0: ท่ามกลางธรรมชาติจุดพักรถแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดพักใจสำหรับนักเดินทางมีผู้จอดรถไม่ขาดสายแต่กว่าจะกลายเป็นจุดพักรถยอดฮิตแบบทุกวันนี้ที่นี่ได้เดิน
1: พอมาเจอพิษเศรษฐกิจเมื่อปี2540ก็ประสบปัญหาการขายน้ำมันลดลงกับเครดิตน้ำมันที่ลูกค้าได้เติมไปเดือนนึงธุรกิจเขามีปัญหาเขาก็ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำมันเราได้เงินที่เราจะไปซื้อน้ำมันมันก็ไม่พอการปรับตัวณจุดนั้นมันก็เป็นความยากลำบากถึงขั้นที่คิดจะเลิกกิจการอยู่เหมือนกันเราได้รับฟังจากแนวพระราชดำรัสครับเราก็มาฉุกคิดว่ากิจการเราเนี่ยขายน้ำมันอย่างเดียวเวลาที่เขามีธุรกิจปั๊มน้ำมันแบรนด์ใหม่ๆมาเกิดเติมน้ำมันที่ปั๊มที่ใหม่กว่าก็คิดว่าเราจะต้องปรับปรุงปั๊มน้ำห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเดินทาง
0: ตายายได้เริ่มปรับปรุงคอยดูแลทำความสะอาดตลอดเวลายังสร้างห้องน้ำและทางเดินสำหรับผู้พิการกอบศาสนกิจของผู้ใช้บริการที่เป็นมุสลิมสำหรับสัตว์เลี้ยงให้บริการแก่นักเดินทางที่มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจ
2: ห้องน้ำเราเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 นะครับในเขตรวมถึงปัจจุบันเนี่ยห้องน้ำเรานะครับก็ได้รับมาตรฐานตัวห้องน้ำอาเซียนด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งนึงที่สามารถการันตีได้ถึงความสะดวกต่างๆที่มีให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
1: จาก2545เนี่ยเข้ามาใช้ห้องน้ำเรามากมายและเป็นจุดพลอตเลยว่าถ้าผ่านทางนี
0: ้ต่อมาจุดพักรถแห่งนี้ได้ขยับขยายเปิดร้านขายกาแฟและร้านขายข้าวแกงโดยลงทุนทำเองบริหารเองฟังเสียงตอบรับและข้อปรับปรุงจากลูกค้าและนำมาพัฒนาโดยเฉพาะรสชาติอาหารจนกลายเป็นร้านอาหารทางต้องเข้ามาลองลิ้มชิมรสข้าวแกงและเครื่องดื่มทำให้มีรายรับมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวจนสามารถฝ่าฟันกับปัญหาวิกฤตทางการเงินมาได้แม้ว่าจะมีแต่ทว่ากลับมีปัญหาใหญ่สำคัญตามมา
1: ถนนยังไม่มีท่อระบายน้ำยังมีฟุตบาททำให้เราต้องปล่อยน้ำเสียเนี่ยมีลูกค้ามากขึ้นเนี่ยน้ำเสียเนี่ยก็บำบัดไม่ทันเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมากมายเลยศึกษาหาความรู้จากแนวพระราชดำริอีกเรื่องมาจากพระราชดำริที่เพชรบุรีอาจารย์ก็ให้ความกรุณามาบริการวิชาการถึงที่สถานีบริการเรานะครับแล้วก็ได้แนะนำให้ความรู้ออกแบบให้ทำให้เรามีบ่อน้ำเสียบ่อบำบัดน้ำเสีย
0: น้ำเสียที่เกิดจากปั๊มน้ำมันแห่งนี้แบ่งได้เป็น3ประเภทคือน้ำเสียจากพื้นที่ลานหน้าปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นน้ำที่ปนเปื้อนตะกอนดินน้ำทิ้งจากห้องสุขาอาหารซึ่งจุดนี้เป็นเนื่องจากเป็นน้ำเสียที่ปนเปื้อนจากครัวจะถูกลำเลียงจากตะกอนในอากาศก่อนจะถูกส่งต่อไปยังบ่อบำบัดต่างๆ
1: บ่อนี้คือบ่อแบบเปิดรับน้ำเสียจากถังดักไขมันแล้วจะผ่านบ่อแบบไร้อากาศนะครับบำบัดแบบไร้อากาศมาก่อนซึ่งจะทำให้ดรอปค่า BOD ลงไปมากแล้วก็ถึงออกมาเป็นบ่อผึ่งอันนี้สังเกตดูน้ำที่เกิดจากการล้างจานเนี่ยนะครับเนี่ยไม่เกิดไขมันลอยด้านหน้าเลยแต่เนื่องจากยังเป็นสภาพน้ำที่มีสารอินทรีย์อยู่เยอะมากสังเกตพืชน้ำไม่ค่อยจะเริ่มเติบโตในบ่อนี้นะครับต้องทิ้งไว้บำต่อไปพืชน้ำจะเริ่มเจริญเติบโต
0: น้ำจากบ่อเปิดจะถูกส่งต่อไปยังบ่อพับผ้าบ่อบำบัดน้ำเสียที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะทบทางผ่านการบำบัดโดยใช้พลังงานลมและแสงแดดไปมาของบ่อนี้ก็คล้ายกับการพับผ้านั่นเอง
1: มีตรงนี้นะครับเป็นสเต็ปที่2เรียกว่าบ่อพับผ้าเป็นตอนแรกของบ่อพับผ้าเลยซึ่งรับน้ำเสียจากบ่อแบบเปิดจากการล้างจานนะครับแล้วก็วกมาตรงนี้ที่เราเห็นคอกสีฟ้าเนี่ยก็เตรียมทดลองปลูกผักตบชวาในนั้นเพื่อดูดซับสารฟอสเฟตนะครับและทางขวามือผมเนี่ยจะเห็นมีท่อที่มาจากถังแท็กของห้องสุขาและน้ำฝน

0: สภาพไม่เสียมากก็เลยไม่ได้เอาไปลงบ่อแรกให้มันเป็นภาระของระบบนะครับเดี๋ยวดูต่อไปครับอันนี้ก็เป็นพอผ้าแล้วนะครับน้ำได้เดินทางมาครึ่งทางสภาพน้ำขึ้นสังเกตจากพื้นน้ำเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เราก็เตรียมนำผักตบชวามาใส่คอกไว้ช่วยบำบัดเพิ่มและทำวิจัยนะครับจึงเรียกตรงนี้ว่าบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพราะเราจะใช้พื้นน้ำเข้ามาช่วยเดินทางมาครึ่งทางเดี๋ยวเราไปดูไป
1: หลังจากที่น้ำผ่านการด้วยธรรมชาติคือใช้สายลมและแสงแดดช่วยเพิ่มออกซิเจนเป็นระยะเวลากว่า7วันน้ำจะผ่านไปยังบ่อปรับเสถียรบ่อบำบัดบ่อสุดท้ายจนน้ำสะอาดมากพอจึงถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในสวนศึกษาธรรมชาติแหล่งเรียนรู้การบำบัดน้ำเสียของที่นี่ต่อไปโดยไม่ปล่อยให้น้ำเสียให้แก่เทศบาลเลย
2: หลังจากการบำบัดน้ำที่เราใช้ระบบบำบัดน้ำนะครับน้ำที่ผ่านถังดักไขมันและลงไปที่บ่อจุดแรกนะครับค่า BOD ของเราเนี่ยวัดได้อยู่ที่126หลังจากผ่านการบำบัดน้ำนะครับที่ชุ่มน้ำเทียมเนี่ยทำให้ปลายทางของการบำบัดน้ำเนี่ยค่า BOD เนี่ยเหลือเพียงแค่ 5.7 เท่านั้นซึ่งค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ BOD ต้องไม่เกิน20นะครับซึ่งเราสามารถบำบัดจนเหลือ 5.7 นะครับจากค่า BOD ตอนแรก126
1: จุดพักรถตายายที่ปั๊มน้ำมันรวมถึงร้านค้าและบริการจำนวน10ไร่ถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำบ่อบำบัดน้ำเสียและพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ทางธรรมชาติ
0: จุดพักรถตายายของเราเนี่ยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นถึงนะครับดินมีสภาพดินเค็มนะครับน้ำกร่อยเราอยากที่จะปลูกป่าธรรมชาติเพื่อสร้างความร่มเย็นให้กับลูกค้าเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นน้ำบริเวณนี้หายากน้ำประปาภูมิภาคจะมีราคาสูงโครงการที่เราทำก็คือโครงการบำบัดน้ำเสียเนี่ยเป็นน้ำล้างมือนะครับน้ำจากห้องสุขาน้ำจากโรงล้างจานในร้านเขาเก็บ
2: ที่เราได้เนี่ยทำให้เราเซฟเงินไปได้มากในการนำน้ำมารดน้ำต้นไม้เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ในสถานีและล้างพื้นลานชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยเราใช้น้ำอยู่ที่30คิวใน30คิวนี้ทางสถานีเนี่ยสามารถนำน้ำกลับมาบำบัดได้24คิวหรือ 24,000 ลิตรตกเป็นค่าน้ำอยู่ที่708บาทนะครับเดือนนึงอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทปีนึงเนี่ยเราสามารถประหยัดค่าน้ำในส่วนนี้เนี่ย 252,000 บาท
1: นอกจากการบำบัดน้ำเสียแล้วที่นี่ยังติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
2: แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเรามีจำนวนทั้งหมด30พาแนลนะครับให้กำลังไฟอยู่ที่10กิโลวัตต์ต่อพลังงานโซลาร์เซลล์ช่วยเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีปั๊มน้ำที่เราสูบน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้และนำมาบำบัดนะครับจุดเนี่ยก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับวันไหนที่แสงแดดเนี่ยเข้มข้นเราที่ร้านอื่นๆได้เช่นห้องน้ำร้านข้าวแกง
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือขยะเปียก

0: นินทรีย
1: ์ได้เปลือกผลไม้มาแล้วก็นำมา
0: แล้วจะนำไปใส่ถังหมักต่อหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์และน้ำเปล่าคนให้เข้ากันดี
1: คราวนี้เราเปิดน้ำให้เต็มนะคะถ้าช่วงที่เราเปิดน้ำอยู่เราสามารถใช้สายยางคนให้เข้ากันได้ให้กากน้ำตาลเข้ากันกับเนื้อจุลินทรีย์จนกว่าจะเต็มค่ะพอเต็มแล้วก็คือปิดฝา
0: หลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วป้ารำไพบอกว่าให้ปิดฝาทิ้งไว้7วันน้ำหมักจึงจะพร้อมใช้งานหรือมีเทคนิคในการดูง่ายๆเริ่มมีตะกอนสีน้ำตาลลอยขึ้นมีกลิ่นหอมหวานฉูนฟู่ของแก๊สเล็กน้อยถือว่าพร้อมใช้งานแล้ว
2: น้ำหมักที่เราได้เนี่ยเรานำมาใช้กับจุดไหนบ้างเรานำมาใช้กับห้องน้ำร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวแกงร้านกาแฟนะครับและทุกๆร้านในร้านเช่าเนี่ยหลักๆที่เราใช้เนี่ยจะเป็นที่ห้องน้ำ
0: น้ำหมักจุลินทรีย์จะถูกนำไปใช้ที่ห้องน้ำมากที่สุดโดยพนักงานจะนำน้ำหมักใส่ลงในโถชักโครกโถปัสสาวะและถังลดกลิ่นเหม็นและช่วยย่อยสลายคราบไขมันตะกอนต่างๆทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล
2: ปกติแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเราต้องดูดซ่วมทุกๆเดือนนะครับทั้งฝั่งชายและหญิงค่าบริการอยู่เราใช้2เที่ยวเท่ากับ 2,000 บาทปีนึงเท่ากับ 24,000 แต่พอเราใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ทุกวันทำให้ปีนึงเนี่ยเราดูดซ่วมแค่6เดือนว่าปีนึงเนี่ยเราเสียค่าดูดซ่วม 4,000 บาท
3: ถังนึงเนี่ยใช้ขยะอินทรีย์ไป30กิโลถ้าวันนึงเราทํา2ถังแล้วก็ลดปริมาณการขนขยะอินทรีย์ไปทิ้งเนี่ยได้60กิโลถ้าเทศบาลมีต้นทุน1บาทวันนึงเราก็ช่วยประหยัดภาษีไป60บาท
2: และยังด้วยพอน้ำหมักที่เราทำเนี่ยเรานำมาขายที่ร้านกาแฟแล้วก็ร้านของฝากของเรานะครับตกแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเพิ่มเม็ดเงินให้กับเราประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน
0: พนักงานที่นี่ใส่ใจและทำงานอย่างแข็งขันเปลี่ยนไปด้วยหัวใจแห่งการพัฒนาที่พวกเขานั่นคือคุณกรทัศน์ส่งผลให้ความสำเร็จของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงคุณกรทัศน์เจ้าของปั๊มเท่านั้นที่ภาคภูมิใจเพราะพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในองค์กรดังนั้นความสำเร็จจึงเป็นของ
3: สิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือพนักงานเป็นส่วนสำคัญที่สุดในองค์กรของเรานะครับเรื่องของการที่เราเนี่ยพอลูกค้าได้รับความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความสุขลูกค้าเทศกาลแล้วก็วันศุกร์เสาร์ปกตินะครับพนักงานช่วงวันที่ลูกค้ามาเยอะแบ่งคอมมิชชั่นให้อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าแรงอยู่ประจำนะครับประมาณถ้าติดถึงไม่ได้มียอดขายแล้วยอดทิปเนี่ยแสดงว่าลูกค้ามีความเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งทางสถานีบริการเราก็จะกำลังใจ
4: ได้ทักทายแล้วก็แนะนำลูกค้าแนะนำสิ่งดีๆให้ลูกก็มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือกันครับ
1: ก็จะมีผู้อำนวยการเขาก็จะฝึกสอนมาถามว่าทำยังไงมีความสุขค่ะเพราะว่าวันนี้ทำตรงนี้เวลาเท่านี้เรา

0: ใกล้เวลากลับบ้านแล้ว
1: ควรเริ่มงานดีแปลว่าเรานอบน้อมไหว้ค่ะมาให้มาฝากเป็นขนมเป็นอะไร
2: ส่วนใหญ่จะนั่งแล้วรู้สึกสบายคือด้วยต้นไม้
3: จุดขายของเขาสองการบริการจะจำชื่อเราได้หมดแล้วรู้ว่าอะไรแม่กินอะไรอะไรประมาณ
4: เมื่อน้องเหมือนญาติที่มาทานมีความสุขลูกค้าก็ได้รับความครบเป็นวัฒนจักรช่วงที่ผมทำเนี่ยผมมองต้นทุนที่ลดลงค่าที่หลากหลายมากสิ่งแวดล้อมหรือชอบต้นไม้ชอบความทันแห่งความยั่งยืนให้เกิดภูมิต้านทานให้เกิด
5: แล้วก็การใช้พลังงานทดแทน
6: ได้ถูกเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์อีกเจเนเรชันมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าอย่าปลูกข้าวอย่างเดียวนะให้ปลูกผักปลูกพืชอื่นๆมันเกิดผลกระทบเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปต่อในแนวทางไหนได้สุดอะค่ะเวลาค่ะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4: มันระยะของเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นการเพาะบ่มพนักงาน
7: ลดงบประมาณลงได้ใช่ทำไมไม่เราใช้สติปัญญาเอาของฟรีขึ้นมาแก่มนุษยชาตินะครับก็เรียกว่านวัตกรรม
8: ป้าบุญยังจังหวัดนครสวรรค
9: ์จะทำยังไงให้มันเก็บได้นาน
8: ติดตามได้ทุกวัน
10: เหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
11: ก็จะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบอุ้ยเกินอ่ะ
12: ปั๊บขาบลดโรค NCD ได้ใ
13: ครต้องทุกดวงใจ
14: เสียงหรือซับไตเติลระบบโค้ดแคปชั่นโดยกด

0: เทคิครับผมแล้ววันนี้ฮะไทยไม่รู้โรคผลงานแต่ละชิ้นที่ผมจะพาทุกคนไปดูขนาดถ้าไม่ถึง1นิ้วนะครับวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปดูงานแกะช่างแกะสลักไม้ที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะช่างแกะสลักบ้านกิ่วแลนอน
1: มาได้53 ปี
0: 53ปีแล้ว
1: เจ้าตั้งแต่แม่เนี่ยก็ไปดูวัดพระแก้วกันไปแอวแล้วคืนนี้ก็ไปดูพระมูด
0: อ๋อเป็นฉากเท่าไหร่
1: อันนี้3เดือน
0: 3เดือนอ๋อก็คือเป็นแม่เป็นทีเยอะไม่เยอะ
1: ง่าย
0: ขั้น
1: แกะช่องอันนี้เป็นชั้นตอนนี้ใครทำไม่ได้แม่ทำคน
2: เราก็เดี๋ยวมีใส่ดี
1: เจ้า
0: ต่างๆที่แบบด้านหลังอ๋อก็ต้องค่อยๆเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยว
1: ไม่ได้เครื่องมือเรามันเดี๋ยวหัก
0: อุปกรณ์ต่างๆ
1: โทนเหล็กก็โทน
0: ทุบ
1: เรามาทำเองให้มันโค้งกัน
0: แต่คราวนี้เนี่ยแม่ผมกับอันนี้ครับแม่โอ้ต้องไปทีละนิดแบบ
1: เห็นเป็นเท้าแล้ว
0: อืม
1: เหรอแต่ก็เยอะหน้าใหญ่แต
0: ่ไม่มากน้อยแค่นั้นแต่ก่อนเป็นสามมิติแบบนี้ไหมเนี่ยปู่เกียงมีความรักและอยากสืบการแกะสลักซึ่งก็มีน้องๆที่ให้ความ
3: มากเลยค่ะถือว่ามัน
4: อนุรักษ์ภูมิปัญญาของพื้นบ้านผู้ที่ทำมาก่อนแล้วมาการผลงานออกมาชิ้น
0: จากบ้านแม่ปู่เกียงตอนนี้เมื่อตอนที่พ่ออายุ20กับปัจจุบันเอามาดูแบบ
5: เอามาดูแบบอย่างตอนหลังๆมานี่นะผมอยากได้แบบนั้นยาวเลยก็ได้แบบเป็นลาก
0: อันนี้ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราวาดลาย
5: ต้องทำให้มันไปอย่างธรรมชาติ
0: แล้วก็พอจากพ่อร่างแบบนี้ลูกชายพ่อก็จะเอาไปฉลุก ก็คือวางไปปุ๊บโอเคตรงแผ่นหลังเราก็อาจจะทำเป็น
5: ก็วาดมันเลย
0: เพราะมันประกอบได้นะว่าอย่างที่ล่างไว้ว่าเวลาแกะออกมา
5: ต้องทะลุลงไปคือมันแบบว่ามันมีในเราแกะภาพปลาไหม
0: ครับ
5: ตรงๆนะลูกเมื่อกี้เด็กๆบางคนเขาสนใจนะเพราะเด็กยังไงเด็กๆมันแบบ
0: มันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว
5: ธรรมมากๆเพราะมันเป็นลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่แล้ว

0: ชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูและแต้มไปได้อีกหรือเปล่าวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมภาพดีได้ทุกวันงดเหล้า
1: สีสันมีพิษ
2: ปิดผ้าเพื่อคนพิการ
3: เพลงที่คิดถึงสู่ความดั้งเดิมของสถาปติก
4: เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
5: ไหม
6: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
7: ปอดหนูล้างไหม
8: วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
9: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ
10: ์พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสถิตกลางใจปวงประชาพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
11: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิธิศึกษาว่าเราในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์ยิ่งและควรให้ความเคารพ
12: จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนี่คือความในอรรถกถาสังยุตตนิกจะต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจเป็นผู้ที่ใส่ใจด้วยดี
13: ดีขณะที่กำลังหมายความว่ากระทำดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏที่ดับแล้วไหนดับแล้วไม่ต้องสิ่งที่มีจริงๆนะคะคิดถึงเลยนะคะทำไมตรัสอย่างองค์จะกล่าวถึงสิ่งที่ทุกเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้บ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อไม่ใช่คนนู้นบอกจงฟังของสิ่งที่มีตายอีกเกิดอีกตายอีกก็นี่กล่าวว่าในความมืดเห็นเกิดแล้วดับแล้วใครจะให้เห็นที่ดับแล้วเกิดอีกได้ไม่แต่ประนมมือกราบไหว้ใครเริ่มรู้จักสิเดทรงตรัสรู้ก็เริ่มเตือนให้ทำอะไรคะไม่คิดเรื่องอื่นแต่ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ใส่ใจให้ดี

0: จริงได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องตรงถูกได้ยินกลิ่นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นรู้เพราะฉะนั้นมานั่งเพราะฉะนั้นเป็นที่เป็นพระโพธิสัตว์กว่าทำไมไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดแล้วตามลำดับขั้นจงฟังจงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ทุกทั้งหมดไม่รู้ความจริงก็เกิดฟังแล้วรู้ว่าสิ่งใดเป็นไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนพี่เห็นพูดเรื่องจริง
1: ซึ่งอ่านมากครับก็จริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างที่กล่าวถึงความเป็นจริงที่ท่านอาจารย์ซ้ำๆคือเห็นมีมากในพระไตรปิฎกที่ภาษามคตพระองค์ก็ความจริงในความเป็นธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์
0: เดี๋ยวนี้เองค่ะใครค่ะเพิ่มถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเคารพอมาสัมเจ้าไม่ใช่เพียงในสากลจักรวาลแล้วก็เจ้าหรือเปล่าจิตใครในโลกมีแต่ธรรมะทางตาแค่นี้ค่ะใส่เมื่อเช้านี้ก็เป็นถ้าใครกล่าวว่าเคารพพระสัมชื่อว่าเคารพนายแลคำปั่นหรือเปล่า
1: ครับเป็นคำถาม3อย่างนี้จะเกื้อกูลธรรมะครับ
2: ที่ฟังคำจักษุรูปถ้าอาจารย์กล่าวก็ตามคำของพระสัมของเรา
3: ค่ะค่ะ
2: ผู้ที่จะรู้จักตามใจเลยแต่อื่นเนี่ยที่มีอัธยาศัยแต่มีตาแบบนั้นไงฮะมีแต่เขาไม่มีนะฮะกลางตาที่เราคิดไว้เห็นดวงตาสีสันวรรณะละเอียดเกิดขึ้นเรากลับมาเกิดใหม่แต่ตาและรู้จักเห็นสิ่งที่กระทบตาแล้วก็เรื่องต้นก็มีความแช่มชื่น

0: พระอาทิตย์ไม่อุทัยขึ้นมาส่องสว่างให้เห็นขึ้นใช่ไหมพระดำรัสของพระฉะนั้นไม่อาคมคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะครับและเป็นจุดสนทนาธรรมที่ดีมากนั่งฟังพระธรรมไปใส่ใจอะไรใจเรื่องอื่นแต่ไม่ได้ใส่จักขุรูปไม่พ้นจากจมูกอาจารย์คำปั่นนะฮะก็เห็นหลังจากเห็นอะไรซ้ำ
1: ๆงูซ้ำ
0: แล้วแล้วเล่าเล่าเพราะที่บ้านธรรมประจวบปัญญาน้อยก็ต้องก็จะเป็นตัว
1: ผู
0: ้รับกนาดนี
2: ้ครับผมจนจบในช่วงเช้าท่านก็บอกอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าไม่รู้ไม่มีใครรู้ชราเป็นดุจกองไฟกำลังจะหนีไปไม่ให้ไร้ประโยชน
3: ์ที่ปรากฏตามความเป็นจริงนี้สามารถติดต่อขอรับได้เดิมหรือว่าเวลาหมดของบ้านธรรมะ
4: บรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: ได้รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมช่อง10ครับนี่ก็มีการรณรงค์ให้มีการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันกล่องข้าวกระติกน้ำครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นใช้พลาสติกนั้นง่ายต้องมีวินัยในการปฏิบัตินะครับ

0: มีของไปให้ก็เปียก
1: ๆพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์กิติยาภาทุกแต่ยังสร้างขวัญกับ
2: ปัญหาแบบนี้ได้รับประชาชนทุกท่านก
1: ็สองประชาชน
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพ
4: ปวดฟัน
5: เอชแก
6: น้ำตาชนรินรุกข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู
7: ้บริการคำบรรยายแทนเสียง
8: ระวังค่ะต้องระวัง
9: ทำอะไรอยู่อ่ะ
10: สุดที่เคยทำแล้วนะฮะขุดรากบัวถามว่ามาขุดทำไมใช่ไหมครับผมไปดูหน้างานกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เราขวาง
11: ครับทุกคนเราว้าวมันข้างหลังก็คือมีแม่แม่
12: พิษณุโลกเขามีเขา
11: แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องพอด
13: มีสัตว์มีพิษค่ะเขาจะอยู่ขุดกันแค่เที่ยงค่ะ
12: พรุ่งนี้ทั้งทุ่งมีแต่ดอกบัวเด็กเพราะพรุ่งนี้มันจะไม่สูญพันธุ์นะพอสวยงามครับ
11: หลังจากที่เดินนั่งยิ้มกว่าทำอะไรอยู่วะแม่
14: พักก่อนจะถึงแล้วจะถึงปลาบัวแล้วเดี๋ยวพัก
13: มันต้อง
11: ถึงว่าเอาทันความอะไรความแบบเนมเก็ต
5: คนไม่รู้เดี๋ยวร่วงนะถ้าบันหวานแสดงว่าตกหลุมค่ะ
11: ผมไม่เท่าไหร่ครับ
12: มันไม่มีทุกต้นต้องดูต้นเอ
11: ๊ะอ๋อ

0: แมทแมท
1: แมท
0: คอยเชื่อม
1: คอยเชื่อม
0: จ้ะพี่ไป
2: แล้วผมเรือนไหน
0: อันนี้
2: อันท็อปปิ้งเลยเดี๋ยวถามพ่อค้าขายส่งดีกว่าเอ้ยส่วนใหญ่นี่บ้านนี้เขาก็มาส่ง
3: แค่ขายที่ดีๆ
0: เป็นวัวเสียไปเลยพออยู
3: ่เชื่อน้ำพักน้ำแรงที่ส่ง
4: ถ้าไม่มีลากวัว
5: จบอะไรชีวิตกรุงเทพอะไรเงี้ย
4: สุดใจแล้วเท่าอยู่บ้านค่ะ
3: ธุรกิจส่วนตัวไปอยู่กรุงเทพบ้านก็เช่าค่ะเทศกาลนี่จะเยอะจะขายดีครับ
5: แล้วพวกวิชา
3: แปลรูป
6: ลองขายบนรถไฟมั่งวางให้กัน
5: แล้วปกตินะครับพอ
0: ได้
2: จริงเหรอฮะแผ่นโลหนักอ่ะยังหนักอ่ะแน่นี่แหละโอ้โหมีเติมน้ำตาล
0: ค่ะ
2: นี่สามสิ่งนี้อะไรขายดีสุดครับ
0: หวานไหมคะ
2: โอเคอันนี้ต่อไปอันนี
0: ้มันจะมีกลิ่น
4: มีนมกับน้ำแดงอร่อยกว่าน่ากินกว่าเหมือนกันใช่ค่ะ
2: โอ้โหน้ำตาลแต่มะพร้าว
6: ต้องคนให้ถั่ว
2: ออกรากต้นมันส่วนไหน
6: ลูกมะเร็งแล้วก็เฟซไปต้ม
2: พอทำเสร็จแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้แม่ไป
4: แต่ผลมันค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันเป็นการบัวไทยนั้นรสชาติแตกต่างจากพอเราเริ่มขายคือถ้ามารับพี่บ้างไงให้คนสั่งออนไลน
3: ์ทางบ้านไม่มีใครช่วยไงก็เอาช่วยแม่ก็มาวิ่งรถ
2: เสร็จแล้วมาถึงลูกบ้าง
4: อาชีพที่มั่นคงเนาะ
2: จะแตกอะไรเงี้ย
4: ก็ด้วยสถิติมาก็ช่วยกันคิดเหมือน
0: ส่วนใหญ่
4: บางทีเราจะส่งให้เราก็เป็นคนรันนั้นทางนี้เราเป็นสายออนไลน์คือออนไลน์ยิ่งแบบในส่วนของเราค่ะเราเลือกที่จะไม่ขายส่งเราขายส่ง
2: ด้วยอะไรเงี้ย
6: ก็ดีแกมีงานทำ
2: มาชีพนี้คนเดียวมันก็มีการกระจายกันนะในการ
4: ค่ะแต่พอเหมือนเรื่องมากขึ้นเห็นมากขึ้น
6: ก่อนไม่เคยมีเลยเนี่ยได้บัวเนี่ย
7: หรือที่สอง
6: หรือที่ผ
4: มแรงให้สู้ต่อได้ค่ะ
3: เหมือนมีคนมาต่อยอดมี
8: พัชรกิติยาภาเนื่องอัมพรสถานพระราชวังดุสิตประสูตรมีพระนามว่าสมติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์หาประชาชาติว่าด้วยการทำทางอาญาณกรุง

0: ต่อมาวันที่262พระบันและพระราชทานพระนเรนทิราเทพยวดีอเนกอนันต์อาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพักศึกษากฎหมายของไทยสหรัฐอเมริกาธิราเทพยวดีรัฐมหาวชระราช
1: ยานไปกัมพูชาพบใช้สภานำโดยพลตำจากการตรวจสอบพบว่าขบวนต่อระบบโดยขบวนการดังเครือข่ายสามารถกลับมาดำเนินการที่29สิงหาคมเวลาทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกิน10 ppb จากมาตรฐานและสารกลุ่ม B-Tech ด้วย
0: น้ำตาฟ้าหลังมาภวาทสภาสำนักงาน
2: การศึกษา
3: ครับ
2: เพราะว่าผม
4: ที่ผ่านมาค่ะจีนประกาศแปลงครั้งนี้มีรัฐบาลตลาดและสาขาที่ไม่สอดหลักสูตรให้ได้ 20% ของหลายสาขากลายเป็นรุ่นสุด 2022 ระบุศาสตร์และอยู่อันดับที่6วิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำที่ดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับที่น่าสนใจก็คือยุทธศาสตร์สามารถแข่งขันในเวทีวันพรุ่งนี้ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได
3: ้อันแลดีลกวิทยารัฐ
5: ผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ได้ไหมครับ
3: ว่าการศึกษาของเราควรจะออกมาเป็น
2: ครับเป็นเบื้องต้นนะครับประเทศชาติงั้นประเทศชาติแรงงานต้องการอะไรเราประเทศไทยเนี่ยคือจุฬาลงกรณ์ทุกวันนี้มันนักบริหารนั่นก็คือการสร้างข้าราชการว่าการศึกษาเนี่ยครองอะไรต่างๆเราก็มาจากโรงเรียนนะครับเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยวิจิตรศาสตร์ใช่ไหม

0: ดันจากการแข่งขันว่าทำอย่างไรการผลิตเราถึงเรนค่าในสำเพ็ง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะหรือเกิดว่าในที่สุดมันจะต้องแข่งอ
1: าจจะเรียกว่าตลาดแรงงานมันขาด
0: ฮะ
1: คราวนี้ในมุมผมก็ต้องปรับตัวเรื่องของการศึกษาซะก่อน
0: ผมคิดว่าคำว่าปรับตัวคือทุกคนรู้ว่าก็ต้องปรับตัวแต่ว่าปรับได้เร็วไหมปรับได้เราวิ่งเนี่ยเรารู้ว่าเราวิ่งไปที่อยู่ที่ว่าวิ่งถูกทิศหรือเปล่าอย่างเดียววิ่งเร็วพอหรือไม
1: ่
0: ใช่ไหมนี่คำถามคืออ่ะส่งสินค้าแข่งกับเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนในไปเร็วกว่าก่อน
1: ครับ
0: ไปเร็วกว่าละไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ซ่าทั่วไปเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยสำคัญแล้ววันนี้ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ที่คำผมก็ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงในรายละเอียดนะแต่ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นในโลกเราก็ได้เห็นทั้งสสสวอะไร
1: กันยังไงหรือเปล่า
0: ผมคิดว่าเราเกี่ยวคือฝ่ายที่สูงสุดและขณะเดียวกันมันก็ไปเลยจากนั้นก็คือว่าสูงๆเราก็ต้องเอาคนต่างชาติเข้ามาทำส่วนขณะมันตลาดที่เราหลายสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยที่เพราะมันคนเกิดมีน้อยลงและคนอายุมากมีมากขึ้นหาที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แรงงานขณะที่ข้างล่างเองเนี่ยลูกโฟกลิฟเป็นหรือเปล่าหาที่เราพูดกันคือติดอาวุธทางปัญญาน
1: ั้นเราอาจจะต้องมีอาวุธเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดว่าต้องติดเอาประเทศในเรื่องพวกนี้นะฮะอาจารย์คิดว่าอยากจะเริ่มต้นผลัก
0: รวมเนี่ยเราแย่เพราะเราทั้งเฮ้ยบางสถานของ OECD เทียบแล้วคะแนนรวมมันก็สู้เขาไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเหลื่อมลายไอ้คะแนนของไอ้คนไม่ร้อนเนี่ยไม่ได้แล้วครับผมว่าคุณไม่เดือดร้อนอะไรเลยก็แปล
1: อาจารย์แลพูดไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีความเหลื่อมล้ำนะครับเรียกว่ายังทันที่จะแข่งกับต่างประเทศได้ใกล้ๆแปลงงานด้วยแล้วก็ปรับปรุงระบบการศึกษาไปด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ครับยินดีพี่เอ็ดครับ
2: ครับผม
3: โอนค่ารักษาพยาบาลไปบัตรจ่ายไปก่อนผมนี่เตรียมจะโอนแล้วครับพี
2: ่โอ้โหแล้วครับพี่กะลอกครับ
3: มันปลอมแม่ผมนี่นะ
2: ถูกต้องครับถึงขนาดว่าพี่กะลอกมันจำได้ด้วยนะการหายใจการเว้นจังหวะ
3: เสียงพี่ผมก็เห็นหน้ามันก็ทำได้ตอนเนี้ย
2: โอ้
3: ประธานาธิบดี

0: ทำไมครับ
1: ขอยืมตังค์หน่อย
0: ไม่ใช่พอ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: เราก็ต้องเมมเบอร์มีเบอร์คุณแม่อยู่แล้วไว้อ่ะคือเบอร์จริง
2: เช็คเลยหมาตัวแรกของบ้านชื่ออะไรที่แบบไม่มีใครรู้บ้านรู้อย่างนี
1: ้
2: เอาไว้รีเช็คว่าเป็นตัว
1: ติ
2: ครับผม
1: ยังไงแก๊งคอนเซ็นเตอร์หรือ AI ที่ต้องการ
2: จะ AI สำหรับพวกเราในช่วงทิป
3: และทั้งหมดนะครับคือจับโมงเช่นเดิมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโลทีพีชาแนล
5: แล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้ายุกระจายเสียงและวิทยสภาผู้แทนราษฎร

0: ระทู้ถามนะครับอยู่กับผมเช่นเคยกันทุกวันเสาร์เวลา20นะครับเว็บไซต์ TP Channel คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตล่าช้าการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิผู้มาตอบกระทู้ถามแทนจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงมีความล่าช้าจราจรระบบขนส่งสาธารณเรือรวมถึงโครงการที่ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนการเร่งรัดโครงการต่างๆในอนาคตด้วยครับในส่วนของ
1: ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคคนะครับตามข้อบังคับที่100
2: ก็ต้องขอขอบคุณท่านสิริพงษ์อังคคสำหรับปัญหาดังกล่าวในหลายด้าน

กรณีการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณตองนับตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ.ไปแล้วกว่า25รายบาดเจ็บจรบนถนนเส้นทางคดเคี้ยวและเปิดโครงการพิเศษล่าสุดความคืบหน้าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบโครงการและอันนี้ล่าช้าออกไปอีกโครงการระบบช่วงท่าอากาศยานตองและส่วนต่อขยายไปเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี2503เช่นรถรางเบาหรือรถคืบหน้าข้อที่33เส้นทางรถไฟมายังจังหวัดภูเก็ตเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี2540ภูเก็ตปัจจุบันไม่จังหวัดภูเก็ตของเรามีเรือสำราญขนาดใหญ่จะมีเรือสำราญขนาดใหญ่มาจอดเป็นประจำรองรับผู้โดยสารได้ครั้งละไม่มากได้แก่ห้องน้ำสาธารณะด่านศุลกากรสำราญขนาดใหญ่โดยเฉพาะหรือที่เราเรียกกันว่าซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้มีการตั้งงบประมาณปัจจุบันประธานข้อที่5ครับโครงกระทู้โครงการนี้เริ่มโครงการนี้จะเป็นการแก้กษัตริย์402ซึ่งเป็นถนนเส้นนานาชาติขัดมากท่านประธานก็ทราบดีโดยเฉพาะชั่วโมงเล็กและเคยเกิดมาแล้วเกิดอุบัติเหตุของหรือถนนเทพกษัตริย์ถึงขั้นโครงการนี้ปัจจุบันก็ขออนุญาตไปทีเดียวเลยนะครับเต็มศักยภาพแล้วครับท่านประธานรันเวย์แล้วเรามีเส้นเครื่องบินเสียขวางรันเวย์การศึกษาโครงการสนามบินและตำบลหล่อยุงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดไม่มีความคืบหน้าครับภูเก็ตไม่มีสะพานเกิดมาแม้แต่แยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงจุอยู่ในงบประมาณของกรมทางหลวงแล้วแต่ปรากฏว่ากรมทางส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนมากครับตอนนี้กับปัญหาการจราจรติดเพิ่มช่องจราจรทางหลวง4027มีความล่าช้าไปกว่าแผนแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างจึงขอเรียนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการให้บริการแผนงบประมาณหน้าตาเป็นอย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับ

0: สิริพงศ์ครับ
1: กราบเรียนผมนายสิริพงศ์อังคสกุลชาติเตถาวรเจริญท่านสสที่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยจะเห็นเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นการพัฒนาประเทศของเราด้วยนะครับมีพี่น้องจากทุกสารทิศของประเทศไทยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ในหลายโครงการเนี่ยต้องเรียนว่ายกตัวอย่างเช่นความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ลงไปพื้นที่ที่ภูเก็ตแล้วชาวบ้านเนี่ยทวงถามป่าตองเนี่ยซึ่งจะสามารถลดจากชาวภูเก็ตเนี่ยนะครับท่านว่าการเนี่ยจึงได้มีแนวทางว่าเอ๊ะเปลี่ยนให้กรมทางหลวงดำเนินการเองใช้งบประมาณดำเนินการหรือไม่อย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยต้องมามีด่วนนะครับอันนี้คือหลักคิดการให้ทางสนขลองดำเนินประมาณก็ตอบกลับมาว่าโครงการลักษณะนี้เดิมทีเนี่ยเป็น PPP ที่หนักเกินไปไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยเมื่อท่านรัฐมนตรีได้ลงไปพื้นที่แล้วจะต้องได้รับสิ่งที่สาเหตุของการปรับแบบนี้เนื่องแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหววงกว้างภูเก็ตเนี่ยมีเส้นแผ่นดินไหวดังของอุโมงค์ลงเล็กน้อยนะครับจัดเก็บค่าโดยสารเนี่ยจากอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในทุกโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะนะครับในปี570นี้นะครับแล้วก็จะเริ่มดำเนินการได้ท่านถามมาเนี่ยน่าจะมี2ช่วงที่เกี่ยวเนื่องกันหลังจากครับในปี2571ก็จะเป็นการดำเนินการของช่วงเนี่ยจะเสร็จสิ้นพร้อมกันจะเป็นเรื่องของการต้องขุดอุโมงค์โครงการระบบขนส่งมวลชนนี้เนี่ยขอพูดทำความเข้าใจนะครับเป็นรถไฟรางเบาเกิดขึ้นคือว่าเมื่อมีการที่มีปัญหาแล้วก็402เนี่ยจะมีการแก้ปัญหา402เนี่ยเป็นเส้นที่ถือว่าเป็นหัวใจอย่างนึงเลยแล้วก็มีโครงการที่จะก่อสร้างทั้งติดเรื่องเวรคืนทั้ง

0: ไปรางเบาเส้นที่ท่านสมชาตินะครับได้กรุณาถามเนี่ยสร้างหลายๆโครงการในช่วงเวลาเดียวกันพร้อมๆกันครับสนขจึงได้มีการวางแผนว่าดังนั้นขอให้เคลียร์งานก่อสร้างเมื่อมีการศึกษาแล้วก็ต้องมีการทบทวนผลการศึกษาอันนี้คือระเบียบ171นะครับท่าเรือสำราญนะครับเสนอนะครับก็ปี2564ยังไม่ถึงช่วงที่เขาจะต้องสรุปผลดำเนินงานเขามีการศึกษาไม่ใช่เฉพาะดามันและเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ภูเก็ตเมื่อได้ข้อมูลมาส่งผลของการดำเนินการได้เนี่ยจะมีการจัดทำ EH1 นะครับสิ้นสุดเนี่ยที่เขาจะต้องทำในการปรับปรุงโครงการคับแคบนะครับตอนความมีการพูดคุยกันมาเนี่ยนะครับในปี2500เป็นรูปธรรมนะครับต้องเรียนว่าโครงการเนื่องจากว่าประชาชนในทางกระทรวงเนี่ยได้รับร้องเรียนมาว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นโครงการจุดกลับรถที่โครงการเหล่านี้เนี่ยมีความรับการเหมือนกับหลายๆโครงการครับที่ก็มีแนวคิดว่าจะไม่รอเวรคืนอย่างหลายๆสัตว์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นถามมานะครับต้องขอเรียนนะครับความขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการใหญ่ของวิถีชีวิตของเขาขอตอบท่านผ่านท่านประธานเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณ
1: กระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงว่าทั้งระบบถนนทางพิเศษยานโดยแต่ละโครงการบางส่วนเกิดจากการทบทวน

0: ดินการรับฟังความคิดเห็นของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยันถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้ติดตามกันต่อ
1: เพดื่มแล้วขับอาจถึงตาย
2: หนูกับแม่จะอยู่ยังไง
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับ
3: 40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายต้องเตรียมก่อน40
0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกัดยังคงตั้งข้อสังเกตถึงความชัดเจนที่ชัดเจนเลยพร้อมกับขอให้สำคัญของจังหวัดภูเก
4: ็
0: ต
4: และครับก็อยากจะขอให้ท่านช่วยที่จางเบานะครับก็ประธานก็คือทำประชาคมกับพี่น้องประชาก็พบว่านะครับด้วยนะครับแล้วผมก็ได้ส่งร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีความท่านบอกว่าภูเก็ตมีงบประมาณจริงครับ67เราเก็บรายจัดตามตัวเลขที่ปรากฏการคังภูเก็ตก็คือประมาณ 1,900 3,700 ล้านมาครับนิดเดียวครับท่านประธานปีหงประมาณ 20,000 ส่งภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บได้ไปที่ล้านบาทก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ครับเพราะสนคเคยออกมาบอกแล้วว่าขอทำความเข้าใจกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ดูนะครับที่ภูเก็ตนะครับท่านจะเห็นกับตาก็จะเป็นหาดป่าตองที่เรือสับน้ำมันลึกไม่พอนะครับก็อยากจะฝาก
5: ก่อนนะครับเรื่องจุดจับรถก่อนครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเก่าแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปต้องเรียนว่าสาเหตุที่ทีมเนินโครงการเนี่ยมีเสียงคัดค้านเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ผมได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยสอสอนะครับแล้วเราได้เห็นภาพถ่ายอะไรเนี่ย

0: กันส่วนในเรื่องของรถไฟรางนะครับว่าสายทางครับอยู่ที่เส้น40มีการหลายๆโครงการพร้อมๆกันเนี่ยการที่มาทำโครงการก่อสร้างนั้นเมื่อมีการปรับปรุง40ซึ่งรางเปล่าได้ไม่ได้ปฏิเสธชุมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับภูเก็ตนะครับก็อยากจะขอวิ่งรถบัส EV เกาะกลางเกาะกัส EV ในตัว EIA ในบางช่วงเนื่องโดยหลักการเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้ติดขัดนะครับถ้าในระหว่างที่ยังไม่มีรถดังบางก็ให้การสนับสนุนให้ตรงกันเห็นตรงกันเลยครับแต่เมื่อส่งมาส่วนกลางสรรให้ดังนั้นภาษีบ้านเกิดเมืองนอนครับที่ท้องถิ่นอย่างน้อยๆภาษีของเขาอยากจะให้นะครับดังนั้นก็ต้องขอ
1: รัฐมนตรีในพื้นที่กลับไปหารือกับหน่วยงานการรถไฟฟ้ารางเบายืนยันว่าจะลดผลกระทบด้านการจราจรนะครับว่าทางกระทรวงจะเดินหน้าและการเติบโตของจังหวัดต่อไปผู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นครับสวัสดีครับ
2: คณะกรรมการการภูเก็ตสู่การบริหารราชการภูมิใจไทยในฐานะถิ่นและการบริหารราชการจังหวัดภูเก็ตถึงปัญหาในการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเทิงนายคงกิจ

จากหน่วยงานภาครัฐองค์กรเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ศาสตร์และสถานบันเทิงในพื้นที่การได้หารือถึงแนวทางการนี้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับส่วนท้องถิ่นฉบับที่3รวมถึงเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะด้วยว่าจากการรับฟังภูเก็ตไปสู่การบริหารการที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแก้ไขปัญหาและบริหารว่าจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะจำนวนประชากรแฝงรองนายกยศชนันติดตามเศษวัสดุการเกษตร PM 2.5 ได้200ศาสตราจารย์ธมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมพร้อมด้วยนางสาวปิยเศษและสหกรณ์ลงพื้นที่จีนเล่าฟูอำเภอเศษวัสดุทางการเกษตรขยายผลโครงการพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มรูปแบบ PM 2.5 เราแตกต่างกันการแก้ไขปัญหาก็ตามแม้ช่วงเดือนสิงหาคมทำตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้ออกผลสัมฤทธิ์ทั้งรายได้ได้จริงหากผู้อื่นก็พร้อมจะร่วมมือกันการติดตามการแก้ไขปัญหาของเดือนที่ผ่านมาและนำเพื่อยกระดับให้เป็นโมเดลพื้นที่อื่นทั่วภาคเหนือต่อเดี๋ยวนี้คือการสร้างตลาด1ปีร่วมกับ5บริษัททางการเกษตรปริมาณเป็นพลังงานชีวมวลอัดและฉนวนเส้นใยสามารถสร้างมูลค่าและเม็ดเงินการ PMUC Zero

0: แสงผลสัมฤทธิ์จาก8เส้นทาง 330,000 กิโล170กิโลกรัมเหนือภายใน5ปีโดยมุ่ง 200,000 ตันเพื่อซึ่งคาดว่าจะลดการเกิดฝุ่น PM
1: 2.5 พระเสด็จคัลละหลังมาผวาสู่ใจนึกในพระกรุณาธิคุณและเจ้าหน้าที่สถานที่การสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการพักคุยรายการที่พักจากบรรยากาศสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคุยกับเราเรียกได้ว่าทุกวันนี้คำสอบไม่ว่าจะเป็นตีมานี่มาอรุพลเลิศปัญญาโรจน์เขต20ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ตี
1: นิดนึงครับ
0: อันนี้ตาพี่เบนแล้วเราได้มานั่งพูดคุยกันบอกหน่อยว่านอกเหนือจากการประชุมเล็กอะคะ
1: ครับก็จริงๆเป็นคนสบายๆอยู่บ้านชอบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆเป็นคนที่แบบตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีการซ้อมทำพวกชวนเพื่อนสสคนอื่นเนี่ยไปออกแต่ก็ไปถอดเสื้อวิ่งของเขาบ้างไม่เคยไปเลยครับ
0: เคยแต่ซ้อมกีฬาทั่วไปยังไงบ้างคะ
1: แล้วก็ต้องทำฐานที่เป็นตลอดเวลาห้ามพักแข่งกับเวลาต้องพักขอนอนพักแบบเป็นวัน
0: รู้สึกว่ามันน่าจะมัน
1: ใช่ๆคือ

0: นึกออกไหมก็คือแบบโอเคเราแบบหมดแรงมากแต่โอเคแหละมันก็เป็น
1: คืออาจจะต้องแบ่งเวลาในการไปมี7วันเนี่ยพี่เบนบริหารเวลา
0: ไปวิ่งอะไรแบบนี้สัก3โมงแล้วก็ค่อยนอนแล้วก็ต้องให้ได้ทุกวันเพราะว่ามันก็มีปัญหาจริงๆแล้วผมตกใจนิดนึ

0: ีบ้างคะ
1: บางขุนเทียนเหรอมีผมดีแต่ถ้าเอาใกล้บ้านผมหน่อยเนี่ยผมมีร้านอิทธิรมอร่อยมากเป็นอาหารแบบ
0: เป็นคนอยู่แถวบ้านขุนเทียนทานว่ามีอะไรที่แบบเป็นพิเศษไหมคะ
1: เยอะหน่อยก็คือจะพยายามเลือกอะไรที่มันคลีนๆแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าแบบชอบกินจริงๆเหรอผมก็ชอบกินอาหารไทยนะส้มตำปู
0: เป็นคนดูน่าจะทานเผ็ดไม่เก่งนะคะอาจจะหูแดงแล้วอาหารอีสานนี่คือ number one ค่ะอย่างนี้ก็คือยืนโบกไม้โบกมือข้างบนด้วยนะ
1: อ๋อแล้วครับก็จะเจอคุณพ่อคุณแม่ครับ
0: เด็กรุ่นใหม่เยอะไหมคะแฟนคลับ
1: เยอะครับเยอะก็จะมีแบบช่วงของผมเนี่ยมันดู2พื้นที่ใช่ไหมบางขุนเทียนเขาก็จะขับมาจากบาง
0: และแต่รู้สึกมันดี
1: ใช่ใช่อันนี้คือแบบสำคัญมากๆพื้นที่เราเจอแบบเสียงเชียร์หรือกำลังใจแค่พูดให้กำลังใจหรือกอดเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาที่ตรงนี
0: ้
1: แล้วเขาก็เดินมากอดมันกอดอยู
0: ่
1: แต่ผมปราบปลื้มมากแบบรู้สึกว่าแบบมันเขาอยากจะแบบปลื้มปิติ
0: เข้าใจจริงๆแล้วการกอดเนี่ยบางทีคนก็รุนน่ะด้วยการกอดมันถึงนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้
1: ว่าเนี่ยผมจะพยายามไปให้ได้วันนั้นเลยก็คือพยายามแบบว่าเขาลองเรียนมาพัฒนาประเทศจริงๆผมก็พยายามอยากรู้สึกแบบมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: น
1: ่ะได้แรงบันดาลใจว่าโอเคได้อยากจะตั้งชื่อให้เบนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับเบนซ์ประเทศไทยเนี่ยเขามีแคมเปญที่อยากจะให้ขวัญว่าทำไมตัวเองถึงชื่อว่าเบนซ์แบบส่งมาบอกให้ลองกอกดูไปเขาก็เลือกเราไปเป็นแบบ
2: เบนซ์คันแรกพอดีก็เลยอยากจะตั้งชื่อลูก
0: ถือว่าเป็นสมัยบุกเบิกมากเลยนะแรกสีนะคะดาราไทยการบันเทิงบ้างไหม
1: ผมไม่เคยเลยครับ
0: นอกอ่ะคือพอจะไหวเลยพอจะเข้าทางนั้นได้
1: ก็เดี๋ยวถ้าตก

0: แป๊บนึงเป็นวิศวะอยู่แป๊บนึงแล้วก็ที่อังกฤษที่ Imperial College London
1: ค่ะก็คือเริ่มต้นจากการ
0: ก่อนไปทํารถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไซด์เดินขึ้นลงบันไดอย่างคอนโดเนี่ยมันกี่10ชั้น4เช้ามืดเลยเขาจะเริ่มเทกันเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุมงานตอนเช้าๆก
1: ็ปกติไปทานคาเฟ่ใจสั่นนี่ไม่รู้ว่ากาแฟหรือว่าแกอันนี้อาจจะใช้ได้อ่ะพอเป็นอย่างงี้ดื่มมั้ยถ้ากาแฟไม่ทาน
0: อันนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ค่อนข้างไปทางไหนมากกว่ากันคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ไปทางดื่มมากกว่าย
1: อมเพลงไทยมั้ยคะ
0: เพลงไทยก็ฟังครับฟังเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆก็มีสะสมบ้างครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ชอบซื้อแบริก
1: เป็นบาน
0: ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน US ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวสักครู่นะคะ
0: สาม
1: าร
0: ถ
1: ก็เป็นตาข
0: ี
1: ดก
0: ัน หลังๆมามันแพงอ่ะผมก็เลยเลิกสะสม
1: ว่าก็ชอบเกี่ยวกับพวกโมเดลอยู่
0: อ๋อพวกนารูโตะใช่ไหมรุ่นผมมันต้องเลิกตามแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ชอบแบบไหน
0: ผมชอบทะเลชอบไปสมุยมาก
1: ใหญ่
0: หลามวานแล้วเสร็จพอเห็นตัวจริงแล้วก็เลยแบบโอเคหยุดมันจะเป็นแบบว่าปากกลางอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: เพลงก็จะ
0: ชินชินมากชินมากเด็ดจริงๆไม่มีอันไหน
1: จริงๆผ่านทะเลนะคะแล้วใครที่แบบว่าน
0: ะแต่ถ้าวันหยุดเสาร์ที่ก็
1: ยินดีใช่ไหมคะ
0: ยินดี
1: ค่ะพูดแล้วอาหารการกินเพลง
0: ปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชนยังมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เมื่อที่คุยกับเกษตรกรเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น10กว่าตันที่เป็นข่าวนะ
1: คร
0: ับซึ่งผมก็เป็นห่วง
1: อาจจะมีการมาต่อยอดพัฒนาต่อไปอันนี้ชวนได้เลยทันที
0: ได้เลยครับ

0: ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมือง
1: ก่อนมาก่อน
0: ใช่ๆก็เคยเป็นวิศวกรมันใส่ชุดเครื่องแบบใช่ไหม
1: แต่ยังไม่ได้มีแบบว่าเวที่จะได
0: ้คิดว่าถ้าแบบได้ถ้าให้เลือกเลย
1: กีฬาวนกลับมาที่กีฬาหน่อยว่าถ้าแบบเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวมันตัวถ้าร่างกายไม่พร้อมนี่คิด
0: อะไรที่แบบเหนื่อยที่สุดในชีวิตอะคนให้ไปลงพร้อมกันเลยเสร็จพอไปซ้อมผมก็เข้าใจว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราซ้อมมันต้องใช้ทั้งกล้ามเนื้อขาเนี่ยใช้เยอะมาก
1: แต่คณะกรรมการต่างๆที่เว้น
0: ก็ตอนนี้ก็เพิ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็หาแนวทางการแก้หนี้สินถึงแม้ผมก็จะเป็นคนที่มีหนี
1: ้ใช้ในการทำงานตอนนี้ยังไงได้บ้างคะ
0: โลจิกทิงกิ้งก็คือแบบเวลาคุณคิดมานำมาแก้ไขปัญหาต่างๆเสร็จเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์ที่เราต้องการ
1: ซึ่งเคยนำมาปรับใช้
0: คิดเลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสองไม่ได้แล้วก็ทำสามค่อยไล่ไปเรื่อยๆ
1: เพิ่มเติมเข้ามา
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วจริงๆแล้วอย่าง
0: หลายๆด้านอย่างเรื่องของรถนะว่าถนนเนี่ยที่ยาวรถมีเท่าไหร่นี่คือมีการคำนวณหมดเนี่ยมันไม่ได้เรียบๆแล้วโค้งแต่มันจะมีความ
1: ในการโค้งเวลาเหมือนควบ
0: ไม่ให้หลุดโค้งกรรมการด้านคมนาคมได
1: ้
0: ก็จริงๆทำหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็น่าจะขึ้นแล้วครับ
1: กันในวันหยุดให้เราได้รู้จักพี่เบนมากขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะได้ใหม่ในวันหยุดวันนี้นะคะคุกกี้พัชราวลัยเดมิติรัตน์

0: สู่แดนสวงตาชนรินร่วงทุกประชาด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและวิทยุโทรทัศน์รัฐ
1: ที่ช่องเสียง AD เปิดปิดการใช้งานที่ปุ๊บบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวี
2: เอ็ดทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดี
3: เราเจอกันพบกันจริงๆว่าเราจะจดทะเบียนสมรสกันแน่นอนเขาเป็นคนมีกาค่ะ
2: คบกันมานี่ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการคำว่าฝ่ายหญิงเนี่ยสัญชาติหนึ่งเหมือนแบบสัญชาติเดียวกันนะคะบอกต้องรู้จักพ.ร.บ.ว่าด้วยการทั้งสองประเทศเนี่ยยินยอมค่ะบางประเทศเนี่ยเขาก็มีเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนุ่นเรียนเชิญแขกรับเชิญนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขวัชราศินอนุกรรมการสำนักงานเลขแต่เมื่อกี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวประเด็นไม่รักเนี่ยเดี๋ยวจะไปว่าตัวในแง่กฎหมายยังไงบ้างเอางี้นุ่นขอเริ่ม
3: ก็คือเป็นโสดนั่นแหละนะคะหลักฐานของทะเบียนบ้าน
2: ค่ะ
3: ประมาณนั้นเขาจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นของเขานะคะเพื่อเอามาประกันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็นั้นมีสัญชาตินะคะ

0: โอเคแสดงว่าในแง่ของไอ้แล้วก็ฝ่ายของคู่รักที
1: ่เดียวก็ได้แต่ชื่อเรา
0: ทีนี้ในแง่ของการจดทะเบียนเนี่ยเขาหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายไทย
1: วีซ่าแต่งงานให้กับคู่สมรสของทางฝั่งไทยก็จะได้โดยที่ไม่เป็นภาระของประเทศไทย
0: หรือว่าต่อให้เป็นเขาเรียกอะไรเอ็กซ์แพด
1: ได้คือมีวีซ่าทำงานจะวีซ่าทำ
0: ก็คือเลือกได้อย่างที่ทนายวีว่าเพราะเคสแน่นนะคะว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์คะงั้นถาม2เคสในเรื่องของการขอมี
1: ค่ะ
0: ต้องยื่นประกอบกันไปเลยทั้งครอบครัวไทยเนี่ยต้องไปดำเนินการตามกฎหมายสัญชาติเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องวีซ่า
1: อาจจะมีการย้ายมาอยู่ที่ไทยต้องไปเข้ามาเขาเรียกอะไรสัญชาติอย่างเงี้ยค่ะ
0: การให้ได้สัญชาติแต่อันเนี้ยมันไม่เหมือนกับว่าการที่ขอวีซ่าได้ง่ายอะไร
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเช่นเรื่องการเสียภาษีอะไรต่าง
1: ไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นค่ะเพราะว่าอาจจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้
0: ขึ้นนะก็เลยอยากจะชวนมาพูดถึงเรื่องถ้าอยากจะหย่าเนี่ยเกิดสมม
1: ติยาก็คือเหมือนกับสัญชาติไปที่ทะเบียนที่ไม่ได้หย่าอันนี้คือ
0: ผ่านสมมติยินยอมที่จะหย่าอยู่แล้วไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าดูซับซ้อนเพราะว่ามันก็จะแบ่งในเรื่องของหย่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะหย่าได้จะยากสำหรับคนไทยนิดนึงที่เป็นผู้สมรสเอายิ่งถ้ามันเป็นภาษาที่3แล้วเขาพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่ากฎหมายบอกว่าเลยว่ากฎหมายไทยอันนี้คนที่กล่าวอ้างเป็นคนนำสื่อเขาเอาเหตุหย่าข้อไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งตามกฎหมายประเทศที่ซ้ำหย่าทั้งเรื่องของทรัพย์สินจะเกี่ยวข้องกับ2ประเทศแล้วซึ่งของไทยก็จะมีเป็นพระราชบัญญัติถ้าเป็นฝั่งยุโรปมันก็จะมีอันไหนเขาจะเลือกเป็นกฎหมาย

0: เรามีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติแล้ว
1: ค่ะ
0: ไอ้หย่าก็ต้องดูเหมือนใกล้ง่ายเหมือนไทยที่สมัครไปกลับมาเนี่ยหลายปีเฮที่หย่ายากมาก
1: ค
0: ่ะอันนี้น่าคุ้นยากลำบากเหมือนกันนะคะ
1: ว่าอันนี้หลายคนสำหรับนุ่นเองก็เป็นความรู้เรื่องหย่าเรื่องทรัพย์สินมากมายนะร้องทุกข์แทนนะคะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ชาติก็เยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่เราจะได้ตามเขาว่า
2: พี่อยู่นั้นจริงน้อยไหม
1: ที่ไหนไม่รู้จักว่าชื่อจริงไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนและแถมจนทิ้งร้างกันไปเนี่ย30เรื่องที่เป็นความยากจริงๆศาลยกฟ้องได้ค่ะก็ดังนั้นเราจะต้องสถานทูตของเขาก็จะโปรเทคถูกไหมคะก็หมายว่าอยู่ที่ไหนสมมตินะคะว่ารู้แล้วต้องการดีกันก็ได
0: ้ค่ะ
1: บางทีเพื่อที่จะมาชี้แจงว่าม
0: ัน
1: ต้องงมหา
0: ใช่ค่ะที่จะแต่งงานใหม่ได้กลัวว่ามีลูกอยู่ในท้องแล้วเอาใบรับรองแพทย์มาว่าไม่ได้ท
2: ำต่างๆตอนนี้มันก็เปลี่ยน
0: มันได้เร็วขึ้นไม่ยากละอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันมีทีเป็นถ้าเกิดว่ามีลูกเมื่อกี้เราคุยกันก็อันนี้ก็ถ้าสมมติเป็นการหย่าโดยคนหลักแหละตั้งแต่เรื่องหย่าละศาลมีศิลปะสูงมากในการตัดสินว่าสิทธิ์ในการเลี้ยงดูจะเป็นของใครเงินได
1: ้
0: มีนะคะว่าเด็กลูกแบบนี้เป็นต้นคือดูหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างกันก็แย่อยู่แล้วคราวนี้ทบกระเทือนจิตใจเด็ก
1: ขอเสริมนะคะเนี่ยที่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยศาลประเทศก็จะเหมือนกับห่วงประชาก่อนของจะให้ลูกเป็นอยู่ฝั่งไหนถ้าเกิดยัง
2: อยู่ไทยอย่างเงี้ยค่ะลืมเลย
1: ว่าเรื่องราวจะเคลียร์ไปในทิศทาง
0: ควรไหมคะหรือมีเคสไหมคะทนาย
1: ได้หรือไม่ได้เนี่ยช่วย provide ข้อมูล
2: ถ้าเป็นของไทย
1: ความรัก
2: ใช้ความรู้สึกด้วย

0: เนี่ยก็คิดดีๆก่อนอย่าง
1: Uncontested Divorce Contested Divorce จากกฎหมายของแต่ละรัฐด้วยตกลงกันให้เรียบร้อยเรื่องลูกถ้าหย่าระหว่างทำเรื่องก็
0: ต้องยอมรับเลยนะคะว่ากฎที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับเรา

0: คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงของวัน
1: เราได้รายงานไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้จัดการน้ำท่วมทั่วประเทศไทย
0: อย่างรัฐบาลเองก็มาตอบกชนันวงสวัสดิ์นะคะก็มาชี้แจงรื้อกลับมาดูขึ้นใหม่การที่ให้ปปช.เนี่ยพิจารณา
1: ความสงสัยต่างๆของฝ่ายค้าน
0: เรื่องนี้ต่อไปก็คือต้องให้ทางด้านของประสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่มีการขอคณะราษฎรค่ะก่อนที่จะเข้าการตามมาตรา236การที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเผยเหตุผลรวมไปถึงเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีบุคคลและได้ทับถามผู้ที่มีความรู้แทนราษฎรระบุนะคะว่าคณะกรรมการเวลาในการพิจารณานะคะให้มีการบันทึกการประชุมแล้วก็ข้อสรุปประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
2: ต้องมีอิสระทีมที่ก็คือขอให้ทำงานอิสระโดยสื่ออะไรก็แล้วแต่ทราบว่าเขาจะเสนอผม

0: หมื่นคนนะครับนี่เป็นเคสตัวอย่างนอกจากนี้ยังมีที่แม่ฮ่องสอนด้วยนะครับก็หาทางออกเรื่องของปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิตที่สุดในรอบ100ปีของจังหวัดน่านสุขภาพจิตแล้วก็ภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางประสบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอโดยสามารถแจ้งเตือนได้ระดับอำเภอสร้างการตื่นตัวให้ประจักษ์อย่างต่อเนื่องทุกปีหน่วยงานรัฐเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านรวมเกือบ 15,000 ไร่500รายนะครับคุณวงอากินและมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องหนี้สินประชาชนเร่งฟื้น
1: สวัสดิ์ด้วยนะคะพูดถึงมาตรการเบื้องต้นก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าสสจังหวัดน่านพักกล้าทำค่ะก็มีการตั้งกระทู้ถามศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะร่วมกันเร่งช่วยเหลือไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ 100% แล้วกลับมาให้บริการครบแล้วเหลือบันบาทแล้วก็กรณีของเตายารายละ2ล้านบาทเครื่องนุ่งห่มค่ะแล้วก็เครื่องนอนโดยรัฐบาลเตรียมที่จะมีการหลังละ 88,600 บาทขณะที่บ้านที่เสียหายทั้งหลายจุดคอขวดแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะโดยมีโครงการเร่งด่วน
2: สายนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นบ้านเรือนที่หายโดยประมาณสัก5จากงบประมาณ2ก้อนนะครับงบประมาณอยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็มีสั้นกลางเนี้ยอย่างยั่งยืนนะครับอยู่ในแผนที่จะเริ่มดำเนินตอนนี้งบประมาณบาง
0: เศษจากรองประธานวุฒิสภานะครับท่านก็บอกว่าเรื่องการข่าว
3: ที่แผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิการวันนะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง
4: ๆินทางสถานีวิทยุโทรทัศน
5: ์คิดจะขับรถ
0: คนที่หนึ่งเนี่ยท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาคคงเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องให้มวลชนพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์ตัวเองประเด็นสำคัญคืองานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกรียงไกรกล่าวนะครับว่าหากเรา

0: าจจะเป็นช่องว่างในการนำข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างในหน่วยงานที่มีอยู่จากการบริหารพื้นที่ว่าการบริหารจัดการพื้นที่หมายเราจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมางานด้านกับเขาและเชื่อมั่นในตัวเขาวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้การดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเกรียงไกรบอกนะครับว่าการข่าวจากสื่อมวลชนตนก็ดิดจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันรองประธานวุฒิสภาคนที่1ให้จะมีการลงมติในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมตามที่กกต.จะดำเนินเพราะถือว่าเป็นหน้าที่แล้วก็บทกฎหมายนี่นะครับ
1: คงของรัฐค่ะก็มีกองของสภาผู้แทนราษฎรค่ะข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง6แอนไทยุทธศาสตร์ชาติและก็การบริการโดยมีการประชุมภายหลังนาราธิวาสนะคะโดยได้คงภายในราชอาณาจักรซึ่งติดพันหน้ากองประชาการตำรวจตรวจหาความเป็นจริงให้เกิดความกระแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นตามซับซ้อนและก็ละเอียดอ่อนเพราะว่ามีเราก็จะทำงานกันได้ลำบากนี้มีเพียงการทำลายทรัพย์สินทางรัฐส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเพราะเป็นพื้นที่4จังหวัดชายแดนซึ่งโดยมากเนี่ยจะเกิดจากการนี้ด้วยค่ะ
0: มาดูหลังร้านคุณพิภา2ล้าน
1: ต้องงงแล้วค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นกลโกงต่อไปเรื่อย
0: ๆล่าสุดเนี่ยประธานกรรมาธิการการป้องกันเขามีการเชิญคนที่ถูกกล่าวหาการนี่นะครับโดยทางด้านของถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเพราะคุณพิบูลเนี่ยได้ไปแจ้งอันนี้คือผู้เสียหายมาเอง5คนคุณผู้ชมครับหารกระดูกไว้เป็นหลักฐานในสภาผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสกรรมการร่าง TOR เข้ามารับ

0: นะครับคุณอาจพลกล่าวต่อจริตก็จะมีนายหน้าเรียกรับเพื่อที่จะได้กล่าวถึงตัวการใหญ่ๆวางร้อยกว่าพวงสมัครสอบแบบออนไลน์และชำระเหล่านี้นะครับก็จะมีการจัดการธุรกรรมทางการเงินสอบถามความคืบหน้าของ20คดีอย่างซึ่ง TOR ปี68เนี่ยสอบเอาไว้1ปีซึ่งจะไปสู่ศาลหน่วยงานรัฐก็คณะผู้จัดทำ TOR ที่ได้ก็เห็นหมดแล้วทั้งฝั่งผู้ว่าการจัดทำ TOR เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับไหนคุณอาจพลบอกนะว่าตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีจริงซึ่งส่วนตัวก็อยากข้องกับการทุจริตในปี60มีการบรรจุไปแล้วกี่ครั้งกับกสทเฉพาะสอบอื่นๆที่รับจ้างจากก
1: เป็นหนึ่งในโครงการที่จะสามารถสานผู้กู้รายเก่าก่อใหม่ยอมโดยนายปริญญาระบุนะคะว่าขณะนี้รับงบประมาณ 9,000 ล้านบาทจนเป็นหนี้ 2.2 แสนล้านบาทใช้งบกลางเพียงอย่างเดียวเด็กๆได้ศึกษาต่อไม่ควรจะต้องไปหาวิธีการเก็บให้ได้ศึกษาในปี2569มีเพื่อนนักศึกษาหลายรายก็ต่อแล้วตนจึงขอเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาให้เพราะว่าในการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือนะคะไม่รู้ว่าจะต้องหันข้อหายไปด้วยความไม่รู้สิทธิ์ตรงนี้ไป
0: ใช่นี่เถอะนี่ตัวเองกู้มานั่นแหละไ
1: ม
2: ่ใช่นี่ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถนนมีแอ่งน้ำขังการซุดตัวของสิ่งรอบข้างแจ้งทุกกทม.1
5: ถูกมองข้ามลุยทุก

0: มาดูภารกิจของท่านประธานสุพลศักดิ์เรื่องการศึกษาเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆสภาผู้แทนราษฎรนางสาวรักชนกสุขประเสริฐประธานคณะชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองประธานคนกล่าวรู้สึกยินดีที่ได้เห็นสิทธิ์และโอกาสของคนพิการที่ประสบปัญหาทำให้เข้าใจว่าเมื่อทุกคนเกิดมา
1: อันเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยการให้โอกาสก็จะเป็นเวทีการจุดประกายเหมือนกันการซึ่งผมก็ทำอยู่แล้วสิ่งที่กลุ่มบุคคลที่เรื่องการศึกษา
0: จากนี้ท่านประธานโสพลยังกล่าวอีกนะครับที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ทำให้เสียเวลาแต่ถ้าทำท่านประธานโสพลได้เดินเยี่ยมชมกาแฟและกิจกรรมต่างๆมาจำหน่ายภายในงานด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอย่างแท้จริงรวมทั้งสร้างความรู้หนึ่งของการพัฒนาประเทศนั่นเอง
2: ทางด้านของคายปมพื้นที่ขยี้ปมค่ะ
3: ภาคการท่องเที่ยวไทยหลังดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนยันว่าเม็ดเงินจากต่างชาติใหญ่ยังคงเป็นไปในรูปแบบของ
4: เขาถือหุ้น
5: ผ่านดูไม่มีนะครับเขาก็มีรายรับของเขาแล้วก็มาชาวอินเดียชาว
4: แต่จริงๆแล้วกระแสของชาวอินเดียตอ
5: บบางเขาไม่มีอย่างนี้นะครับตกใจโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยว่าที่นี่ดี
3: สิ่งผิดปกติแต่ในฐานะข้อเสนอแนะในเชิงป้องปรามอีชมพูต้องจำกัด
6: ชัดเลยครับว่าเขาผิดไหมผิดกฎหมายกันแล้วเราอยากให้กลับมาเป็นภาษารัสเซียกันได้และภาษาอินเดียได้

0: ได้อีกนิดนึง
1: ครับ
2: ความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาคครั้งนี้ได้ทิ้งโจทย์และคำในวันที่ประตูการท่องเที่ยวควบคู่กับการกวดขันตรวจสอบหรือแรงงานแฝงเข้ามาช่วย
3: ข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะ
4: ธุรกิจร้านอาหารได้ความฝันให้กับตัวเองผ่านธุรกิจครับชาว45 plus ก็คงรู้ดีเข้ามามีบทบาทแล้วก็มาแรงมากๆและด้วยเทรนด์การสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ครอบครัวคุณก็สามารถเปิดธุรกิจร้านบนแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆคือสามารถเปิดปิดเวลาไหนก็ได้สำหรับคนที่จะเริ่มเปิดคลาวด์คิเช่นกำลังเหมาะสมและพอดี1ออเดอร์คู่ไปด้วยครับ3เรื่องสำคัญการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆมีที่คุณไม่ควรมองข้ามนั่นคือค่าจ่ายให้แก่แอปพลิเคชันซึ่งปัจจุบัน Facebook Instagram หรือว่า TikTok อีกหนึ่งวิธีที่ใกล้ตัวมากๆคือตัวอย่างอาชีพวิถีใหม่หันเด็ดของครอบครัวอยู่ในมือคุณ
5: สวงน้ำสถานีวิทยุกระจายแสงราษฎร
6: ปีครั้งที่2พุทธศักราชสำหรับการพิจารณาแนวทางการพัฒนากฎหมายที่สภาพิจารณาเสร็จแล้วการพลังงานไฮโดรเจนนวทินนท์ประธานคณะกรรมาธิการประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการนาศึกษาเรื่องหุ้นวุฒิสภาพิจารณาเสร็จการนายปิยพัฒน์สุภา

0: ศาสนิกสัมพันธ์ความสมานฉันทะธรรมศิลปะและวาระที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะและรัฐดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสาไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินองค์การกระจายเสียงและแพร่ PBS ตามมาตรา551โดยมีนายแพทย์เทศไทยสสทหรือสำหรับคุณผู้ชมที่สน o.th หรือติดตาม
1: พาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าหรือสอวอทั้งสองการทำงานของรัฐบาลและควบเปิดอภิปรายไม่ไว้วางไปอย่างโปร่งใสคือการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านชอบเหมาะสมและการควบรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและโดยส.ส.จะเสนอและพิจารณา

0: นิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.thaisod ที่ Cine ฟังง่ายเข้าใจเร็วได้ทุกวันบน TikTok TH ที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสัตว
1: ์นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
2: ตามภารกิจของคณะกรรมาธิการเลยค่ะคณะกรรมาธิการในการดำเนินชีวิตคณะกรรมาธิการการศาสนาสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นการศาสนากล่าวต้อนรับกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาชั้น4อาคารรัฐสภาคนสุรสัจจะประธานวุฒิสภาสภาพจิตใจของผู้คนจำกับความเครียดความวิตกกังวลใจที่มั่นคงซึ่งสิ่งไปกว่าพระธรรมคำสอนของต้องติดอยู่กับพิธีกรรมหรือความซับซ้อนแต่ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเอง3การพิจารณานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากแต่เป็นธรรมะที่พุ่งในทุกๆขณะจิตที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์และมีความสงบสุขอย่างแท้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิตีความจริงของชีวิตและเหตุแห่งปัญหาอย่างถูกต้องประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุนี้จึงได้จัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและไปสำหรับการจัดสัมมนาในทัศธรรมนาวาวังทวีวัจจารุวันโนแพร่และขยายผลอย่างสันติอันจะนำไปศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาลัยนวมินทราธิราชจัดสัมมนาวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานเปิดการสัมมนานายอมรศักดิ์กิจธนานันท์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภากล่าวรายงานนายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการผู้บริหารบุคลากรกระทรวงการอาดวิจัยและนวัตกรรมหน้า B1-5 ชั้น B นายอมรศักดิ์กิจธนานรู้สมรรถนะและคุณ

แพทย์สุขภาพการเกษตรการจัดการศึกษาเชิงและ4การยกระดับมหาอันดับนานาชาติจากตั้งแต่ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิตกับความต้องการขณะที่พลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบการอุดมศึกษาเป็นกำลังหลักในการเตรียมคนให้พร้อมกับสถานะปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมกับความเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันด้วย1ต้องทำให้ระบบการศึกษากับสถาบันการศึกษามีอยู่เพียงฝ่ายเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตถึงการใช้ประโยชน์จริงองค์ความรู้ที่มีศักยภาพกำหนดโจทย์การสนับสนุนและ3การยกนานาชาติควรเป็นเครื่องมือสแต่ละกลุ่มควรได้รับการภาคปฏิบัติและประนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่งคุณวุฒิผู้บริหารงานตลอดจนสร้างเครือข่ายข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ของไทยเสรีภาพนิเวศสื่อดิจิทัลที่ปลอดคณะกรรมการการเทคโนโลยีคมวุฒิสภาร่วมมนาเรื่องทิศทางการกราบความรับผิดชอบและการคุ้มครองประชาชนประธานคณะอนุกรรมาธิการเตียวเจริญโสภาเลขาสัมมนาณห้องจัดประชุมชั้น B1 อาคารรัฐสภาต่อไปยังคอนเทนต์ครีเอเตอร์สังคมวัฒนธรรมและสังคมการเปิดพื้นที่งานและประกอบอาชีพได้อย่างสมโปร่งใสนอกจากนี้ดิจิทัลไม่ควรเป็นภาระเพราะระบบนิเวศสื่อดิจิทัลเจ้าของสินค้าผู้ฟอร์มหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรวิชาชีพ

การสร้างระบบที่โปร่งใสและสามารถรองรับการเปลี่ยนผสมอย่างไรก็ตามเช่นการโฆษณาฟันจริงการให้ข้อมูลสุขตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทที่อาจก่อให้เกิดความเสียกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กเยาวระบบกำกับดูแลอย่างไรบและการคุ้มครองประชาชนใจผิดหรือได้รับความเสียภาพสำหรับภายในงานสั่งเพื่อเปิดเวทีให้ทุกภาคคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและอินฟลูเอนเซอร์ของไทยของประชาชนการบางอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฟลูเอนเซอร์ในยุคปัจจุบันโดยและอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้าร่วมอภิปรายจะนำข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ดูแลจริยธรรมของอินฟลูเอนเซอร์และสามารถนำไปสู่เสี่ยงและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำในพื้นกระจายน้ำเตรียมลงพื้นที่หากรรมาธิการพิจารณาศึกษาชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืนการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานำโดยนางสาวอมรการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลน้ำพื้นที่เกษตรพื้นที่ประสบภัยแล้งและอุทกจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสิงห์บุรีณอาคารรัฐของจังหวัดชัยนาทซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณพื้นที่จังหวัดโดยพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่นอกเขตชลประทานด้านแหล่งเก็บกักน้ำและเกษตรขณะที่จังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำตลอดจนคลองส่งน้ำและแหล่งโรงซึ่งมีบทบาทในเกษตรและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอยู่ระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพคลองมะขามเท่าอู่ทองคลองคู่ขนานเพื่อเพิ่มกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรขวาของคลองซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำมากมาเก็บไว้ใช้ในช่วง

กับจังหวัดสิงห์บุรีแม้พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากปรับระบบส่งน้ำการบริหารกรรมการและคณะอนุกรรมการจึงควรพิจารณาการบูรณาและผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบขณะประชาชนและเข้าใจสภาพสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเป็นเพื่อให้คณะอนุกรรมการที่หาแนวทางแก้ไขร่วมรูปธรรมโดยจะนำข้อมูลที่ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและรายละเอียดโครงการก่อสร้างฝาย 2,571 ถึง 2,000 หาแนวทางผลักดันให้สามารถชนได้อย่างแท้จริงบ่ายและแนวทางบริหารจัดการต้องเพียงพอและการลงทุนวงด้านน้ำให้แก่ภาคการกระส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องสนุนสนามกีฬาให้กับในคณะกรรมาธิการการประธานคณะอนุกรรมาธิการนาแนวทางการสนับสนุนณอาคารรัฐสภาอธิบดีกรมพละศึกษาโดยที่ประชุมรับทราบข้อมูลจะและการกีฬาแห่งประเทศไทยหลักเกณฑ์การสนับสนุนสนามกีฬาการจัดสรรงบอุปสรรคในการบริหารจัดการซึ่งกรมพละศึกษารับผิดชอบการก่อสร้างจารณาจากความพร้อมของพื้นที่และเอกสารสิทธิ์การบริหารจัดการขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร่างสนามกีฬามาตรฐานระดับตำบลกำหนดพื้นที่ประมาณ25ไร่ขึ้นไปโดยการเสนอขอภายหลังการก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่สามารถถ่ายโอนกับด้านการบริหารจัดการความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องโดยที่ประชุมเสนอให้จำแนกปัญหาการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อ

การดูแลรักษาโดยเฉพาะกรณีสนามกีฬาที่ตั้งอยู่มีความพร้อมด้านบุคลากรระบบสาธารณูปโภคใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิฐานด้านปศุสัตว์และการพิจารณาประเด็นปัญหาโนกรรมาธิการพัฒนาคุณภาพสุสัตว์และการประมงและสหกรณ์วุฒิสภาลายประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาเชิญผู้แทนกรมอนามัยและกรมณอาคารรัฐสภาในปีนี้10รายซึ่งสูงจากข้อมูลพบว่าผู้สุนัขเลี้ยงที่มีเจ้าของต้องโดยมีถึง6ในสายที่ติดเชื้อจากสุนัขจรจัดขณะเดียวกันกรมอนามัยรายงานว่าองค์กรปกครองเพียงร้อยละ30ที่ออกตามกฎหมายสาธารณสุขว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญ4ประเด็นบัญญัติควบคุมสัตว์ในระดับท้องถิ่นระบบข้อมูลกลางมีความกระจัดกระจายและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเข้าถึงข้อมูลการป้องกันโรคได้อนุกรรมาธิการได้เสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติควบคุมสัตว์และยกระดับบทลงโทษอาการในระดับท้องถิ่นจัดให้มีการดำเนินการรวมถึงมาตรการเพล็บหรือเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านนั้นในการสร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องคณะอนุกรรมาธิการเน้นย้ำว่าสุนัขบ้าจำเป็นต้องกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่เป็นตัวกลางรัฐบาลเพื่อให้เกิดมาตรการปลอดประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปและเสรีภาพวุฒิสภาจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติชนสิทธิและเสรีภาพในคณะกรรมการสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาปิ่นตบแต่งรองประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาบทบาทท่าทีของประเทศไทยต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างฝั่งวุฒิสภาเนื่องด้วยแกนนำกลุ่ม Right Future ข้อเรียกร้องให้ยกเลิกสมุดประจำตัวและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยมีความประสงค์หลัก3ประการกับรัฐบาลไทยเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากไม่ต้องการทำหน้ารัฐบาลทหารเมียนมาประสงค์ที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐไทยคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูหรือยะไข่ในอนาคตและขอให้ตรวจสอบการทุจริตหรือรับรองสถานะบุคคลหนังสือรับรองสถานโดยสาธารณรัฐให้ใช้รับรองตัวบุคคลและในบางกรณีโดยเฉพาะ

0: ือเดินทางเดิมหรือไม่ได้ทั้งนี้การออกเอกสารแห่งสหภาพเมียนมาเอกอัครราชทูตไทยในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นและช่องทางการประสานสหภาพเมียนมาควบของบุคคลที่อยู่ในประเทศทางตามกฎหมายเพื่อให้และสวัสดิการต่างๆได้แรงงานผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ชี้ทำงานของแรงงานต่างด้าวหมายไทยและจำเป็นต้องมีขณะที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเอกสารที่อยู่ภายใต้ระบบทะเบียนราษฎรและกฎหมายคงต้องแยกประเด็นระหว่างหนังสือรับรองสถานะบุคคลเอกสารที่ใช้ประกอบกันโดยในทางปฏิบัติหากไม่มีเอกสารที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลและสัญชาติการนั้นย่อมมีข้อจำกัดสำหรับระบบในการจัดทำหนังสือรับส่งแรงงานได้รับทราบปัญหาข้าราชทูตเมียนมาเกี่ยวกับทำและตรวจสอบกระบวนการเรียกเก็บเงินนอกระบบในการจัดทำซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยการกำกับดูแลและตรวจข้อมูลประเด็นสำคัญที่ได้จากการเสนอแนะดังกล่าวทำเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
1: ใช่กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่
2: พื้นที่สาธารณ
1: ะเปิดเพลงใช
3: ่ทั้งพี่ชนกัน
4: ไปบุญไม่เอาไงลูก
5: ทานด้วยครับที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
6: อยากให้ลูก
3: เอาโทรศัพท์ผมมา
6: อย่างน้อย60นาทีทุกวันหนึ่งในวิธีของ
0: มาติดตามหน้าที่และอำนาจวุ่นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์วุฒิสภาให้การรับรองประธานกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาวันที่25สิงหาคมนายมงคลสุรสัจจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรเคลื่อนกาดเดินทางมาเยือนประเทศทัพ 4-26 สิงหาคมโดยมีคณะกรรมาธิการวุฒิสภางานเลขาธิการวุฒิสภาทั้ง2อาคารรัฐสภาวุฒิสภาเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยในปีพ.ศ. 2500แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันสำหรับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำของทั้งฝ่ายบริหารเดือนสิงหาคมสะท้อนให้เห็นระหว่าง2ประเทศโดยการเป็นอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าเป็นสมาชิกอบอาชญากรรมข้ามชาติและสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกในระดับกรรมาธิการอย่างสม

การและแนวปฏิบัติที่ดีด้านของประเทศยังมีความร่วมมือกันภาระหว่างประเทศอาทิ IPU IPAในโอกาสนี้ประธานวุฒิสภายืนยันความพร้อมของวุฒิความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐสภาออสเตรเลียพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและประเทศนายมิลตันสะดอนเครือรัฐออสเตรเลียกล่าวเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์รอบ125ปีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐสภาไทยพร้อมชื่นชมรัฐสภาของทั้งสองประเทศภาพสมาชิกรัฐสภาร่วมกันร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือดันรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและหรือ IPU สนับสนุนเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งสหภาพรัฐสภาในเดือนตุลาคมนี้ด้วยอีกสมาชิกวุฒิสภาเดินทางต่อและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประธานวุฒิสภาเปิดเวทีนสว.1รวมเพื่อร่วมขับเคลื่อนประชาธิปไตยพร้อมเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองวันที่25สิงหาคม2569ประธานวุฒิสภาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมวุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตยสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบนสวรุ่นที่1 69กลุ่มภาคประชาภาตลอดจนส่งเสริมในระบอบประชาธิปไตยในการนี้นางอัจฉราได้ร่วมพิธีเปิดโครงการในโครงการครั้งนี้ด้วยกูลรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้กล่าวรายงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในพิธีณห้องประชุม B1 คีทัศภาโครงการดังแต่ภาคประชาชนจากทั่วประเทศได้แก่กลุ่มผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจากผู้นำสตรีอาสาสมัครซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมสังเกตการจำนวน2คนรวมจำนวนทั้งสิ้น7การมุ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้นำภาคประชาชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอันจะผู้นำประชาธิปไตยที่สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและสังคมตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยยั่งยืนวุฒิสภาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย25สิงหาคม2569คณะกรรมการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยของวุฒิสภาครั้งที่14เพื่อสนับสนุนเกษตรกรสหกรณ์และผู้ประกอบการชุมชนโดยนำเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกวุฒิสภาข้าราชการบุคลากรรัฐสภาและประชาชนในราคาย่อมเยาว์อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาในการนี้ประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาและบุคลากรรัฐสภาเกษตรกรอย่างคึกคักสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งรูปแบบได้แก่แบบตะกร้าราคา200บาทจำนวน200ตะกร้ารวม800ขนาด2กิโลกรัมราคา100บาทรวม200กิโลกรัมรวมผลผลิตที่นำมาจำหน่ายทั้งสิ้น 1,000 กิโลกรัมโดยได้รับความนวนมากและสินค้าจำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว

สะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการสนับสนุนเกษตรกรไทยกิจกรรมไทยช่วยไทยของให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนได้จำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ลดผลกระทบจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดรักให้เติบโตอย่างยั่งยืนความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการและประชาชนที่พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรการซื้อคือพลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้เกษตรแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศสวพบเปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนกทม50เขตพร้อมไร้บ้านฝุ่นยาเสพติดแรงงานความปลอดภัย11สิงหาคม2569ณห้องจัดเลี้ยงฝั่งริมแม่น้ำอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตราจารย์วราวุฒิตีระนันรองประธานกรรมการคนที่2พาเปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวกรุงเทพและข้อมูลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องอาทิกรุงเทพมหานครประกอบในสำนักงานการโยธาสำนักงานสิ่งแวดล้อมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งและคุ้มครองแรงงานรวมประชาชนและเยาวชนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริบทของกรุงเทพมหานครในทุกมิติผ่านโครงการชนโดยมีประเด็นการรับฟังดังนี้ปัญหาคนแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจากมาตรการสงเคราะห์ควบคุมไปสู่มาตรการคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืนการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการขอไร้ที่พึ่งปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อคืนคนไร้บ้านที่มีบัตรประชาชนและออกมาตรการทางไหลและการจ้างงานให้กับคนไร้บ้านได้มีงานและคมได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาฝุ่น PM 2.5 เรื่องบริหารจัดการขยะในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งการควบคุมการเผาขยะและชีวมวลในที่โล่งขยะตั้งแต่ต้นทางรณรงค์และให้ความรู้แก่ชุมชนทั้ง50เขตให้เกิดการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างงานนอกระบบเสนอให้มีการปรับแก้ไขกฎหมายแรงงานและออกผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับระบบจัดทำการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระรวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ออกโจทย์วิถีชีวิตจริงของแรงงานนอกระบบมากขึ้นเพื่อและน้ำกระท่อมเสนอให้ยกเลิกนโยบายยาเสพติดเนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุหากไม่ยกเลิกควรมีการจัดยาเสพติดรองรับผู้ติดยาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายพืชกระท่อมและควบคุมการขายน้ำกระท่อมปัญหาความปลอดภัยจากการก่อสร้างสาธารณะมีข้อควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้างในทุกมิติอย่างเคร่งครัดอาทิการก่อสร้างสะพานหรือทางยกระดับการปรับพื้นที่ผิวจราจรบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าและบริเวณการจัดการพื้นที่ไซต์งานควรมีมาตรการดูแลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่ประชาชนและทรัพย์สินของผู้สัญจรและปัญหาอื่นๆในสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้คณะกรรมการวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนจะนำทุกเสียงของประชาชนในทุกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอแนะในครั้งนี้มารวบรวมและนำเสนอในส่วน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้กลไกสภา

0: รทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับใครที่มีปัญหาติดตามรับชมเทปรายการจะเป็นดึกอยู่ในตอนนี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์นะครับท่านติดตามรับชมรายการของเราแล้วมีปัญหาติดต่อที่รายการได้เลยนะครับอย่าปล่อยไว้โดยเฉพาะในเรื่องของทางแพ่งครับกระบวนการทางอาญาก็จะมีเหตุอันที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยหนักใจนะครับทางอาญามันมีคุกมันมีตารางนะที่เราคุยกันนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นในข้อที่จริงแบบนี้หาทนายได้ไหมมันจะเป็นยังไงในกระบวนการในการพิจารณาเราจะได้รับทราบกันนะครับก็ฝากในส่วนของรายการสายด่วนรัฐสภาปกติแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นรายการสดนะครับแต่ช่วงนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภาแล้วภารกิจการได้ทอดการประชุมของเราจะยาวนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสแต่ถ้าไม่มีนัดประชุมจะพบกันรายการสดส่วนมากเป็นวันศุกร์นะครับก็ติดตามกันได้2ชั่วโมงทางช่อง10นะครับในช่วงดึกเราจะมีเทปรายการออกอากาศให้ท่านนะครับจันทร์ถึงศุกร์ทางได้เสาร์อาทิตย์ในช่วงบ่ายนะครับนอกจากช่อง10แล้ววิทยุรัฐสภาจะรับสัญญาณเฉพาะวันจัดรายการสดนะครับรับฟังกันได้ทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับรายการย้อนหลังไปอยู่ในส่วนของระบบออนไลน์นะครับเข้าที่เว็บไซต์ก็ www.tpchannel.org ครับแอปพลิเคชัน NEL นะครับส่วนใครที่จะเข้าไปทาง Facebook ไปชมเพจต้องค้นหาเพจนะครับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วกดถูกใจเพจเจอถ่ายทอดรายการสายด่วนตรงข้างล่างก็กดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงนะครับส่วนใครที่ไปช่อง youtube.com TP Channel นะครับช่องของเราเจอรายการสายด่วนถูกใจแชร์เหมือนกันนี่คือช่องทางทั้งหมดก็พยายามเปิดให้เยอะที่สุดเข้าถึงกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับที่สะดวกช่องทางไหนก็เลือกเอานะฮะโทรศัพท์เข้ามาที่รายการก็ช่วงบ่ายของวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันราชการโทรได้หรือบันทึกเทปก็ได้คุยกับทนายเหมือนกันครับที่02-3 2เบอร์นี้ในรายการนะครับ02ครับ206-6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE นะครับ ID ตัว @10 hotline ครับตัว @10 แล้วก็ hotline นะก็เพิ่มเพื่อนเทปรายการตอนนี้ท่านติดต่อไม่ได้เพราะเป็นเทปรายการท่านก็ฝากข้อความเดี๋ยวจะไปติดต่อท่านในช่วงบันทึกเทปรายการ QR code อีก1สีนะครับที่จะขึ้นเป็นตัวสีน้ำเงินสลับกับสีดำสีดำนี้เป็นลายของรายการสีน้ำเงินเป็นเอกสารก็คือไฟล์ของรายการนะครับได้สำหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของยั

0: ยอกก่อนหน้านี้ก็ยักยอกครับแต่เป็นยักยอกทั่วไปสัปดาห์นี้เป็นกรณีที่ได้รับมอบของคนอื่นนะหรือที่คนอื่นรวมอยู่ด้วยท่านมีหน้าที่ในการได้รับมอบหมายแล้วไปจัดการทรัพย์อย่างเงี้ยถ้าท่านไปยักยอกท่านจะผิดตามมาตรานี้เลยนะครับเพราะว่าหมวดยักยอกมันจะมี 3-4 มาตราเพราะฉะนั้นดูว่าท่านไปมีอำนาจในการดำเนินการยังไงก็จะไปใช้ความผิดแต่ละมาตราไปนะครับอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่จัดการซานี้นะครับโดยเฉพาะมีฎีกาหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้จัดออกนะอ่ะฝากด้วยครับเอกสารชุดนี้153สแกนไม่ติดพิมพ์ข้อความเข้ามาครับตอนที่153 153ก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ท่านไปอ่านไปศึกษากันนะครับเอาละครับเดี๋ยวในชั่วโมงนี้คุยกันกับวิทยากรนะครับทั้งข้อความที่ฝากไว้ทั้งหน้าไมค์ด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมคุยกันได้นะครับในรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับมีคำถามก็ค่อนข้างยาวนะผมอ่านให้พี่นิวัฒน์เพราะว่าเขาเล่าเกริ่นเรื่องมานะครับสอบถามผ่านระบบไลน์มาฮะขอเรียนสอบถามว่าผมพุทธและอดีตก็เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้มีส่วนได้เสียกรณีผมไลน์สอบถามไปยังประธานกรรมการไหนผู้อยู่อาศัยและไม่ได้เป็นเจ้าของชุดไม่มีกรรมสิทธิ์ใดซึ่งอดีตโดนคดีไม่นำเงินค่าจอดของนิติอาคารชุดวงเล็บก็มีหลักการชำระเงินดังกล่าวแต่ประการมาล้างแท้งน้ำซับส่วนกลางก็ใช้ถ้อยคำว่าทำไมประธานจึงว่าจ้างบุคคลที่โกงหนี้นิติบุคคลอาคารชุดมาดำเนินการและบุคคลดังกล่าวไม่มีอาชีพด้านนี้โดยตรงและนำจะมีคุณภาพหรือไม่นะฮะน้ำจะมีคุณภาพหรือไม่เพราะเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยต้องใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอันนี้เป็นข้อความที่บูธถามเขาไลน์ไปที่ประธานนะฮะแต่ประธานกรรมการแคปแชทไลน์ของผมไปเผยแพร่ในกลุ่มอื่นๆจนเนี่ยเข้ามาต่อว่าที่หน้าห้องพักและภรรยาเขาก็ตะโกนด่าตรงข้ามหน้าห้องของผมขอสอบถาม3ข้อฮะข้อ1การที่ประธานกรรมการแคปแชทไลน์ของผมนะส่งไปในกลุ่มอื่นๆผมจะฟ้องข้อหาละเมิดและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้หรือไม่ข้อ2การที่ผมส่งไลน์ไปสอบถามประธานกรรมการโดยตรงในฐานะผู้มีส่วนได้เสียใช้คำว่าจ้างบุคคลที่โกงหนี้นิติบุคคลอาคารชุดเขาจะฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ไหมต่อว่าผมถึงหน้าห้องพักและภรรยาเขาก็ตะโกนด่าเช่นนี้ผมจะแจ้งความข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าได้ไหมครับมี3คำถามนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละคำถามผมขออนุญาตต่อยครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่กับทนายนิวัฒน์นะเป็นยังไงเอ่ย
2: ครับครับท่านทนายครับ
0: ก็คือ
2: ผมจะสอบถามว่าไอ้เรื่องในที่ผมเล่าไปในไลน
0: ์อืมเล่าใหม่อยู่กับทนาย
2: แล้วคือว่ามีแฟนเนี้ยได้แยกทางกันมา10 กว่าปีแล้วมีบุตรด้วยกัน1 คน
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ทางแฟนเนี่ยเขาได้ที่ดินมาจากพ่อแม่เขาหลังจากที่ลูกผมเกิดแล้วแล้วตอนนี้พอผมมาอยู่ด้วยกันได้สักพักนึงพอเขาได้ที่ดินมาแล้วเขาก็คล้ายๆกับว่าหายไปมาที่ดินเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าพ่อแม่เขาให้มาแล้วทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าให้ผมเพราะว่าแยกทางกันมา10 กว่าปีแล้วก็แยกกันอยู่เขาก็กลับไปอยู่ลพบุรีผมก็ไปอยู่ที่ราชบุรี
0: ครับ
2: ในส่วนนี้

0: มันก็เป็นสินส่วนตัวนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่ทีนี้มันก็จะไปไหนไหม
1: เอาไปให้เอาไปไว้กับพี่สาวเขาเพื่อเอาเงินมาใช้
0: คือเราต้องพูดให้ชัดก่อนว่าทรัพย์สินตัวเนี้ยมันได้มาจากการให
2: ้
0: ถ้าการให้นั้นให้มาระหว่างสมรสกฎหมายสันนิษฐานนะว่าเป็นสินสมรสเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาจะใช้ทรัพย์สินตัวนั้นโดยการเอาไปค้ำประกันเงินกู้ไปค้ำอะไรตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: มัน
1: ครับแล้วทีนี้ว่าท่านนายครับถ้าเกิดเขายังไม่ได้ใช้หนี้สินเนี่ยกับทางพี่สาวเขาเนี่ยผมจะต้องรับผิดชอบไหม
0: โอ้ไอตัวนั้นน่ะนะครับถ้าเราไม่รู้เห็นไม่ได้ความยินยอมเราก็สามารถยกข้อต่อสู้ได้ว่าไม่ได้เอาเงินนั้นมาใช้ในครัวเรือนเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็จะมีประเด็นที่จะต้องสืบไปถึงว่ามีการแยกกันอยู่แล้ว
1: ครับแยกกันอยู่มา10กว่าปีแล้วครับ
0: ก็เนี่ยนะที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้ก็คือเรามักจะแยกกันแล้วก็ไม่ไปหย่ากัน
1: ครับ
0: เนาะ
2: ม
0: ัน
1: เขาไม่หย่าให้เขาบอกว่าเขาจะเอาทะเบียนสมรสเนี่ยถ้าก็อย่าไปในเวลาเขาไปหาหมอเขาจะเก็บไว้รักษาตัวเขาพูดแบบนี้ครับ
2: คุณเป็นราชการเหรอฮะ
1: ครับผมเป็นราชการตัวนี้เกษียณเพิ่งเกษียณมาครับ
2: อ๋อไม่น่าล่ะ
0: ที่นี้นะครับคือคำว่าไม่หย่านี่ก็ค
1: ือ
0: แต่ถ้ามันมีภาระอันไหนที่จะต้องผูกพันกันในอนาคตเนี่ยโทษนะฮะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ายังมีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะ
1: ครับในส่วนผมนี่ผมทำพินัยกรรมไปกับทางราชการ
0: ไอ้คือวินัยกรรมส่วนนั้นเนี่ยนะครับต้องดูว่าเป็นพินัยกรรมแบบไหน
2: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพินัยกรรมแบบโทษนะถ้าออกไปลบหรือออกไปทำภารกิจพวกนี้นะมันเฉพาะเงินนะครับที่อยู่กับหน่วยงานนะแต่ว่าทรัพย์สินอื่นเนี่ยนะทรัพย์สินอื่นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับพินัยกรรมตัวนั้นนะ
1: ครับไม่มีครับเพราะว่าผมมีแต่พินัยกรรมทางส่วนราชการอย่างเดียวที่ผมทำไว
0: ้
1: เพื่อให้ลูกให้ใครอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมนะในขณะนี้นะโดยข้อเท็จจริงแบบนี้นะยกเรื่องข้อสันนิษฐานนั้นออกไปนะ
1: ครับ
0: มันเขาก็ทำได้เพราะมันเป็นทรัพย์สินที่เขาได้มาจากทางครอบครัวเขา
1: ครับครับท่านทนายครับเดี๋ยวผมแค่กลัวว่าเงินส่วนที่เขาไปเป็นหนี้กับพี่สาวเขาที่เขาเอาเงินมาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ถ่ายหรือเงินว่าต้องไปเป็นส่วนร่วมด้วยจะต้องไปเป็นหนี้กับเขาด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ครับเพราะว่าการทำเองเฉพาะตัวเนี่ยนะครับในกรณีที่ถ้าเป็นสินสมรสหรือถ้าเป็นผัวเมียนะครับโดยอีกฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมหรือโดยยินยอมโดยพฤติกรรมไม่คัดค้านอะไรพวกนั้นน่ะส่วนมากที่มันไปผูกพันเนี่ยจะเป็นลักษณะกู้หนี้กับสถาบันการเงินแต่นี่เขาไปทำเองเราไม่เคยรู้เห็นเลย
1: ผมไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับผมเขาก็ต้องรับผิดชอบ
1: ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเขาเสียชีวิตอันนี้สมมติว่าถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาแล้วไหนครับ
0: ถ้าในส่วนทรัพย์สินเนี่ยมันก็ไม่เป็นสินสมรสนะมันก็ตกแก่ลูกนะแล้วถ้ายังไม่หย่ามันก็ตกแก่คุณด้วยในฐานะทายาทในฐานะผู้มีสิทธิ์รับมรดกอันดับที่สอง
1: ค
0: ือรับในฐานะสามีภรรยาบุตร
1: น
0: ะแต่ไม่ใช่ทายาทนะ
1: รับมรดกนี่ใช่ไหมครับ
2: คุณตาย
0: มีสิทธิ์รับมรดกครับ
1: ก็คือหมายถึงว่าเขายังไม่ได้ถ่ายที่ดินเลยถ้าเกิดเขาเสียชีว
0: ิ
1: ต
0: ไม่คือมันอย่างนี้ครับการรับมรดกเนี่ยมันต้องรับมาทั้งภาระและหน้าที่นะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณรับมาเขาเป็นหนี้อยู่เนี่ยคุณต้องใช้หนี้แทนเขานะ
1: ครับ
0: แต่ไม่เกินฝ่าหนี้ไม่เกินฝ่ามรดกที่ได้รับมาเนี่ยมีมูลค่าอยู่ล้านหนึ่งเขาเป็นหนี้อยู่สองล้านอย่างเงี้ยคุณก็ใช้หนี้ไปแค่ล้านเดียวอีกสองล้านก็ไม่ต้องใช้
1: แต่ถ้าเกิดไม่ถึง
0: สมมติว่าเป็นหนี้อยู่ล้านหนึ่งแต่ทรัพย์สินที่ดินเนี่ยมันสองล้านคุณก็ใช้ไปแค่ล้านหนึ่งแล้วก็เอาล้านหนึ่งเนี่ยมาเป็นส่วนแบ่งของทายาทคนอื่นๆ
1: ครับ

0: มีแค่ลูกบุตรลูกชายคนเดียวครับ
1: ครับผมก็ประมาณนั้นครับ
2: แล้วคุณต่อยรับบำนาญยัง
0: รับบำนาญอยู่ครับ
2: บำนาญเป็นสินสมรสนะคุณต่อย
0: ครับครับอันนี้ทราบ
2: คุณทราบนะ
0: ครับ
2: เมียคุณมีสิทธิ์นะไอ้ที่แยกกันอยู่เนี่ย10ปีเนี่ยคุณยืนอีกคือว่าคุณรับมาแล้วเป็นคนเดียวนะ
0: ครับ
2: อันนี้คุณต้องคือคุณถามแต่เมียตายคุณต้องถามว่าสักกรณีต่อยตายเมียจะได้อะไรบ้างฮะเชิญๆพี่นิวัฒน์ฮะ
1: ก็ได้ในฐานะผู้มีสิทธิ์รับมรดกเป็นอันดับ2อ่ะในฐานะภรรยา
2: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: อันนี้พอจะทราบอยู่บ้างครับ
2: นั่นแหละฮะเพราะว่าบำนาญเนี่ยถึงแม้คุณใช้คนเดียวตั้งตอนนี้นะถ้าเกิดไปหย่าหรือไปอะไรแล้วเขาลือเรื่องบำนาญคุณเป็นสินสมรสนี่คุณต้อง
0: แบ่ง
2: ครึ่งนะฮะ
0: ครับ
2: ไอ้ที่คุณไปทำพินัยกรรมเนี่ยให้คำแนะนำนิดนึงบางทีเนี่ยในทางทะเบียนเป็นชื่อคนคนเดียวแต่ในทางกฎหมายมันมีกรรมสิทธิ์ร่วมหรือเป็นสินสมมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คนคนเดียวนะผลอีกคนนึงมันมีนะเชิญพี่นิวัฒน์นิดนึงฮะเพราะบางคนไปดูทางทะเบียนไอ้ของชั้นแน่นอนแหละเชิญนะ
1: คำว่าทางทะเบียนนี่หมายถึงทรัพย์สินอื่นเดี๋ยวแต่ได้มาระหว่างสมรส
2: นั่นนะ
1: มันก็เป็นสินสมรสนะก็นะอย่างผมมีทรัพย์สินเนี่ยมันก็เป็นชื่อมะสมมุตินะพอถึงที่สูตรแตกกันเนี่ยมันต้องเอาทรัพย์สินตัวนั้นอ่ะเป็นสินสมรสมาแบ่งครึ่งหนึ่งเสียชีวิตมันก็ต้องแบ่งครึ่งสินสมรสก่อนนะ
0: ผมก็ต้องแบ่ง
2: คืออะไรที่เป็นสินสมรสต้องแบ่งให้ทำฝ่ายเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็คิดว่าไอ้ที่ดินมีอยู่5ไร่เป็นชื่อคุณเลยนะ2ไร่ครึ่งผัวมี2ไร่ครึ่งไอ้5ไร่เนี่ยให้กับลูกหมด
1: ถ้าอยู่โทษนะคือมันอย่างนี
2: ้
1: ไอ้เรื่องสินสมรสคนเดียวก็ตามจะเป็นของสามีหรือภรรยาก็ตาม
2: ครับ
1: ท่านทำพินัยกรรมเนี่ย
2: เนี่ย
1: มันจะผูกพันเฉพาะส่วนของท่านที่ดินแปลงนี้หรือเงินก้อนนี้เป็นสินสมรสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งสินสมรสออกมาคืนเขา
2: ครับ
1: แล้วคุณค่อยไปบังคับตามพินัยกรรมที่ยกให้ลูก
2: เพื่อเป็นอย่างนี้ฮะ
0: ตอนนี้ผิดทรัพย์สินผมไม
2: ่ก็นี่
1: ก็นั่นแหละก็คือมันก็เข้าหลักอ่ะ
2: คือ
1: บางคนก็บอกว่าเงินเดือนผมคนเดียวทางเมียก็บอกเงินเดือนผมคนเดียวฉันคนเดียวอย่างเงี้ยแต่โดยผลของกฎหมายเนี่ยมันต่างกันสมมติ
2: คุณบำนาญเดือนละหมื่นนะสมมติบำนาญคุณเดือนละหมื่นคุณก็คิดว่ามันเป็นของฉัน 10,000 เลยแต่ตามกฎหมายเนี่ยมันคนละพันคุณมีสิทธิ์ 5,000 คุณไปบอกเงินบำนาญของผมทั้งหมดยกให้กับลูกถ้าเกิดอย่างที่พี่นิวัฒน์บอกถ้าเมียเขามาโต้แย้งว่าเงินบำนาญคือสินสมรสต้องแบ่งให้เขาครึ่งนึงมันก็ต้องไปหาเขาครึ่งนึงก่อนนะ
0: ก็ยังอยู่ในการจดทะเบียนอยู่
2: อ้าว
1: ตอนนี้คุณยังเป็นสาม
0: ครับ
1: เพราะคุณไม่หย่าย
0: ังไม่ได้หย่ากัน
1: แต่ทีเนี้ยเราจะพูดเลยต่อไปว่าถ้าต้องการหย่าวันเนี้ยนะทำวิธีไงเรียกเขามาเขาก็ไม่ยอ
2: ม
1: นะเขาก็โอเคแหละก็เรียกร้องเงินเราก็ต้องดูก่อนว่าที่เขา
2: เ
1: นาะสิทธิ์ที่เขาเรียกร้องเรามาไหนบางทีเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เรียกร้องสนักเลย
2: อ
1: ีกฝ่ายหนึ่งก็บอกมันว่าการแยกกันอยู่เนี่ยเพราะใครเพราะเราหรือเพราะเขาอะไรพวกนี้เวลามีข้อเท็จจริงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาทำเป็นเรื่องกฎหมายหย่ากันโดยฝ่ายผู้หญิงผิดสมมุติน
2: ะ

0: ผู้หญิงก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหย่าโดยฝ่ายชายประพฤติผิดฝ่ายหญิงเขาก็เรียกค่าเสียหายไอ้เนี้ยค่าเสียหายค่าอุปการะเลี้ยงดูอะไรพวกนี้เนาะ
1: มัน
0: ก็เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยนะครับ
2: ว่
0: าอันไหนควรได้ไม่ควรได้อันไหนควรเสียไม่ควรอย่างสมมติว่าตอนเนี้ยล
1: ู
0: กท่านเนี่ยอยู่กับท่านหรืออยู่กับภรรยา
2: อยู่ฝั่งผมครับ
0: อยู่กับเราไอ้เร
2: ื่
0: องพวกเนี้ย
2: ที่ก็ไปอยู่คอนโดลูกก็โตแล้ว
0: ไม่คือก่อนนั้นใครเป็นคนเลี้ยงดู
2: ผมเนี่ยครับ
0: เวลาไปเถียงกันเรื่องครอบครัวเนี่ยนะมันก็จะเถียงตั้งแต่นี่แหละต
1: ั้
0: งแต่สิทธิ์ที่คุณใช้ของผมไปนี่เป็นเงินเท่าไหร่ ผมต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมมาถึงชั่วโมงเนี้ยเนี่ยที่จะหย่ากันเนี่ยคุณจะเอาประมาณนี
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าเราสอบข้อเท็จจริงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าศาลท่านจะตัดสินให้นะท่านก็ต้องดูว่าภาระหน้าที่ของสามีภรรยาที่มีต่อกันเนี่ยใน10ปีเนี่ยใครรับภาระหน้าที่มากกว่ากันและเมื่อจะแยกกันเนี่ยแยกกันที่เรียกค่าเลี้ยงดูค่าเสียหายค่าโน่นค่านี่นะกฎหมายก็ไปบอกว่าต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลำบากขึ้นยากจนนะถ้าเขาไม่ลำบากเขาไม่อะไรเนี่ยค่าเสียหายพวกนี้มันก็จะลดลงไปนะประมาณนี
2: ้ครับเพราะว่าตอนที่แยกเขาไปในตอนที่เขาได้ทรัพย์ที่ดินมาจากทางพ่อแม่ของ
0: คือมันเหตุนี้นะคำว่าทิ้งร้างนี่นะหายไปเลยแล้วก็มาฟ้องเมียว่าเมียทิ้งร้างทั้งที่ตัวเองในกรณีที่ผู้หญิงออกจากบ้านไปตามกลับมาแล้วก็นะต
1: ้
0: องด
1: ู
0: ว่าใครทิ้งใครนะ
1: มันต้องมีเหตุ
0: มันต้องมีเหตุ
1: ถ้าจะไปฟ้องหย่ากันนะว่าให้ลูกเป็นตัวกลางในการเยียวยาจิตใจระหว่างพ่อกับแม่ดูแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: คือ
0: ผมเนี่ยนะผมเป็นทนายไม่ได้ยุให้ฟ้องกัน
1: ครับ
2: ไม่ฟ้อง
0: แต่พอไม่หย่ากันเนี่ยโอ้มันน่าตกใจมากนะครับ
1: ครับ
0: ไอประเภทกอดใบสมรสไว้เนี่ยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะพอตัวเองตายปุ๊บนะตัวเองทำงานจะเป็นจะตายเลยพอตายปุ๊บเนี่ยสามีมาแบ่งทรัพย์สินไปครึ่งหนึ่งถ้ายิ่งมีลูกนะหมดสิทธิ์เลยนะถ้ามีลูกเนี่ยทายาทอันดับ3อันดับ4ถึงอันดับ6ถูกตัดเลยนะครับ
1: ครับ
2: คร
0: ับมันก็จะประมาณนี้นะ
1: เพราะความเป็นผัวเมียตามกฎหมายมันก็คากันอยู่ตามทะเบียนสมรสนี่แหละบางคนคิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างหาทรัพย์แต่ทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสก็คือสินสมรสเนาะแล้วทีเนี้ยบางทีเนี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนบุคคลเนาะแต่ป่าเอิญบางทีอ่ะไอ้บุคคลนั้นอ่ะไอ้คู่สมรสมันไม่มีทรัพย์อื่นเลยแต่ว่ามันมีสินสมรสที่คาอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งด้วยเวลาเขามาเขาก็มาไล่อ้าวมาอยู่กับฝั่งชายก็มีนี่เพราะมันเป็นสินสมรสฉันก็ตามยึดไอ้ฝั่งชายก็ว่าอ้าวตายแล้วฉันไม่ได้อยู่กับฝั่งหญิงนะฝั่งหญิงบอกไม่ได้ฉันก็มีสิทธิ์อยู่ครึ่งนึงแล้วพอโดนยึดเนี่ยมันร้องไห้ไงเพราะฝ่ายชายไม่มีทรัพย์สินอื่นมันมีบ้านอยู่หลังเนี้ยแล้วมันกลายเป็นสินสมรสเวลายึดก็ยึดไปทั้งแผงเลยผลกระทบนะสำหรับหลายๆคู่ที่ไม่ชอบจดทะเบียนหย่าแล้วก็คลาคสั่งแบบมันจะเป็นแบบนี้ครับแม้เป็นภาระส่วนตัวแต่ภาระส่วนตัวเขาแก้ไม่ได้มันจะผ่านมาถึงสินสมรสที่คากันอยู
2: ่ครับเนี่ยครับผมถึงต้องปรึกษาทนายว่าน
1: ั่นแหละ
2: เขามีที่แล้วเอาไปไว้กับพี่สาวแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรายังไม่ได้หย่ากันทั้งที
0: ่ไม่ฮะ
1: ตัวคืออย่างนี้ตั้งใจฟังเชิญที่นี่ว่า
0: ถ้าตัวนี้คุยตั้งแต่ต้นแล้วนะว่ากรณีเนี้ยมันไม่ใช่สินสมรสแต่ต้นแต่ต้องไปนำสืบนะเพราะม
1: ัน
0: สันติฐานไปก่อหนี้เนี่ยนะไปก่อหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ยินยอมนะถ้าเขายึดเขาก็ยึดได้แต่ที่ดินแปลงนั้นแหละประมาณนี้
2: ไม่เกี่ยวกับเรา
0: ไม่เกี่ยวกับเรา
1: เป็นแต่ที่

0: ดินแปลงนั้นนะมันไม่พอหนี้เท่านั้น
1: ไม่พอหนี
2: ้
1: มันไม่พอหนี้ก็ยังมายึดสินสมรสอื่น
0: นั่นแหละ
2: ผมสืบ
0: อธิบายให้ฟัง
2: ผมสืบมาแล้วว่ามันไม่เงินที่เขาเอามามันไม่ถึงค่าที่ดิน
0: อย่าไปคิดอย่างนั้นส่วนมากที่ปรึกษาเข้ามาก็คิดอย่างนั้นเหมือนคุณนั่นแหละ
1: คืออย่าลืมว่าดอกเบี้ยเนี่ยเวลามันเดินนะพอครบดอกเบี้ยพอจะครบ5ปีแล้วเนี่ยก็ไปปรับคล้ายๆว่าไปปรับโครงสร้างหนี้กันนั่นแหละเป็นยืมใหม
0: ่ครับ
1: อย่างเนี้ยมันก็จะพัวพันไปอยู่อย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าราคากว่าเงินกู
0: ้
1: มันก็เป็นผลดี
0: ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่ราคาที่ดินเนี่ยมันเดินทางช้ากว่าดอกเบี้ย
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยจะเสียหาย
2: อ๋อครับผม
0: ครับอย่าคิดเพียงแค่ว่าเขามีหนี้กับพี่สาวอย่างเดียวเนาะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึง10ปีแล้วอาจจะไปสร้างหนี้อื่นมาก็ได้นะ
2: ได้18ปีอยู่แล้วครับ
0: เออนั่นน่ะสินะครับนะ
1: ผมว่าก็ประมาณนี้แหละ
0: อืมใจเป็นเรื่องของเรานะ
2: ครับครับ
0: ครับครับผมนะฮะสมรสนะฮะเรื่องของทรัพย์สินนะถ้าไม่ได้ติดตามในส่วนของกฎหมายก็จะเข้าใจว่าการแยกกันอยู่ทะเบียนหย่ามันก็ยังเป็นสามีภรรยาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี่มันก็จะมาอยู่เนี่ยแล้วก็พัวพันคู่สมรสกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านด้วยนะครับคือถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆอ่ะท่านก็ควรจะต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็มันเคลียร์เพราะว่ามันมีหลายคดีที่ทั้งตายทั้งมีหนี้สินสมรสนะที่มีสิทธิ์อยู่คนละครึ่งนี่แหละนะครับอ่ะฝากไว้ครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงขออนุญาตที่จะได้คุยกับทางคุณต่อยยาวนิดนึงเพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ต้องพยายามอธิบายแล้วก็ต้องทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ไปตัดสินใจนะครับพักแป๊บนึงแล้วกลับมาช่วงหน้ายังมีคำถามที่คาของคุณสัจจาไว้อยู่ว่าจะทำยังไงเรื่องของหมิ่นประมาทอ่ะพักกันสักครู่ครับ

0: ีดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกกินมานิดเดียวเอง
2: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
0: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยคนเดียว
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
4: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
5: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
6: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
7: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
8: จึงขอหารืออุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
9: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมา
10: ที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้เป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
12: สิทธิความเป็นมนุษย
13: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
3: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
1: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการอย่าลืมเอกสารยักยอกทั่วไปยักยอกในกรณีที่ได้รับมอบหมายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นยักยอกกรณีได้รับมอบหมายแล้วศาลตั้งด้วยหรือพินัยกรรมตั้งด้วยนะครับหรือท่านทำเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะโทษหนักเพิ่มขึ้นโทษจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าศาลตั้งท่านหรือพินัยกรรมตั้งให้ท่านไปจัดการทรัพย์ของเขาโทษมันจะหนักขึ้นเลยนะครับในเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สัปดาห์หน้ามันจะมีเรื่องที่ท่านไปเก็บของคนอื่นได้แล้วเขาก็ไม่ได้ตามหาแล้วอ่ะนะครับมันไม่ลักทรัพย์นะมันเป็นยักยอกใช่นะครับพิมพ์เข้ามาก่อนตอนที่153เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยรับตอน154จะมีบทสรุปส่งท้ายด้วยในหมวดของความผิดยักยอกดีอย่างนึงว่ายักยอกเนี่ยมันยอมความได้ถ้าหามาคืนผิดทางอาญาก็ไม่ได้เดินต่อนะครับอ่ะฝากไว้ครับ153พิมพ์ข้อความเข้ามา153นะครับวันนี้เราอยู่กับทางทนายความนิวัฒน์แก้วหลวนนะครับมาที่คุณสัจจาที่ผมอ่านผมไม่อ่านถ้อยคำเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าผู้ถามก็คือคุณสัจจาได้ส่งข้อความไปถึงประธานนิติบุคคลเนี่ยนะครับแล้วก็ประธานนิติบุคคลก็ไปแคปแชทไลน์ของเนี่ยไปส่งในกลุ่มอื่นๆนะครับข้อ1การที่ประธานกรรมการเนี่ยแคปแชทไลน์ของผมเนี่ยไปส่งต่อในไลน์กลุ่มอื่นๆผมจะไปฟ้องข้อหาละเมิดกับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเขาได้ไหมเอาข้อแรกก่อนฮะพี่นิวัฒน์ฮะ
5: คือข้อแรกเนี่ยนะมันเริ่มต้นที่เราก่อนนะที่เราเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นความผิดเฉพาะตัวนะเพราะนั้นความผิดเฉพาะตัวนะที่ไลน์ไปหาเขาก่อนที่แชทไลน์หาเขาก่อนต้องดูว่าคำพวกนั้นอ่ะเป็นคำหมิ่นประมาท
4: ทำไม
5: เป็นการกล่าวหาไหมเช่นกล่าวหาว่าเขาไปจ้างคนคุกมาทำงานอะไรทำ
4: จ้างบุคคลที่โกงหนี้นิติบุคคล
5: คล้ายๆว่าไอเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นความจริงเป็นประโยชน์แต่สาธารณะประธานจะฟ้องท่านไม่ได้แต่ถ้าไอเนี้ยคนที่มาทำเนี่ยเขาไม่ได้โกงหนี้คนไป
4: ครับผม
5: เขาไม่ได้มีคดีตัวท่านเองก็จะเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะเนี่ยเอาที่ท่านคุยกันสองค
4: น
5: ไปเผยแพร่ไอ้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ท่านพอทำท่านก็สามารถที่จะไปฟ้องเรื่องละเมิดหรือหมิ่นประมาทได
4: ้ครับ
5: นะทีนี้คำพูดตัวนี้เนี่ยประธานจะยกขึ้นมาเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าประโยชน์สาธารณะเนี่ยท่านเนี่ยต่อสู้กับประธานได้ต่อสู้กับคนในกลุ่มไลน์ได
4: ้
5: ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะแต่ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงท่านก็จะมีความผิด
4: ครับเหมือนคำถามข้อที่2ที่คุณสัจจาถามว่าการที่ผมส่งไลน์ไปสอบถามประธานกรรมการโดยตรงในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้คำว่าจ้างบุคคลที่โกงหนี้นิติบุคคลอาคารชุดเขาจะฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่คนที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนโกงนะฮะ
5: ไอ้คน
4: ที่ใช่ประธานนะ
5: ไอ้คนที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนโกงคนโกงเนี่ยนะ
4: จะฟ้องได้ไหมฮะ
5: ไอ้เรื่องพฤติกรรมเนี่ย
4: ครับ
5: ถามว่าเขาฟ้องได้แต่เราสู้ได
4: ้
5: เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะไอ้เรื่องจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
4: ครับผม
5: มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเมียน้อยเมียหลวงอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเรื่องเนี้ยคุณเป็นหนี้จริงคุณโกงจริงผ่อนชำระหนี้อยู่เขาก็ยังจ้างคุณมาทำงาน

0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับคือถ้าพูดในก็บอกเหมือนพวกคนรู้กันช่วยเหลือพึ่งพากันแล้วก็ทำให้ผลเสียต่อคนส่วนมากอะไรเนี่ยถ้าจะถามผมว่าเขาฟ้องได้ไหมเขาฟ้องได
0: ้ครับผม
1: แต่ถ้าข้อเท็จจริงแบบนี้ยังไงในทางในฐานะจำเลยเนี่ยมันก็สามารถต่อสู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องประโยชน์สาธารณะ
0: ครับผม
1: คือคดีดูหมิ่นกับคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยยิ่งเป็นความจริงนะมันยิ่งผิดนะอย่างเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวในเรื่องสามีภรรยาเรื่องญาติพี่น้องเนี่ยไปด่าเขานะยิ่งเป็นเรื่องจริงนะมันก็ยิ่งหมิ่นประมาท
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ
0: ครับ
1: แต่ที่คุณไปอ้างว่าเนี่ยโดยโกงกันแล้วไปฟ้องศาลแล้วก็ยังผ่อนชำระหนี้อยู่เนี่ยไอ้นี่มันเป็นประโยชน์สาธารณะ
0: ครับผม
1: ก็สามารถยกขึ้นต่อสู้ได้เขาจะอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได
0: ้ครับ
1: นะ
0: กรณีที่เขามาต่อว่าผมถึงหน้าห้องพักและภรรยาเขาก็ตะโกนด่าเช่นนี้เนี่ยผมจะแจ้งความข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าจะได้ไหมครับ
1: คือกรณีนี้ถ้าเป็นคำด่านะ
0: ครับ
1: ก็สามารถที่ไปแจ้งความได้เพราะว่ามันนอกเหนือจาก2ประเด็นนะ
0: ครับผม
1: ประเด็นที่3เนี่ย มันเกิดการกระทำต่อเนื่องกันโดยฝั่งโน้นแทนที่จะมาสอบถามมาอะไรดีๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ด่าแต่ทีนี้มาจากทางไกลนี่นะถ้ามีบุคคลที่3ได้ยินด้วยเนี่ยมันก็เป็นหมิ่นประมาทด้วยนะ
0: ครับ
1: ดูหมิ่นนี่มันหมายซึ่งหน้าคือด่าซึ่งหน้าแต่ว่าพูดแล้วคนบุคคลที่3ได้ยินเนี่ยเป็นการใส่ความต
0: ่
1: อบุคคลที่3เนี่ยมันก็เป็นหมิ่นประมาทด้วยก็จะประมาณนี
0: ้ครับผม
1: ถ้าข้อเท็จจริงแค่นี้นะ
0: แค่นี้ที่ส่งมาคุณสัจจานะฮะมีคำถามต่อไปคุณเป้านะฮะเรียกมีที่ดินนส3จำนวน8ไร่ชื่อในเอกสารเป็นชื่อมารดาผู้เดียวส่วนบิดาเสียชีวิตไปแล้วหลายปีวงเล็บจดทะเบียนสมรสบิดามารดามีบุตร6คนวงเล็บส่วนคนที่4เสียชีวิตแล้วจดทะเบียนสมรสมีบุตร1คนต่อมาวิทย์บุตรที่เหลือมีความเห็นตรงกันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวที่เป็นมรดกเนี่ยขอยกให้บุตรคนที่6ทั้งหมดขอสอบถามครับต้องดำเนินการอย่างไรครับเชิญพี่นิวัฒน์ฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยนะมันก็ต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาลนะ
0: ครับ
1: ขอต่อศาลเพื่อจัดการมรดกผมไม่แน่ใจว่าที่ดินแปลงเนี้ยระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยเขาได้มาระหว่างสมรสนะต้องไปทำจดทะเบียนสมรสเอ้ยต้องไปยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของพ่อด้วยหรือเปล่าหรือว่าที่พ่อเสียชีวิตไปน่ะมันน่าเป็นของแม่คนเดียวแล้ว
0: น่าจะเคลียร์กันแล้วน่ะถึงมาเป็นแม่คนเดียวเอาสันนิษฐานตามนี้นะคุณเป้านะเพราะว่ามันมีข้อมูลมาแค่นี
1: ้ถ้ามีข้อมูลมาคำร้องขอจัดการมรดกของแม
0: ่ครับ
1: หรือถ้าพวกท่านพากันไปที่สำนักงานที่ดินครบทุกคนเลยนะไอ้นี่เป็นดุลพินิจนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็ทำให้ได้ถ้าเขาเห็นว่ามันจะไม่ยุ่งยากภายหลัง
0: ครับผม
1: นะไม่ใช่ไปทำกันแล้วเซ็นภายหลังมีใครคนอื่นคัดค้านขึ้นมาว่าการโอนไม่ชอบเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ป้องกันตัวเขาเองบอกไปยื่นคำร้องศาลดีกว่าเพราะทายาทหลายคนเนาะประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะ
0: ที่มีก็คือส่วนคนที่4ที่เสียชีวิตแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีบุตร1คนอันนี้ผมไม่ทราบเจตนานะว่าคุณเป้าที่เล่ามาเนี่ยไอ้ส่วนคนที่4เมียกับลูกเขาเนี่ยเห็นตรงกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบุตรที่เหลือว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นมรดก
1: เนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้
0: เพราะมีบุตรคนหนึ่งตายแต่บุตรที่เหลือโอเค
1: คือครอบครัวของพี่น้องที่ตายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาก็ยังมีสิทธิ์รับมรดกเป็นการรับมรดกแทนที
0: ่ครับผม
1: ประมาณนี
0: ้ก็คือมีหลานนะมีหลานอยู่1คนนะตัวนั้นน่ะได้แน่นอนแหละนะ
1: ได
0: ้ทีนี้เรา

0: เราจะไปตกลงกันแล้วก็ส่วนของไม่สอบถามความเห็นอย่างนี้ได้ไหมพี่นิวัฒน
1: ์ต่อมาเขามีสิทธิ์คัดค้านได
0: ้อ๋อนะฮะเนี่ยก็จะมีปัญหา
1: ไอ้นี่คือพอไล่มาถึงตรงนี้นะเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให
0: ้อืม
1: นะพอมาถึงคนที่4ปุ๊บเนี่ยจดทะเบียนสมรสมีลูกเนี่ยก็ได้นะถ้าเขาไม่ไปยินยอมด้วยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให้เพราะมีเหตุขัดข้อง
0: ครับเพราะงั้นต้องไปศาล
1: พ้องไปศาลยื่นคำร้องขอจัดการมรดก
0: ครับแล้วถ้าจัดการมรดกผมถามเพิ่มเติมอีกนะแทนคุณเป้านะแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามเคสนี้นะ เพราะจริงๆเราพยายามติดต่อเขาอยู่นะฮะถ้ามีผู้จัดการมรดกเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ5คนเนี่ยโอเคไปโอนให้คนสุดท้ายโดยไม่มองคนที่10ทําชอบมั้ยฮะวินิวัฒน์ฮะชนะ
1: คือถามว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยทําได้มั้ยทําได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าบุตรของคนที่4เนี่ยเขามีสิทธิ์คัดค้านถ้าเขาไปคัดค้านแล้วก็ถือว่าการแบ่งไม่ชอบ
0: ครับผม
1: ก็จะมาย้อนกันอีกก็จะมาย้อนเพิกถอนกันอีก
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องจัดการมรดกเนี่ยนะถ้าในกรณีที่มีทายาทคนใดคนหนึ่งยกเหตุเน
0: ี่
1: ยมันก็ไม่ชอบนะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดบุตรของคนที่4เขาบอกเขาไม่เคยได้รับติดต่อเลยเขาไม่เคยให้ความยินยอมอะไรทำนองเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเป็นการลื้อมา
0: ครับ
1: ถ้าลื้อมาแบ่งกันใหม
0: ่ครับ
1: มันก็จะมีส่วนที่มันไม่ได้แบ่งใหม่ทั้งหมด
0: ครับผม
1: ประมาณนี
0: ้ตอบคุณเป้าตามนี้นะพอข้อที่จริงมีอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะติดตามรายการแล้วก็ฝากข้อความเนี่ยรบกวนเบอร์โทรไว้นิดนึงแล้วก็รับสายเจ้าหน้าที่เนี่ยเราได้ข้อความมาเนี่ยเราก็อ่านได้เท่านี้ฮะเราจินตนาการเพิ่มเติมไม่ได้เพราะข้อที่จริงมันต้องอาศัยจากผู้ถามนะครับเหมือนกับเคสนี้นะฮะคุณติ๋มเนี่ยผมก็พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่เราก็พยายามติดต่อนะครับเพราะไลน์เข้ามานะครับสวัสดีค่ะหนูอยากจะถามมีเวลาอีกสักหน่อยนึงนะฮะถามพี่นิวัฒน์ให้จบคำถามนี้นะฮะสวัสดีค่ะหนูอยากจะถามคุณทนายความว่าแฟนของหนูเขาขี่จักรยานแล้วคู่กรณีเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาชนข้างหลังแล้วเขาขี่พรบนะฮะเขาไม่มีพรบเขาขาดทีนี้สามีก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเงินก็ไม่มีจ่ายค่าโรงพยาบาลนะฮะเขาก็บอกพรบเขาขาดก็ถ้าหนูจะปรึกษากับคุณทนายความว่าเขาจะต้องช่วยแบบไหนมั่งคะถ้าเขาไม่มีเงินช่วยเนี่ยหนูต้องทำยังไงคะเพราะพรบมันไม่มีมันก็ไม่ต้องไปใช้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะทีนี้ในคู่กรณีตามที่เล่ามาก็บอกไม่มีเอาเชิญนะวินิวัฒน์
1: เกิดมาถึงปียังครับ
0: น่าจะยังไม่ถึงนะที่เล่ามาเนี่ยเหมือนกันเชิญนะ
1: คือโอเคแหละถ้าท่านไม่ได้รับความชดใช้หรือการเยียวยานะการเยียวยานะ
0: ครับผม
1: การเยียวยาในทางอื่นเนี่ยไปที่ตำรวจ
0: ครับ
1: เจ้าของสำนวนเนี่ยไปพบเขาเลย
0: ครับผม
1: เขาก็จะทำใบแกล้งสิทธิ
0: ์
1: เขาเรียกใบแกล้งสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ใบแกล้งสิทธิ์ให้ท่านเนี่ยไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ
0: ์ครับ
1: มีบาดเจ็บเนี่ยนะกรมคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะมันเป็นพรบเงินทดแทนและเงินชดเชยนั่นแหละ
0: อันนี้อยู่กับ
1: อยู่กับกรมคุ้มครอง
0: กระทรวงยุติธรรม
1: กระทรวงยุติธรรม
0: นะ
1: นะไอเนี้ยที่ผมพอจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นอนุกรรมการเขาอยู่
0: ครับผม
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้รับเงินจากทางอื่นเลยประกันภัยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผู้เสียหายก็ไม่มีเงินให้ท่านนะรัฐจะช่วยเหลือท่านไอ้เนี้ยท่านกลับไปที่พนักงานสอบสวนเลยขอใบแกล้งสิทธิ์แล้วนำใบแกล้งสิทธิ์นั้นน่ะไปที่ท่านอยู่จังหวัดไหนครับ
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกมาพยายามติดต่อจริงๆเลย
1: ถ้าท่านอยู่จังหวัดนะอย่างที่ว่าอยู่ขอนแก่นอยู่บนอยู่อะไรพวกเนี้ยท่านก็ไปคุ้มครองสิทธิ์ประจำจังหวัด
0: ครับผม
1: เขามีทุกจังหวัด
0: ครับ
1: นะถ้าท่านอยู่กรุงเทพท่านก็ไปที
0: ่
1: กระทรวงยุติธรรม
0: อ๋อฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะมันได้ตามจริง
1: ได้ตามจริงพยาบาลเช่นมันก็จะมีค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่าขาดรายได
0: ้
1: ที่ทำงานไม่ได้เนี่ย
0: ครับผม
1: เนาะไอ้นี้ได้โทษนะถ้ากรณีตายเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกวันนี้จ่ายถึง300,000นะแต่ก่อนจ่าย

0: แสนหนึ่งถ้าเป็นเหตุถูกฉกรรจ์นะเช่นอย่างการยิงในโรงเรียนไฟไหม้นะเด็กขับรถชนพระคุณเจ้าเนี่ยรู้สึกกรมจะจ่ายเริ่มต้นที่สองแสนนะแต่ถ้าบาดเจ็บก็ว่ากันไปตามจริง
1: ครับผมนะเพราะกรณีมีตรงนี้ช้อยตัวอยู่ของรัฐนะ
0: คือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ
1: หลายคนไม่รู้นะ
0: รัฐนี่ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนของตัวเองได
1: ้ครับ
0: ก็เลยต้องมาเยียวยา
1: ครับ
0: นะก็เลยมีพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาครับ
1: ครับผมฝากนะฮะคุณติ๋มจริงๆหลายท่านจริงๆแต่หลายครั้งเลยสำหรับคุณติ๋มนะ
0: ที่จริงตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะมีใบแจ้งสิทธิ์ให้นะถ้าใจโดยระบบพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเป็นใบแจ้งสิทธิ
1: ์
0: ว่าท่านไปแจ้งสิทธิ์ที่แต่ถ้าได้รับเงินเกินกว่าที่ทางเราจะให้ทางกรมจะให้นะก็ไม่ได้นะหมายถึงไม่ได้จากใครเลย
1: ครับผมเคสนี้ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เราพยายามติดต่อเพื่อได้คุยนะฮะเพราะทนายนิวัฒน์ก็ได้แนะนำแต่ว่าเราพยายามละติดต่อเขาไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่เราพยายามอยากจะช่วยเขาแต่เขาไม่ได้รับสายนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านและเบอร์โทรเอาไว้นะครับเราพยายามที่จะติดต่อทุกท่านเพื่อมาคุยกับทนายนี่แหละบางเรื่องเรามีความรู้ในด้านเฉพาะก็จะได้แนะนำไปแก้ไขปัญหาตรงครับฝากเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดไว้ที่ระบบไลน์ได้หรือจะโทรมาในช่วงบ่ายของรายการเราบันทึกเทปอยู่ก็โทรได้นะครับเอกสาร153ว่าด้วยความผิดยักยอกนะฐานะที่ได้รับมอบหมายไปทำจัดการทรัพย์สินแล้วก็ไปยักยอกเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับก็ฝาก153พิมพ์เป็นข้อความมาทิ้งเอาไว้ได้ขอบพระคุณทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับวันนี้ขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันวันใหม่นะครับถ้ามีปัญหาอย่างที่บอกนะติดต่อที่รายการสายด่วนนะจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยรองประธานสภาคนที่1พิเศษแนวทางขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบูรณาการทุกฝ่ายพร้อมจัดกิจกรรมบายสีสู่ขวัญสร้างความผูกพันและมิตรภาพในองค์กรท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในโครงการสัมมนาเรื่องนโยบายการบริเพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจของสำนักงานเลขาธิการณโรงแรมวินแฮมจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีนายโสพลกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานของผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันพร้อมย้ำว่าแม้ผู้นำจะมีความสามารถและทุ่มเทมากเพียงใดแต่หากไม่ได้ฝ่ายการขับเคลื่อนองค์กรก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ประธานสภายังกล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการโดยเห็นว่าแม้ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากทุกฝ่ายมีความจริงใจมีไมตรีและให้เกียรติซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่ดีก็สามารถดำรงอยู่ในระยะนายโสพลยังเน้นย้ำว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นคมได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นรวมถึงสร้าง

0: สภาผู้แทนราษฎรด้วยนายโสพลกล่าวในช่วงท้ายก่อนเกิดจากความร่วมมือของทุกคนพร้อมขอให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตั้งใจคิดดีพูดดีและทำดีดูแลสุขภาพและวางชีวิตให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยโดยเปรียบสภาเป็นเสมือนบ้านและทุกคนเป็นพี่น้องกันสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยกันสร้างองค์กรให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสังคม
1: ที่พวกเรายังสามารถทำงานเข้มแข็งกันอยู่กันเกือบทุกคนแต่กติกาเขาอยู่60ปีเกษียณแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะไปที่ไหนก็คำอวยพรที่ทุกๆท่านให้ซึ่งกันและกันเนี่ยส่วนพรที่แท้จริงอยากได้ก็ต้องทำเอาไม่มีใครให้พรกันแม้แต่พระก็เป็นสมมติสงฆ์พระที่จะให้พรได้ต้องเป็นอริยสงฆ์ตั้งแต่พระอัคคบัญญัติบันดาลพรให้ใครไม่ได้เลยจนถึงพระอรหันต์นั้นที่จะมีวาเขาเรียกว่าวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์ฉะนั้นเราก็ถามว่าอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมได้เป็นกำลังใจแต่เป็นกำลังใจชั่วคราวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านอายุยืนมีความสุขความเจริญถ้าเรารับนั้นก็เป็นความสุขเราได้ฟังแล้วเราก็มีความสุขเรามีความสุขมีความสุขก็ระลึกถึงว่าทำไมถึงจะอายุยืนทำไมถึงจะเจริญก็ทำเอา
0: ท่านนางสาวมลิกากล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือและความผูกพันภายในองค์กรจึงขอให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขหากมีปัญหาขอให้ช่วยกันแก้ไขพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะพี่น้องพร้อมเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสามารถเข้าพบผู้บริหารเพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำในการพัฒนาองค์กรได้ด้านนายเลิศศักดิ์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมชื่นชมความตั้งใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมระบุว่าการที่ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนาน 20-40 ปีด้วยความภาคภูมิใจถือเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองครอบครัวและองค์กรพร้อมแนะนำให้ทุกคนตั้งเป้าหมายใหม่ในการดำรงชีวิตให้ความสำคัญกับสุขภาพและมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำงานภายใต้การนำของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้การจัดกิจกรรมมุทิตาจิตและบายสีสู่ขวัญให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เกษียณอายุราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความประทับใจรวมถึงสะท้อนถึงความผูกพันความสมัครสมานสามัคคีและมิตรภาพผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะบัญญัติและรัฐสภาค่ะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD การเจรจาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลสู่รัฐสภาอย่างเป็นระบบจึงเป็นโอกาสอันดีค่ะในการยกระดับการทำงานร่วมกันทั้งในมิติของการจัดเตรียมองค์ความรู้ที่เหมาะสมโดยมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ OECDที่ผ่านการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาในการพิจารณาร่างกฎหมายหรือการอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติผ่านเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็จะได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้รับทราบความคืบหน้ามีมุมมองที่สอดคล้องกันและเป็นการประสานงานได้อย่างเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยวันนี้รายการเสวนารัฐสภาก็จะได้นำเสนอการบรรยายหัวข้อจากโต๊ะเจรจาสู่การปฏิบัติจริงโรดแมพและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามการดำเนินการเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะซึ่งจะได้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ในส่วนของผมนะครับจะขออนุญาตหลักๆเนี่ยคือจะให้มิติมุมมองด้านการต่างประเทศนะครับแล้วก็บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุน OECD Accession Process นะครับจริงๆทางวิทยากรก่อนหน้านะครับได้เกริ่นในเชิงลึกไปแล้วนะครับแต่ผมขอเน้นย้ำอีกสักทีนะครับว่าในยะที่สำคัญนะครับของการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยอย่างที่ทางกฤษฎีกาพูดสภาพัฒน์พูดนะครับคือโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อวันก่อนเองใช่ไหมครับเพิ่งประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนอย่างสูงเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยดูแล้วมันจะยึดโยงกับ OECD อย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีอาร์กิวเมนต์นึงนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยก็พูดกันในสังคมในวงกว้างเนี่ยเอ้ยเราต้องการหาเอนจินอะไรมาช่วยกัน drive ประเทศไทยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ OECD นะครับไทยให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะ OECD เนี่ยอย่างที่เราสร้างรูปประเทศไทยในหลายๆด้านเลยนะครับทั้งมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับมาตรฐานแรงงานการศึกษานะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะยกอันนี้นะครับเป็นสไลด์ที่ผมนำมาจากทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะครับอีกประเด็นนึงที่เป็นความท้าทายของไทยเรามีกฎหมายมากนะครับมีพระราชบัญญัติเนี่ยประมาณ 1,000 ฉบับกฎหมายลำดับรองเนี่ยเกือบ 100,000 ฉบับนะครับมีใบอนุญาตต่างๆอีกประมาณหลายพันฉบับนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นคอสของการทำธุรกิจคอสเอานะครับการผมไม่ได้อยากจะให้มองเหมือนว่า OECD เนี่ยเหมือนเป็นยาวิเศษแต่จริงๆมันเป็นตัวช่วยได้นะครับในกระบวนการ

การขับเคลื่อนเนี่ยเราสามารถมีอะไรที่เราจะมาลดการซ้ำซ้อนนะครับกฎหมายอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับอันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกท่านพอดีมิถุนานะครับทางผู้แทนสหรัฐเนี่ยเขาพูดชัดเลยว่ารัฐบาลปัจจุบันของเขาเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเกือบเป็น day one ของการรับหน้าที่ของท่านประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งนึงที่เขาประกาศนะครับเป็นกฎหมายก็คือเขาเรียกว่า10 out 1 in นะครับหน่วยงานไหนของสหรัฐในระดับ federation นะระดับ federal นะครับถ้าจะเสนอกฎหมายใหม่1ฉบับเนี่ยเขาขอให้ช่วยระบุหน่อยว่ามี10กฎหมายฉบับนะครับคือเขาพยายามที่จะกระชับ streamline เรื่องของกฎหมายนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ได้แปลว่าการมีกฎหมายเยอะไม่ดีนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีตามความจำเป็นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านทราบนะครับ อย่างที่ทางดร.นรันได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าOECD มันมีการศึกษามานะครับว่าจะมาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับอันนี้คือทาง TDRI เคยประเมินไว้นะครับว่าการเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี65นะครับการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยจะช่วยบูสต์ GDP ของเราเนี่ยประมาณ1.6% ใน5ปีแรกของการเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าเพราะว่าจากอะไรครับจากการปรับปรุงกฎระเบียบมาตรฐานต่างๆที่เป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าตัวเลขตัวนี้อาจจะต้องมีการรีไวซ์กันอยู่นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นการสตัดดี้เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็อีกเป้าหมายนึงครับก็คือว่าเรื่องของการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางครับเมื่อก่อนเราพูดถึง2037ท่านนายกรัฐบาลเพิ่งประกาศล่าสุดเป็น2038นะครับ OECD accession เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมาช่วยสนับสนุนในเป้าหมายนี้ได้ผมขอยกตัวอย่างสักนิดนึงครับอันนี้หลายท่านอาจจะพอทราบมาบ้างนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นสมาชิก OECD ปี1996นะครับคือ1ปีก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเสร็จตอน1996เนี่ยตัวเลข GDP ของไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ย 20-30 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดู PPP เนี่ยต่างกันประมาณ2เท่าตัวแต่ถ้าเกิดมาดู nominal GDP คือรายได้นะครับ GDP ต่อประชากรเนี่ยตอนนี้เขาสูงกว่าเราประมาณ 4.5 เท่านะครับของเรา 8,000 เหรียญของเขาประมาณ 30,000 สิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นส่วนของความสำเร็จของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาเข้า OECD นะครับตอนที่เขาเข้าเนี่ย1996ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมีการปรับปรุงกฎระเบียบนะครับภายในประเทศเนี่ยทำให้เขามีความเข้มแข็งในการรองรับกับช็อคหรือความท้าทายด้านเศรษฐกิจเนี่ยและทำให้เขาสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วได้นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นสภาวะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเขาณขณะนี้นะครับอันนี้ผมขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับก็คือที่ทางสภาพัฒน์นำเสนอไปอีกมิตินึงเนี่ยนอกจากกันเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปอะครับแต่ OECD เนี่ยเหมือนเป็นการยกระดับสถานะบทบาทของไทยนะครับในเวทีว่ามันเป็นการเสริมสร้าง visibility ของเราอย่างเดียวแต่เราเนี่ยก็ไปช่วย enrich OECD ด้วยนะครับอย่างถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยในแผนที่เนี้ยสีน้ำเงินนะครับเป็นประเทศสมาชิก OECD ในขณะเนี้ยมี38ประเทศโลกเนี่ยก็ประมาณครึ่งนึงนะครับ60% ของ GDP โลกภายใน38ประเทศเนี้ยแล้วสีเขียวเนี่ยคืออยู่ในกระบวนการการสมัครเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นอกภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือนะครับมีในลาตินอเมริกาก็มีอาร์เจนตินาบราซิลใช่ไหมครับในภูมิภาคเราก็มีอินโดนีเซียแล้วก็ไทยแล้วก็มีสัก3ประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งท่านจะเห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยOECD เขาให้ความสำคัญมากขึ้นในการขยายสมาชิกภาพแล้วก็การครอบคลุมในภูมิภาคใหม่ๆที่ไม่ได้เป็น traditional members ของเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ตระหนักถึงว่าโดยเฉพาะในภูมิภาคของเราเนี่ย Southeast Asia เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญของการ drive เศรษฐกิจโลกนะครับเขาก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์มีความร่วมมือมาก

มากขึ้นแล้วข้อดีคืออะไรครับคืออย่างของเราเนี่ยเรารู้ดีว่าเออเราก็อยากจะยกระดับมาตรฐานของเราด้านเศรษฐกิจธรรมาภิบาลทุกๆเรื่องใช่ไหมครับเพื่อไปซิงค์อินกับ OECD ได้ดีขึ้นทำให้การทำมาค้าขายทำธุรกิจกันเนี่ยมันสมูทขึ้นก็เช่นเดียวกันครับเขาก็ได้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับเขาเนี่ยนักธุรกิจเขาเนี่ยเวลาทำธุรกิจกับบ้านเราเนี่ยคือซอฟต์แวร์มันใช้ OIS ปรับตัวอะไรมากมันทำให้การทุกอย่างมันเรื่อนขึ้นอย่างผมยกตัวอย่างนิดนึงครับในการประชุม OECD Ministerial Council ล่าสุดเนี่ยทางคณะผู้แทนไทยได้พบกับท่านประธานของ Business at OECD เป็นเครือข่ายธุรกิจนะครับของประเทศที่เป็นสมาชิก OECD มีสมาชิก11ล้านบริษัทนะครับตัวประธานเนี่ยตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารของ Citibank นะครับในสหรัฐเขาก็บอกทางผู้แทนไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยสามารถคือเหมือนว่าเอามาเป็นประเทศที่อยู่ในกระบวนการการสมัครเนี่ยเป็น accession candidate เนี่ยมันมีคุณค่าเวลาเราพบกับผู้แทนนะครับทางภาคธุรกิจของต่างประเทศเนี่ยเราสามารถนำไปเป็นจุดขายได้เพราะว่าการที่เราเป็น accession candidate เนี่ยมันก็แสดงถึง commitment นะครับที่เราจะปรับปรุงเราเนี่ยซึ่งมันก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยนะครับผมขอให้เห็นไทม์ไลน์ภาพรวมนะครับเมื่อสักครู่ทางคุณแอนดรูอีแกนก็ได้ฉายภาพได้ดีแล้วนะครับในส่วนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ OECD เนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่1999นะครับเป็นครั้งแรกที่เราไปร่วมยอมรับนะครับเป็นเรื่องเมมโมแรนดัมเป็น international understanding on international transport principle ของ OECD นะครับปี2000ละครับเราก็คือร่วมปีซ่าใช่ไหมครับแล้วพัฒนาการความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่ง2014นะครับ2557เนี่ยทาง OECD เขาก็เริ่มอยากจะ reach out มาในภูมิภาคต่างๆนะครับเขาก็เลยตั้งโครงการ Southeast Asia Regional Program ขึ้นมานะครับปี2018นะครับที่คุณแอนดรูพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไทยแลนด์ก็มี Country Program เนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะครับทำให้เราเนี่ยไปเข้าใจเข้าถึงนโยบายนะครับแนวปฏิบัติของ OECD เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเหมือนเป็นโครงการนะครับการที่เขาให้เราไปเรียนรู้มาตรฐานของเขานะครับก็มี 4-5 ด้านที่ได้ทำร่วมกันนะครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเราก็อย่างที่ท่านแอนดรูพูดเมื่อสักครู่ว่าเราก็ไปเป็นประธานร่วมของ Southeast Asia Regional Program นะครับเกาหลีใต้นะครับดีครับเรื่องของการศึกษารวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเป็นตัวอย่างให้ท่านได้เห็นซึ่งมันก็สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเราอันนี้เป็นเรื่องของ Southeast Asia Regional Program ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่า OECD เขาอยากจะreach out มาถึงเรานะครับโดยเฉพาะตอนนี้ต้องยอมรับว่าด้วยบทบาทของท่านเลขาธิการ OECD ปัจจุบันนะครับท่านมาชาวออสเตรเลียเนี่ยท่านก็ส่งเสริมมากนะครับให้ OECD เนี่ยมี outreach นะครับมาถึงภูมิภาคต่างๆท่านก็อยากจะ engage กับภูมิภาคเรามากขึ้นแล้วก็ในมันก็มีกรอบครับก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยก็มีกรอบเขาเรียกว่า SERP เนี่ยนะครับเป็นกลไกในการร่วมมือเราไว้แลกเปลี่ยนนะครับนโยบาย

ี้ยนะครับทั้งนโยบายพลังงานนโยบายทางการค้าที่เป็นประธานร่วมของโครงการเซิร์ฟเนี่ยนะครับก็คือนะครับและตอนเนี้ยฟิลิปปินส์ก็เป็นประธานอาเซียนอยู่เช่นกันนะครับเขาก็เลยเชิญ OECD เนี่ยมาร่วมสนับสนุนในการผลักดันวาระการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในแล้วก็ในปี2571เนี่ยที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพอาเซียนนะครับอีกครั้งนึงเนี่ยผมว่าการที่เราดึง OECD นะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับการที่มันสอดรับกับวาระของอาเซียนและวาระของไทยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆของทุกฝ่ายอันนี้เป็นมิติด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับ OECD เนี่ยมีกรอบการประชุมเขาเรียกว่า Ministerial Council Meeting นะครับหรือ MCM ซึ่งเป็นการประชุมคณะมนตรีเป็นการประชุมระดับสูงสุดนะครับจัดขึ้นทุกปีที่ปารีสนะครับที่สำนักงานใหญ่ OECD ปีนี้เนี่ยทางท่านรองนายกศรีไปในนามทีมประเทศไทยครับก็มีผู้แทนของท่านผู้ช่วยของกระทรวงพาณิชย์ท่านผู้ช่วยของผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังแล้วก็มีท่านผู้แทนการค้าไทยก็คือไปร่วมประชุมไปร่วมแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพนิดนึงว่าเอ๊ะเขาคุยเรื่องอะไรนะครับปีนี้เนี่ยโฟกัสก็คือเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรม Industrial Policy นะครับเพราะเขามองว่าเนี่ยหลายประเทศช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะว่ามันมี GO มีความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยหลายประเทศเนี่ยเริ่มใช้นโยบายอุตสาหกรรมนะครับว่าอินดัสทรีไหนเนี่ยจะเป็นวินเนอร์หรือได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ OECD เขาก็ทำการศึกษาเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการอุดหนุนแน่นอนมันก็ช่วยสนับสนุนสาขาว่ามันจะไปก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดในส่วนของสาขาอื่นๆก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักให้อย่างรอบคอบนะครับรวมทั้งบรรเทาผลกระทบด้วยนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อคู่ค้าของเราด้วยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอุดหนุนทุกคนปกป้องตลาดเนี่ยมันทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อโลกในภาพรวมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านทราบนะครับนะครับนอกจาก MCM เนี่ยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกรอบการประชุมนะครับใน policy area ต่างๆนะครับอย่างGACIFนะครับGlobal Anti-Corruption and Integrity Forum นะครับก็เรื่องของธรรมาภิบาลเมื่อช่วงเดือนมีนานะครับท่านรองนายกบวรศักดิ์ณขณะนั้นก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมนะครับถัดมาเป็น Global Forum Roundtable on Equal Access to Justice นะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งปีหน้านะครับทางกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ TIJ เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวที่ประเทศไทยนะครับในช่วงปลายปีนะครับนอกจากธรรมาภิบาลแล้วเนี่ย OECD ก็ยังทำประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ Critical Mineral Forum นะครับจัดที่อิสตันบูลนะครับเพราะว่าที่ตุรกีเขาก็มี OECD Center เหมือนกันนะครับซึ่งทางท่านผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปเข้าร่วมนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็เรื่องของการศึกษานะครับปีที่แล้วทางสโลวาเกียก็จัดเรื่องสกิลเรื่อง education นะครับท่านรัฐมนตรีนฤมลนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีท่านก็เป็นผู้แทนไทยไปเข้าร่วมทุกท่านก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย OECD เกี่ยวข้องกับทุกสาขานโยบายเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานของประเทศไทยนะครับมันเป็นการขับเคลื่อนประเทศเป็นการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงนะครับอย่างทั้งระบบนะครับทั้งองคาพยพเลยสถานะปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับของกระบวนการนะครับตอนนี้เนี่ยในการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยมี10ขั้นตอนนะครับเราก็ยื่นเจตจำนงนะครับ OECD จัดทำ Accession Roadmap ของเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่เรียกว่า Technical Review นะครับหรือการประเมินทางเทคนิคซึ่งอันเนี้ยยากสุดใช้เวลานานที่สุดนะครับเพราะเขาต้องมาประเมินเราใน25คณะกรรมการซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย25ด้านนะครับแล้วก็ทางไทยเนี่ยเราก็ได้แต่งตั้งนะครับหน่วยงานไทยที่เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับแต่ละคณะของ OECD นะครับอันนี้ก็เป็น

25นโยบายนะครับเมื่อสักครู่ทางผู้แทนสภาพัฒน์ก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นในคณะกรรมการแรกเรื่อง investment นะครับแล้วก็เรื่องของ responsible business conduct นะครับก็จะเป็นทาง BOI นะครับเป็นหน่วยงานประสานงานหลักแล้วก็มีทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาดูแลเรื่อง responsible business conduct ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับอย่างเรื่องการต่อต้านการให้สินบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปปช.เป็นผู้ประสานงานหลักนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมอยากจะชี้อย่างนี้สาร269ตราสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับไทยแล้วเขาก็จะแจกลูกไปว่าแต่ละคณะกรรมการเนี่ยมีตราสารกี่ฉบับที่ไทยต้องปฏิบัติตามเช่นด้านคณะกรรมการด้านการค้าอย่างเงี้ยครับถ้าดูเนี่ยตราสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมี2ฉบับเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้มีแค่2ฉบับนั้นนะครับมีมิติด้านพาณิชย์อยู่เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องปรึกษาขอข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารับผิดชอบแต่ในคณะกรรมการที่เราดูเราก็ต้องประสานงานนะครับกับคณะกรรมการอื่นๆด้วยนะครับการจัดสรรนะครับว่าหน่วยงานไหนในประเทศไทยนะครับเป็นบานของ OECD นะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามันมีอยู่ 2-3 policy area ที่เขาไม่ได้มาประเมินเรานะครับอันแรกคือคมนาคมนะครับอีกอันเนี่ยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอันนี้แล้วก็มีเรื่องของ SME ด้วยแต่มันก็มีเรื่อง SME เนี่ยสอดแทรกอยู่ในหลายๆคณะกรรมการนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเป็นให้ข้อสังเกตไว้นะครับอย่างการท่องเที่ยวผมว่าเราทำได้ดีนะเขาก็คิดว่าเราอาจจะไม่ต้องรับการประเมินในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางแดชบอร์ดที่ทางสภาพัฒน์นะครับได้แทร็กไว้การประเมินทางเทคนิคเนี่ยมันก็จะเริ่มจากที่ว่าเขาเนี่ยจะส่งแบบสอบถามQuestionnaireมาก่อนนะครับมาสอบถามว่าแต่ละ policy area ของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน OECD มากน้อยเพียงใดนะครับจะมีคำถามเยอะมากเลยนะครับกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยจริงๆเราดูด้านการต่างประเทศเราไม่ได้มีคณะกรรมการของเราโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็มีแบบสอบถามของบางคณะกรรมการอย่างเช่นผมก็ต้องช่วยตอบบางข้อนะครับอย่างเช่นในเรื่องของคณะกรรมการด้านแรงงานอย่างเงี้ยครับเขามีเรื่องของ immigration ใช่ไหมครับการตรวจลงตานโยบายด้านนี้ครับเพื่อช่วยให้ฟีดแบคนะครับพอเขามาส่งแบบสอบถามมาละเรากรอกเสร็จส่งกลับให้เขานะครับเขาอาจจะส่งคณะมาเยือนนะครับมาสอบถามเรื่อง fact finding mission นะครับมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาพูดคุยกับหน่วยงานมา verify ด้วยครับว่าที่เรากรอกไปเนี่ยมันตรงจริงหรือเปล่านะครับพอเขารวบรวมข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยครบถ้วนที่สำคัญคือเขาจะเชิญเราเข้าไปประชุมกับเขานะครับเรียกว่า accession review นะครับคือเราเนี่ยต้องไปประชุมกับคณะกรรมการจริงๆละนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้านะครับกขคเนี่ยก็ไปร่วมประชุมกับทาง competition committee ของ OECD อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอ committee เขาประชุมเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเรามีผลการดำเนินการที่น่าพอใจเขาก็ออกหนังสือรับรองมาให้นะครับแต่หลายๆกรณีเนี่ยเขามักจะให้ข้อเสนอแนะว่าไทยเนี่ยต้องนะครับซึ่งเราต้องมาทำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กลับเข้าไปรายงานให้ข้อมูลกับเขาอีกนะครับซึ่งเราต้องผ่านการประเมินจากทั้ง25คณะกรรมการก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้นะครับสำหรับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศครับในช่วงที่ผ่านมาบทบาทเราเนี่ยมี3ด้านหลักนะครับด้านแรกก็คือด้านเมืองจากประเทศสมาชิก OECD นะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนนะครับต้องได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิก OECD 38ประเทศเลยนะครับอีกด้านนึงเนี่ยเราก็เป็นสะพานนะครับคอยเชื่อมโยง OECD เข้ากับหน่วยงานไทยรวมทั้งจัดการฝึกอบรมต่างๆนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานไทยนะครับในการปฏิบัติตามนะครับพันธกรณีต่างๆหรือว่าในเรื่องของแนวนโยบายแนวปฏิบัติของ OECD เนี่ยหน่วยงานไทยต้องการ

capacity building ด้านไหนเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็จะช่วยเชื่อมโยงให้นะครับด้านแรกก่อนครับด้านเรื่องของการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอันนี้สำคัญมากๆเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงการต่างประเทศเลยครับผู้แทนประเทศสมาชิก OECD ทั้ง38ประเทศนะครับไปอัปเดตเขาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทางสถานทูตออสเตรเลียนะครับที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยนะครับตลอดกระบวนการนะครับเราก็ต้องจับมือให้อุ่นคอยอัปเดตเขานะครับแล้วเขาก็เห็นว่าเราต้องการการสนับสนุนด้านไหนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือด้านการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระดับสูงครับท่านเลขาก็ได้เกริ่นไว้เมื่อตอนท่านกล่าวเปิดนะครับว่าตอนนี้จะมีรองเลขาธิการ OECD ก็จะมาเยือนไทยสัปดาห์หน้าคือท่านเนี่ยอยากจะมาท่านจะมาเข้าร่วมการประชุม ASEAN Labor Minister Meeting นะครับแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยครับจะได้พบกับทางรองเลขาธิการ OECD นะครับจริงๆแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะเราปีนี้ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนใช่ไหมครับแต่ว่าในกรอบรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพนะครับOECD ก็ประสานผ่านเราขอให้ท่านจุลพันธ์นะครับเชิญOECD มาร่วมนะครับให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกับอาเซียนเพราะก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์อันนี้ผมว่าเป็นบทบาทที่สร้างสรรค์เลยเราเป็นสะพานได้ดีนะครับแล้วก็ปลายปีนี้ดีก็จะมาเยือนไทยจะมี2วาระครับวาระแรกคือเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank นะครับช่วงกลางเดือนตุลานะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็คือมาเยือนไทยในฐานะประเทศที่อยู่ในกระบวนการการสมัครนะครับอย่างที่ท่านเลขาสถาบันพระปกเกล้ากล่าวไว้นะครับปีนี้ทางสถาบันพระปกเกล้านะครับก็จะจัดนะครับ Parliamentary Forum เรื่อง OECD Accession นะครับก็คือไปจะเชิญสมาชิกรัฐสภาของประเทศสมาชิก OECD รวมทั้งประเทศที่อยู่ในกระบวนการนะครับซึ่งเป็นอินิเชียทีฟที่ดีมากๆนะครับแล้ว OECD ก็สนับสนุนเต็มที่

0: สุดท้ายก็เรื่อง capacity building ครับใน25คณะกรรมการในเรื่องของ green transition และสุดท้ายก็เรื่องของนโยบายด้านสัตว์นะครับเป็นอย่างดีอย่างออสเตรเลียก็จัด master class นะครับญี่ปุ่นนะครับจัดเวิร์กช็อปต่างให้เราด้าน AI ด้านต่างๆให้เรานะครับ anti corruption UK ก็เพิ่งจัดร่วมกันนะครับในเรื่องของ investment screening economic security นะครับอันพวกท่านเห็นญาติความสำคัญของทุกภาคส่วนดีๆนะครับ OECD เนี่ยไม่ใช่งานของรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางสภาก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญตอนต้นนะครับอย่างในสภาก็มีเครือข่าย Global Parliamentary Network ของ OECD นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็อย่างที่เราทราบคือเรื่องของการในเรื่องของการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายนะครับแล้วก็การช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับในส่วนของภาคธุรกิจนะครับอย่างที่ผมภาคส่วนหนึ่งที่ OECD Act นะครับTrade Union นะครับ Advisory Committee มากนะครับเวลาท่านเลขาธิการผู้บริหาร OECD มาไทยเนี่ยนอกจากเขาพบภาครัฐภาคนิติบัญญัตินะครับเขาก็จะขอพบไทยทุกครั้งเลยมารับฟังสิ่งที่รัฐบาลไทยแจ้งข้อมูลกับเขาไปเนี่ยทางสภาพแรงงานเนี่ยให้ก็เป็นการ verify ข้อมูลของเขาแล้วก็สุดท้ายก็คือภาคประชาสังคมนะครับภาคนะครับเขาให้ความสำคัญมากกับเรื่อง public outreach นะครับสถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็จะเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนอเจนดาขอบคุณมากครับ
1: เมื่อหน้าการบรรยายสุดท้ายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเห็นชัดแล้วว่าในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนจริงๆของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ใช่สถาบันพระปกเกล้าไม่ใช่สำนักงานเลขาธิการทั้งสองสภาแต่ว่าคนที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เป็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็ต้องเกิดจากสมาชิกรัฐสภาจากทั้งสองสภาซึ่งผมคิดว่าหน่วยงานหลักถ้าจะดูกรรมาธิการสามัญที่มีอยู่ทั้งหมดของท่านเนี่ยแน่นอนละทุกกรรมาธิการสามัญก็เกี่ยวข้องกับ25คณะทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะมีกรรมาธิการใดกรรมาธิการหนึ่งที่ควรที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงหรือว่าเป็นจุดที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนโซ่ข้อกลางในการที่จะประสานกับความร่วมมือให้เกิดเพื่อลดความซ้ำซ้อนทั้งในระหว่างกรรมาธิการกันเองผมก็คือคิดว่าน่าจะเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศผมยกแล้วก็กิจกรรมในวันนี้การที่ผมได้รับเกียรติจากท่านสรศักดิ์ในฐานะประธานอนุกรรมธิการขออนุญาตเรียก OECD ของฝั่งสภาผู้แทนราษฎรกับท่านโสพลในฐานะประธานอนุกรรมธิการ OECD ของฝั่งวุฒิสภาที่เราจะได้มาร่วมพูดวาระสำคัญที่จะทำอย่างไรให้เมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางสำนักนโยบายและแผนวุฒิสภาได้มาถามคำถามผมสำคัญว่าทำยังไงให้เราก้าวไปข้างหน้าได้โดยที่มีประสิทธิภาพผมคิดว่าอันที่1ที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงที่เราจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันอะไรที่สภาผู้แทนทำไปแล้ววุฒิสภาก็จะได้พิจารณาว่าทำร่วมหรือว่าจะได้ไปทำอีกปีกหนึ่งเพราะมันเนี่ยหลายเรื่องมากในการที่เราจะต้องทำก็คิดว่าจะถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมคิดว่าเราเริ่มกันที่ให้ท่านประธานแต่ละคณะได้กรุณาเล่าให้พวกเราฟังว่าในภารกิจของงานกรรมาธิการสามัญแล้วก็ในส่วนของอนุ OECD ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วทั้งสองสภาไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คิดว่ามีอะไรที่อยากจะแบ่งผมขออนุญาตเริ่มที่ท่านโสพลได้ไหมครับในฐานะที่เป็นอนุ OECD ที่ตั้งขึ้นมาก่อนถือว่าเป็นอนุ OECD ที่อาวุโสกว่าหน่อยนึงนะครับเชิญท่านโสพลครับ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีครับผมโสพลมโนมยานะครับประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามพิจารณา
3: ของผม
2: ไม่ต้องใช้ก็ได้

0: ครับผม
1: ครับนิดนึงครับก็ต้องเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อนนะครับว่าคณะอนุกรรมาธิการติดตามการพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศเนี่ยครับหลังจากที่ทางคณะกรรมาธิการการต่างประเทศเนี่ยครับได้ไปนะครับแล้วก็ท่านทูตสลันนะครับได้พาคณะของเราเนี่ยครับไปพบกับผู้บริหารระดับสูงของ OECD ที่กรุงปารีสนะมาก็มาคิดกันนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าจะทำได้นะครับประกอบกับเราเห็นความตั้งใจจริงของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านจะผลักดันให้ประเทศไทยของเราเนี่ยครับเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571นะครับเราก็ในฐานะของฝ่ายนี้มานั่งคุยกันว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่พอจะช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการที่จะทำให้มิชชั่นของท่านของฝ่ายบริหารเนี่ยครับประสบความสำเร็จก็เลยกันคิดว่าเอองั้นเรากลับมาตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ OECD เรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นอนุในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศครับแล้วก็เราก็เห็นว่าทางรอดนะครับเราเนี่ยครับจะไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยครับผลทางเดียวนะครับที่ผมมองว่าน่าจะไปได้ก็คือการที่เราต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วครับอาจารย์ครับนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องแรกที่เราทำเสร็จไปแล้วครับอาจารย์ก็คือเรื่องของการแข่งขันทางการว่าเราเนี่ยครับไอเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเนี่ยครับเราได้ทำประเทศไทยเรานะครับได้ทำคันที่โปรแกรมแล้วก็ทำการประเมิน peer review ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยเชิญทางหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักงานการแข่งขันทางการค้ารวมถึงคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมาให้เลยครับสุดท้ายนะครับเราก็เห็นนะครับว่าในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเนี่ยครับเรามีช่องว่างอะไรบ้างครับอาจารย์ซึ่งตอนนี้เรากำลังรวบรวมเป็นรายงานแล้วก็จะนำเสนอต่อทางฝ่ายรัฐบาลต่อไปครับอันนี้ในเบื้องต้นสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วครับส่วนที่จะทำต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกตอนหนึ่งนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับการอนุกรรมธิการ OECD ของฝั่งสภาผู้แทนราษฎรครับเชิญครับ
3: ขอบพระคุณครับเรียนท่านเลขานะครับท่านสว.โสพลแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้นะครับก็เป็นศูนย์หนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ควรจะต้องทำความเข้าใจนะครับในสำหรับตัวผมเองเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรุ่นพี่ของคุณรงค์เนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่เริ่มรับราชการเนี่ยเราก็ได้การปรับมาตรฐานทางกฎหมายของไทยนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานตามสากลนะอย่างยกตัวอย่างในสมัยที่ผมทำงานอยู่ที่กรมเศรษฐกิจเนี่ยเราได้ใช้หลักการของ OECD ในการที่มาปรับเขาเรียกอะไรร่างความตกลงเป็นเท็กซ์ความตกลงมาตรฐานของเราในการเจรจาภาษีซ้อนเป็นการเก็บภาษีซ้อนซึ่งตอนนั้นในกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กรมสรรพากรเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักในการเจรจาซึ่งเราก็ได้เห็นถึงมาตรฐานของ OECD นำมาใช้นะครับทำให้การเจรจาของเราในเรื่องของการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นมามากซึ่งตอนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านหลายลาต้องถามคุณณรงค์นะฮะต่อไปว่าตอนในช่วงนั้นผมเริ่มรับราชการในประมาณปี38นะก็นั่นก็เป็นงานแรกๆที่ทำให้เรารู้จัก OECD นะครับแต่ก็

0: ยังไม่รู้จัก OECD เพราะจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศก็ถามผมเหมือนกันว่า OECD มันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้เราได้เริ่มรู้แล้วว่า OECD เนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะครับของส.ส.เนี่ยที่ได้ตั้งช้าเพราะว่ามันก็จะมีกระบวนการอะไรทั้งหลายในการตั้งคณะกรรมการนะครับมันก็ใช้เวลามากพอสมควรทีนี้เมื่อเรามีการตั้งแล้วเนี่ยผมก็ได้คุยกับเพื่อนส.ส.ว่าเราอยากจะตั้งเพื่อศึกษาการเขาเป็นภาคีของ OECD ซึ่งในคณะนี้เนี่ยมีคณะกรรมการทั้งหมด10คนนะครับก็แน่นอนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกับเราทั้งกระทรวงการต่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะกฤษฎีกาแล้วก็สภาพัฒน์เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็มีทางของสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีคนที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านกฎหมายก็มีคุณเพียงพนอนะครับซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างมากในเรื่องธุรกิจนะครับเพราะว่า OECD สมาชิกหรือรับมาตรฐานทางกฎหมายของเขามาเนี่ยคนที่จะต้องได้รับผลกระทบนะครับในทางบวกเนี่ยหรือทางลบเนี่ยก็คณะอนุกรรมาธิการของเราซึ่งมีอายุเพียงแค่180วันยาวกว่าหิ่งห้อยเล็กน้อยนะก็ต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ภายใน180วันซึ่งเราได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะโฟกัสในประเด็นที่จะต้องมีการปรุงกฎหมายแก้ไขกฎหมายในระดับพรบ.เพราะนั่นคือหน้าที่ของสภานิติบัญญัตินั่นเองนะครับตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะมุ่งในการที่จะมีผลในการศึกษาออกมาให้ได้ภายใน180วันแต่แน่นอนมันการศึกษาที่มันสมบูรณ์นักเพราะว่ากระบวนการของการเข้าเป็นภาคีของ OECD เนี่ยคงจะใช้เวลานะครับไม่ว่าปี71หรือว่าเลยปี71เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: ก็ผมคิดว่าวันนี้รัฐสภาไทยก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าได้ทั้งสองท่านมาเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ OECD ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกที่ต้องเรียกว่าถูกฝาถูกตัวเนาะคือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการทูตแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ในระดับที่สามารถที่จะสักได้พูดถึงเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนกฎหมายเพราะฉะนั้นทีดีของทางสภาผู้แทนราษฎรจะได้โฟกัสในเรื่องของการปฏิรูปหมายผมคิดว่าก็ตรงกับภารกิจของรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมและสมควรในส่วนของท่านโสพลทางวุฒิสภาผมได้รับทราบว่าทางอนุ OECD ของทางวุฒิสภาเนี่ยเราอยากจะโฟกัสลงไปในมิติอื่นๆนอกเหนือจากการปฏิรูปกฎหมายคือในเรื่องของดาวสตรีมหรือว่าในเรื่องของปลายน้ำที่ท่านได้เคยได้อภิปรายไว้ในที่สาธารณะว่าอยากจะให้อนุ OECD ของวุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่ช่วยฝ่ายบริหารลงไปในการสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้กับประชาชนท่านสุพลจะพอขยายความในภารกิจตรงนี้ให้พวกเราได้ทราบได้ไหมครับ
2: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับก็ดีใจครับได้ยินท่านสรศักดิ์พูดว่าสสเนี่ยครับจะช่วยดูในเรื่องของพรบต่างๆนะครับตอนแรกก็โอ้พรบที่ทางเนี่ยครับกรรมาธิการต่างประเทศที่นั่งอยู่3คนเนี่ยครับก็นี่ก็มาร่วมงานด้วยนะครับท่านเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศทั้งหมดนะครับนะก็ตอนแรกก็ว่าถ้าในเรื่องของการแก้พรบเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับเราก็เลยว่าที่บอกว่าสบายใจเพราะท่านสศักดิ์ท่านรับว่าท่านจะทำเรื่องแก้พร

0: บดูแลเรื่องพรบฝั่งเรานะครับผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้การรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาคของวิชาการนะครับเช่นองค์กรสมาพันธ์นิสิตนักศึกษานะครับหรือภาคประชาชนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับอาจารย์ครับซึ่งผมมองว่าอันนี้คือพลังสำคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดันเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยนะครับให้จากพลังเหล่านี้นะครับผมว่าก็จะทำค่อนข้างจะดีเลย์ออกไปนะครับเราก็คิดกันว่าก็มีแผนครับโดยการดึงสถาบันหลักทั้ง3หลักแล้วก็รวมถึงสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยครับเข้ามาร่วมทำโครงการที่เรียกว่าโครงการเครือข่ายรัฐสภาและสังคมไทยเพื่อการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของไทยครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะลงไปสร้างรู้นะครับว่าให้กับภาคการศึกษาภาคประชาชนนะครับให้เขารู้ว่าถ้าให้สิ่งที่เขาต้องการรู้ดีคืออะไรนะครับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิก OECD แล้วเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรเขาจะได้อะไรเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ก่อนและหลังเนี่ยครับว่าเราจะได้อะไรเปรียบเทียบให้เขาเห็นเลยครับผมคิดว่าตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องลงไปสร้างการรับรู้ในส่วนของภาคประชาชนครับเพราะว่าประชาชนคือพลังสำคัญจริงๆครับนะครับอนุกรรมธิการของเราก็เลยมีแผนนะครับที่จะจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัยตามหัวเมืองหลักก็คือภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคใต้ที่สงขลานครินทร์ภาคตะวันออกที่มอบูรพาส่วนในกรุงเทพเราจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์ครับ
1: ชัดเจนนะครับผมคิดว่าคอสตาริกาเอ่ยโรมาเนียเอ่ยประเทศต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เคยคุยกันมาที่เพิ่งเข้าไปได้หรือกำลังจะเข้าไปได้เนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องนี้นะครับว่าเขาโฟกัสปฏิรูประบบราชการแผ่นดินแต่ตอนดาวสตรีมคือการสร้างความรับรู้ตั้งแต่ต้นพอมันเข้ามาอยู่ในไพป์ไลน์แล้วพอจากเดิมที่เราคิดกันว่าการแก้กฎหมายการยอมรับของประชาชนภารกิจนี้ทางอนุกรรมาธิการสภาได้ไปทำก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ทีนี้นอกเหนือจากภารกิจปฏิรูปกฎหมายปฏิรูประบบราชการแผ่นดินกลไกที่เข้าเป็นสมาชิกได้ฉันทานุมัติจากทุกประเทศสมาชิกแล้วก็ต้องได้การที่เราได้เลสเซอร์แล้วหรือว่าเคยพยายามเป็นสมาชิกแต่เข้าไม่ในกระบวนการทั้งในอาเซียนแล้วก็ในเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าในแผนของมีแนวคิดจะใช้บทบาทได้ทำอะไรมาบ้างแล้วแล้วคิดว่าจะทำดำเนินการแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมในมิตินี้ครับเป็นการจบการ
2: ขอบคุณมากครับท่านเลขาครับก็ในเรื่องของเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญในกระบวนการที่เราเข้าไปเป็นแคนดิเดตในการที่จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของการที่จะแสดงถึงความตั้งใจจริงการมีบทบาทของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาคประชาสังคมในฝ่ายทางราชการที่คุณณรงค์ได้พูดไว้นะครับรัฐบาลของเราในส่วนของรัฐสภาก็สำคัญนะเราก็ได้เห็นว่ามันก็จะมีเวทีที่ OECD

0: เขาได้มีไว้นะเขาเรียก Global Parliamentary Network นะ GPN ซึ่งเปิดให้ทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของประเทศที่เป็นสมาชิกแล้วและประเทศที่เป็นแคนดิเดตที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยได้เข้าไปเพื่อเป็นเวทีทางด้านรัฐสภาในกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งเขาในเรื่อง legislative roadmap ที่เขาได้เตรียมเอาไว้สิ่งที่เราได้ทำไปแล้วณเวลานี้ก็แน่นอนมันก็จะมีข้อจำกัดนะฮะในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับการที่เราจะเข้าไปร่วมGNP หรือว่า Global Parliamentary Network ที่ปารีสเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับมันเป็นข้อจำกัดทางด้านงบประมาณได้ลดละความพยายามนะฮะงานกับสถานทูตที่เป็นจะพูดตรงๆก็คือเป็นคนที่สนับสนุนเราในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียซึ่งก็ได้พบปะกันคุยกันแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เราก็จะได้พบกับเกาหลีใต้ในอนาคตนี้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างที่วิทยากรคนก่อนๆได้พูดเอาไว้นะว่าประเทศไทยตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของเราละในการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนั้นดังนั้นในการดำเนินการของส่วนของสภานิติบัญญัติของเราในแง่ของ parliamentary diplomacy อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมก็คงจะต้องสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับเพราะว่าการทำงานนี้ถึงแม้ว่าจะคณะอนุกรรมาธิการของเราจะสิ้นอายุไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เน็ตเวิร์กที่เราได้มีและการที่จะเสริมต่อไปโดยการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยผลักดันในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จครับ
1: ท่านสรศักดิ์พูดถึงเครือข่ายอันนึงซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายหลักเลยแหละของOECD ก็คือ GPN หรือว่า Global Parliamentary Network ซึ่งผมเองได้มีโอกาสไปร่วมประชุมแล้วก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจว่าทางอนุกรรมธิการ OECD ของฝั่งสสเนี่ยในขณะนั้นก็มีส่วนร่วมได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงเปิด Open Forum แล้วก็เท่าที่ได้เคยหารือกับท่านประธานโสภณก็คิดว่าอยากจะขยายผลต่อในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกของสมาชิกรัฐสภาไทยใช่ไหมครับกิจกรรมตรงนี้ที่เราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน GPN ของ OECD ให้กับทางผู้เข้าร่วมรับฟังได้ทราบถึงโอกาสแล้วก็ความประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่สมาชิกรัฐสภาเข้าเป็นสมาชิก GPN ครับเชิญครับ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับก็ในส่วนของสมาชิก GPN นะครับก็ตอนนี้นะครับวุฒิสภาเนี่ยครับค่อนข้างจะมีอยู่ไม่กี่ท่านเองนะครับก็ท่านแรกที่เคยสมัครเป็นสมาชิกคนแรกของ GPN ของวุฒิสภาก็นั่งอยู่ในนี้ครับท่านพรชัยครับอาจารย์ครับท่านเป็นคนสมัครคนแรกเลยครับนะครับแล้วก็ตามด้วยผมนะครับหลังจากนั้นยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่ามีใครอีกบ้างนะครับในฝั่งวุฒิสภานะครับแต่ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับอยากให้ท่านเนี่ยครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิก GPN นะครับเพราะ GPN เนี่ยครับเป็นเวทีสากลนะครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาทั่วโลกนะครับสามารถคอนเนคกันได้นะครับแล้วเมื่อท่านเป็นสมาชิก GPN แล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปเข้าไปหาข้อมูลเชิงลึกของ OECD ได้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับผมอยากเรียนเชิญครับเพื่อทำให้ทาง OECD เนี่ยครับเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยครับเราพร้อมแล้วครับที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ของเขาครับขอบพระคุณครับ
1: ก็ด้วยเวลาที่มีอยู่เพียงเท่านี้แต่ว่าเราตั้งชื่อไว้ว่า101เพราะว่าผมได้มอบนโยบายไปให้กับผู้อำนวยการสำนักนวัต

0: กรรมประชาธิปไตยเพื่อความยั่งยืนว่าการที่เราจะเข้าใจบทบาทตรงนี้ได้จบเนี่ยมันฉะนั้นเนี่ยเราดีไซน์เอาไว้เป็น101 102ขึ้นปี2ก็เป็น201 202จนกระทั่งจบที่401 402ทั้งหมด8เซสชั่น402ก็คือเพราะฉะนั้นระหว่างนี้จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการเชิญประธานรัฐสภาออสเตรเลียการเชิญรองเลขาธิการ OECD มาร่วมบรรยายซึ่งกำลังพยายามจะทำให้เกิดขึ้นในวันเดียวกันให้ได้จะได้เป็น102ที่ไม่ต้องลำบากผู้เข้าร่วมมากเกินไปแต่ว่าเท่าที่เข้าใจสำนักระบบเอาไว้ว่าถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมครบ6ครั้งจาก8ครั้งสถาบันก็จะออกใบรับรองเป็น KPI Certified OECD Practitioner ให้อย่างน้อยก็ให้ถือว่าเป็นคนที่มีทักษะและองค์ความรู้ในระดับหนึ่งของด้าน OECD แล้วก็เราจะพยายามจัดงานลักษณะนี้ครับแต่ว่าถ้าท่านสังเกตเราแทนที่เราจะเชิญปลัดกระทรวงเชิญเลขากฤษฎีกาเชิญเลขาสภาพัฒน์ซึ่งท่านก็พร้อมที่จะมาช่วยบรรยายให้แต่ผมได้ให้นโยบายไปว่าบอกท่านได้เรียนท่านเลขาทั้ง3หน่วยงานไปว่าเป็นคนที่อยู่หน้างานจริงๆคนที่ปฏิบัติจริงๆคนที่จะมาเล่าให้เราฟังกองแต่ละหน่วยงานมาสัก3ท่านเมื่อสักครู่ทุกท่านจะเห็นได้ว่าของแต่ละท่านคือคนที่เขาทำงานจริงๆเขาก็จะลงไปในรายละเอียดจะสามารถตอบคำถามจะสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงของให้กับทุกท่านได้สุดท้ายแล้วสถาบันพวก9ก็เป็นเพียงการดำเนินงานมาตรา8ที่ว่าให้งานด้านวิชาการของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวัตถุประสงค์นั้นครับก็ขอขอบคุณท่านประธานอนุกรรมาธิการ OECD ของทั้งสองสภาเป็นอย่างมากครับ
1: การสัมมนาเรื่อง OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD มาตรฐานสากลและกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกรัฐสภาสำหรับนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการผลักดันและสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายกับผู้แทนจาก OECD ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศในการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าค่ะและนอกจากนี้ก็ยังจะได้เกิดการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและท้ายสุดก็ยังจะได้มีการจัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากับรายการเสวนารัฐสภาได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: สส. อรงกตมณีกาศพรรคภูมิใจไทยมองโครงการที่ดันเด็กไทยก้าวสู่ยุค AI อย่างเท่าเทียมพร้อมพัฒนาทักษะนายแพทย์อรงกตมณีกาศสส. นครพนมพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

0: โรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลอำเภอเรนูนครและโรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการด้านการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีปัญญาในพื้นที่นายแพทย์อลงกตกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโครงการ THAI Passport ซึ่งนักเรียนจำนวนมากแสดงความสนใจและต้องการเข้าร่วมแม้ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะยังมีอายุไม่ถึง15ปีซึ่งตามเงื่อนไขปัจจุบันผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนเสียงจากเยาวชนสถานกายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุยังน้อยนักเรียนการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มที่มีการเรียนรู้ด้าน AI ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการประชาสัมพันธ์ฟังเสียงจากเยาวชนในพื้นที่จริงเพื่อนำความต้องการและข้อเสนอแนะไปประกอบการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลและ AI ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นและคอร์สจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI และลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลซึ่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่อายุไม่ถึง15ปีมีความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงรัฐบาลแจ้งผู้ประสบภัยไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้แล้วเตรียมบัตรประชาชนสัญญาเช่าและหลักฐานความเสียหายนางสาวลลิตาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคม2569สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปโดยตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 นถึง 10:00 นฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ลงทะเบียนและนัดหมายให้มารับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตอีกครั้งจึงขอให้ผู้ได้รับผลกระทบจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคโดยหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการขอรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตของประเทศและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาและกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดพื้นที่หารือถึงความท้าทายโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับดิฉันปัทมิประเทศไทยอยู่ในยุคของ AI นะระบบคลาวด์แล้วก็ 5G แต่ว่าใน 6G นั่นเองค่ะทางคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาก็เลยมีการจัดงานสัมมนานะระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยแต่ว่าก่อนอื่นไปรับฟ

อย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าในโลกปัจจุบันนะครับเรามีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญสำหรับก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเกษตรกรรมนะครับแต่ทุกท่านคงเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้มันเริ่มด้อยความสำคัญลงไปเยอะและท่านก็คงเห็นนะครับว่าทางด้าน geopolitics ตอนนี้เนี่ยมีการต่อสู้กันเยอะมากการส่งออกทางอธิบดีอเมริกาก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากๆนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับอยู่ทางด้านโลเคชั่นจะเรียกว่าด้านการเดินเรือและก็ด้านอื่นๆแต่ที่เราอยากจะพัฒนาต่อไปคือเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลเอคโคโนมีนะครับจะเป็นธุรกิจหรือเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาในหลายด้านนะครับที่เราจะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่างๆก็ดีมีบริษัทหลายๆบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราจะทำอย่างไรให้เขา transfer เทคโนโลยีให้กับคนของเรานะครับไม่ใช่มาลงทุนเสร็จนำเงินเข้ามาแล้วก็ส่งเงินออกนะครับซึ่งอันนี้ระยะยาวเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับทางด้านสังคมเราจะทำยังไงให้ประชาชนในสังคมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอย่างเรื่องไซเบอร์ครามซึ่งท่านประธานกสทช.พยายามต่อสู้มาตลอดนะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะครับถึงแม้จะมีการปราบกันไปเยอะทางกรรมาธิการก็พยายามผลักดันพระราชกำหนดออกมานะครับแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหานะครับ

0: ด้านเศรษฐกิจเราจะต้องยกระดับการทำงานของบุคลากรและก็ลดต้นทุนให้ด้านที่สำคัญก็พยายามผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายการลดกฎหมายที่ซับซ้อนและจะต้องใช้กฎหมายที่เข้ากับเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งท่านภาครัฐบาลภาคเอกชนนะครับมาช่วยกันคิดนะครับ
1: ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมให้การพัฒนาและยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยยกระดับศักยภาพเปรียบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมให้สามารถรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกที่ไม่หยุดนิ่งตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ประเทศไทยเนี่ยถ้าด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับท่านคงทราบดีนะครับว่าเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองใครนะครับในหลายๆเรื่องนะครับคนไทยเนี่ยมีการใช้โมบายแบงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกนะฮะท่านฟังไม่ผิดนะครับท่านประธานไม่ใช่ของอาเซียนนะครับไม่ใช่ของเอเชียของโลกนะครับเป็นแรงกิ้งของโลก QR code ขึ้นแท็กซี่ไปที่ไหนเนี่ยใช้ชีวิตสะดวกสบายมากถ้าเรื่อง QR แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้อันดับ4ของโลกนะครับสูงกว่าประเทศในหลายประเทศที่ท่านคิดว่าสูงสิออนไลน์เพอร์เชสนะครับเป็นของ via social คนไทยเนี่ยใช้ในสัดส่วนประชากรแล้วเนี่ยเคยใช้อันดับ1ของโลกด้วยซ้ำไปแล้วออกมาล่าสุดกลางปีเนี่ยลงมาหน่อยเหลืออันดับ4อันดับ3หรือ4ของโลกก็ยังสูงมากๆเลยนะครับแต่ที่น่าดีใจอีกอันนึงนะครับเรื่องสปีดอินเทอร์เน็ตของไทยเนี่ยโดยเฉพาะฟิกซ์ไลน์หรือที่เราเรียกว่าเน็ตบ้านเนี่ยปีที่แล้ว2025เนี่ยนะครับก็ยังได้อันดับ9ของโลกอยู่เป็นมาจากสปีดเทสนะครับเน็ตบ้านของไทยเนี่ยนะครับคงขายเน็ตที่เราลุ่มไปถึงแทบทุกหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะอำเภอไหนจุดไหนเนี่ยมีเน็ตที่เรียกว่าเสถียรและเร็วมากๆเลยนะครับถ้าไม่ท่านไม่เชื่อผมเนี่ยก็ไปถามสแกมเมอร์แถวพรมแดนเราได้นะครับเขาเอนจอยมากๆในการใช้เน็ตไฮสปีดของประเทศไทยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเราศึกษาร่วมกับทางสำนักงานกสทช.ศึกษาว่าจุดไหนพื้นที่ไหนที่ทางคอมเมอร์เชียลเขาจะไม่ลงไปเราศึกษาพื้นที่เหล่านั้นซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายขอบพื้นที่เหล่านั้นเราทราบดีว่ามันต้องการการอุดหนุนกับทางสำนักงานกสทช.แล้วก็ไปทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเข้าไปถึงแทบทุกที่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนมีแค่บางจุดบนเขาบนอะไรจริงๆที่ต้องเข้าไปไม่ถึงเพราะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปวางโครงข่ายก็ไม่มีประโยชน์เหลือน้อยมากๆแล้วในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่า high speed internet เนี่ยเข้าไปถึงครอบคลุมจริงๆโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็ยังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีๆอีก mobile broadband ก็คือค่ามือถือของเราเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับอันนี้ท่านไปอ้างอิงได้เลยมาจาก ITU International Telecom Union นะครับเป็นองค์กรที่กำกับดูแลด้าน

คลื่นความถี่ของโลกนะครับแต่ว่าที่ถูกกว่าเราเนี่ยคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียถูกกว่าเราแต่ถ้าท่านดูให้ดีนะครับของไทยเนี่ยสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือ500เมกะบิตเปอร์เซกแต่ของฟิลิปปินส์ที่ถูกก็คือแค่25เมกะบิตเปอร์เซกไม่ถึงครึ่งไม่ถึง1ใน10เพราะเรียกว่าถ้าระดับราคาระดับสปีดเดียวกันแล้วเนี่ยของเราเทียบได้กับเกาหลีใต้นะครับที่เร็วเท่ากับเรานี่น้อยมากๆในโลกนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เราสร้างมาจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเน็ตประชารัฐเนี่ยที่พูดไปเนี่ยนะครับที่วางโครงข่ายไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านเนี่ยมันก็ 4-5 ปีแล้วที่เข้าไปถึงดัชนีนึงที่จะเห็นภาพนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า Digital Competitiveness Index Ranking ที่จัดโดย AMD สำหรับประเทศไทยนะครับด้านดิจิตอลเนี่ยถ้าด้านเทคโนโลยีการจัด ranking ในเวทีระหว่างประเทศเองกับประเทศอื่นๆมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงตัวเรื่องบุคลากรของไทยเมื่อเทียบกับระหว่างประเทศแล้ว ranking เราเรียกว่าต่ำมากง่ายๆก็คือว่าดิจิตอล

นะครับใช้มาหลายปีด้าน AI เนี่ยอาจจะพูดไม่ได้มากนะครับเพราะว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเข้ามาก็ให้ Data Center ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ AI ก็จะเป็นกระแสลงทุนของโลกและเขาก็เชื่อว่าทุกประเทศก็จะทำเรื่อง AI Sovereignty กันเรื่องหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะภาครัฐนะครับเรื่องการแชร์ข้อมูลที่ยังยากอยู่นะครับแล้วเราก็รู้ว่าการที่จะทำให้ AI มีข้อมูลนะครับคือเป็นหัวใจสำคัญในการที่ทำให้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและใช้ประโยชน์ได้จริงก็ทำการมีการสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์และการผลิตในประสาทก็เป็นโครงการที่จะเราเรียกว่า THAI Passport ในแนวคิดก็คือว่าเราอยากให้มี AI ระดับ professional นะครับซึ่งถ้าต่างคนต่างซื้อเนี่ยหน่วยงานพันกว่าบาทแต่ปรากฏว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงทำเนี่ยนะครับเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่ารวมซื้อได้เหลือไม่ถึง300บาทต่อปีโมเดลอะไรก็แล้วแต่เรารวมเข้ามาซื้อนะครับซึ่งสามารถเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโมเดล AI อะไรก็ได้นะครับเราก็เชื่อว่าประหยัดได้อาจจะถึง 30,000 ล้านบาทถ้าทำโครงการลักษณะนี้แล้วเราวางแผนล่วงหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับข้อมูลที่คนไทยใช้นะครับถ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบ security ที่กระทรวงทำมาก็ยังไม่เคยมีการลีกเมื่อข้อมูลพฤติกรรมการใช้สามารถรวมที่เดียวกันได้อยู่ในประเทศไทยผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มหาศาลในการขับเคลื่อนด้าน AI ของไทยในระยะต่อไปนะครับไม่ใช่แพลตฟอร์มไปอยู่กับ Microsoft ไปอยู่กับ Google นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมีเวลาสั้นนะครับก็ยังเสนอครม.และครม.เห็นชอบนะครับให้มีคณะกรรมการในแห่งชาตินะครับภายใต้พรบ DE ต้องเข้าครม.ก่อนนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วแล้วท่านนายกลงนามไปแล้วนะครับสำหรับด้าน Data และ Cloud เนี่ยก็แน่นอนนะครับปัญหาก็มีความท้าทายก็เยอะนะครับเอาภาครัฐเลยแล้วกันเพราะตัวเองมาจากภาครัฐต่างคนต่างทำต่างคนต่างซื้อการ procurementจะไม่มีบุคลากรซื้อเทคโนโลยีบ้างนะครับนักวิชาการนักวิชาการที่จะมาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลถ้าจะมานักบุคลากรที่มาดูด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็ไม่มีนะครับหลายๆหน่วยงานเพราะต้องซื้อทั้งประเทศเนี่ยทุกกรมทุกกองก็ต้องซื้อแม้กระทั่งกรมเดียวยังมีหลายโครงการมาเนี่ยจากการจัดซื้อจ้างของเราเนี่ยเราซื้อได้โดยรวมซื้อเนี่ยได้ต้นทุนต่ำลง 30% ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทที่เราประหยัดไปแล้วเราประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทที่ได้ประหยัดแจ้งลงมาเราก็จะจัดสรรปันส่วนให้ท่านเรื่องคลาวด์เนี่ยคงทราบกันดีนะครับในปัจจุบันเนี่ย BOI เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการอนุมัติการลงทุนด้านคลาวด์เนี่ยประมาณ 800,000 ล้านกลายเป็น good problem ของประเทศนะครับในคลาวด์ท่านคงทราบดี connectivity ใต้พื้นดินเนี่ย infrastructure ด้านสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้ง data center นะครับประเทศที่ไม่ดูแล้วมีลักษณะที่มีความต้องการด้านคลาวด์ด้าน data service เหมือนประเทศไทยเหมือนรัฐบาลที่เราทำเนี่ยเขาก็อาจจะมองข้ามประเทศไทยไปกฎหมายด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้าน privacy กฎหมาย privacy จริงๆเกิดในกระทรวงหมดนะครับเกิดจากกระทรวงเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดมาแล้ว 4-5 ปีที่แล้วไม่ได้มีการผลักดันต่อเนื่องโจทย์เหล่านี้เนี่ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำคัญไม่ได้แพ้เหมือนอุตสาหกรรมในอดีตอุตสาหกรรมรถยนต์หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในอดีต AI ทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องเร่งทำทำไมต้องวางแผนทำไมต้องเตรียมเงินมหาศาลเวทีไหนก็ต้องพูดวันนี้เรารู้แล้วว่าหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แต่เราต้องทำถ้าไม่ทำก็จะตกขบวนหรือว่าจะเสียโอกาสอย่างสำคัญของประเทศนะครับ

เราเป็นเลกูเลเตอร์ไม่มีความท้าทายอย่างไร NBCT เนี่ยกสชเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับจาก traditional regulator ไปเป็น tech savvy แล้วจะต้องส่งเสริมไม่มี AI นะครับ literacy นะครับแล้วก็ต้องมี ecosystem digital ecosystem แล้วจริงๆกสชเป็นคนกำกับดูแลสิ่งที่เรียกว่า digital ecosystem ที่เราจะโตต่อไปได้ประชากรเรา

เกิดเนี่ยเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ64ล้านในปีต่อๆ income country นะครับ GDP ต่อ capita เนี่ยประมาณ US ดอลลาร์ถ้าเราแบ่ง ecosystem ออกเป็น2อันอันนึงก็คือ information อันนั้นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลและ purely เลยซึ่งเขาจะ handle cloud จะ handle นะครับทั้งหมดทั้งหลายนะครับของกสทช.นั้นเรา handle สิ่งที่เรียกว่า connectivity การเชื่อมต่ออันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญแล้วปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่มีไม่ได้ผมย้ำอีกครั้งนึงเราไม่มีไม่ได้แต่พรบ.กสทช.ซึ่งออกมานะครับ2553ไม่มีคำว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในพระราชบัญญัติเพราะมีอินเทอร์เน็ตการ connectเพราะฉะนั้นมีไฟเบอร์ออปติกเป็นพื้นฐานสำคัญมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับมีโมบิลิตี้และท้ายสุดก็มีคำว่า 5G แล้วอีกหน่อยคงมีคำว่า 6G และคำว่า 6E ให้ว่ามันคืออะไรการติดต่อระหว่างประเทศ connect กัน to subsea cable เรียกว่า 95% of traffic ทั้งหมดผ่าน subsea cable ตอนนี้เราจะมีอยู่ประมาณ12 subsea cable ขึ้นมาในประเทศไทยนะครับ carry traffic ขึ้นมาก็เยอะพอสมควรและคาดหวังว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับอีก 11-12 ซับซีเคเบิลขึ้นมาที่ระยองขึ้นมาที่ชุมพรขึ้นมาที่อีกหลายๆแห่งแล้วคนที่จะทำนะครับโป้จะเป็นคนทำเองแล้วเราก็มีการสื่อสารดาวเทียมครับเราก็จะมี 5G ซึ่งเราคุ้นกันแล้วตอนนี้โทรศัพท์เราไปไหนปุ๊บไปต่างจังหวัดเอ๊ะทำไมจังหวัดนี้ไม่มี 5G เหรอเพราะเราชักชินกับคำว่า 5G เดี๋ยวนี้เราคงเคยได้ยิน Starlink มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น low orbit ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เสริมนะครับอีกสักพักเราจะมีคำว่า 6E ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเชื่อมต่อกันเพื่อจะนำการเชื่อมต่อไปใช้ประโยชน์นะครับมันเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้เพื่อให้เกิดการทำงานอีกแบบหนึ่งการสำรวจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเข้าไปสำรวจ220กว่าล้านครัวเรือนพบว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ย 22.5 92.2% แต่ว่าเรามี connectivity ที่ไปถึงเกือบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้น connectivity นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกแห่งหนสปีดที่เราดาวน์โหลดได้คือตอนนี้235เมกะไบต์ per second ซึ่งถือว่าเร็วนะครับถ้าดูตาม definition ของ ITU เนี่ยถือว่า high speed internet ยังเป็น40เมกะไบต์ per second นะครับเราจะ consume data แล้วเราก็จะใช้ data เพื่อประโยชน์อย่างใดครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประมาณ 1,200 กิกะไบต์เปิด3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาด Data ซึ่ง Connectivity จะต้อง Provide ให้มัน Stable ให้มันเสถียร Infrastructure ที่เราพูดกันเนี้ยนะที่เป็นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องสายสื่อสารเรื่องคลื่นการที่ทำให้ Connectivity เนี่ยไปถึงทั่วทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเรื่องของ Data Center เพื่ออธิบายคำนี้ก็คือทัศนะอุจาดใช่ไหมครับอันนี้เป็นผลเพราะฉะนั้นสายที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นทั้งสายโทรศัพท์มันเป็นทั้งสายอินเทอร์เน็ตกสทช.เป็นผู้มีใช้สิทธิ์แห่งทางให้สิทธิ์ให้เขาพาดนะครับการไฟฟ้าเป็นคนที่ได้รับค่าเช่าคนรับจดกับคนรับตังค์คนละบัญชีมันก็พอกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงว่าหนึ่งเราตื่นขึ้นมาโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับผมก็ไม่เคยสังเกตจนกระทั่งมาเป็นประธานกสทช.นะครับจะทำยังไงให้สารสื่อสายสื่อสารเนี่ยจัดระเบียบให้ได้แต่ปัญหามันเยอะมากนะครับคณะรัฐมนตรีสมัยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมีมติครม.วันที่23พฤศจิกายนนะครับบอกให้จัดทำแผนการบูรณาการจัดสายระเบียบสื่อสารบนเสานะครับให้กสทช.เป็นสายใหม่คอนใหม่ดื้อสายเก่าทั้งหมดขนย้ายและทำลายแล้วค่อยมาตรวจรับและเบิกจ่ายมองภาระงานมันก็ชัดเจนดีนะครับที่มันช้าเพราะว่ามันมีนะครับคนเล่นอยู่หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับการไฟฟ้าต้องโอเคกับเราแรกๆไม่มีราคากลางนะครับเมื่อเรามีท้องถิ่นมีกทม.ที่จะต้องบอกเขาว่าเราจะเข้าไปเมื่อไหร่เรามีผู้ประกอบการนะครับเรามีผู้รับเหมาแล้วตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่าช้า

0: ครับการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคนครหลวงรับเป็นเจ้าภาพภาระงานทั้งหมดเราก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่กทมก็ประมาณ700ล้านบาทแล้วเราจัดสรรก็ประมาณไปที่จังหวัดอื่นอีก970ล้านบาทนะครับสิ่งต่อไปคือความท้าทายคือเอาสายสื่อสารลงดินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่งบประมาณเยอะมากแต่มันควรจะทำท่อที่ไฟฟ้าลงไปนะครับกับท่อที่สายสื่อสารลงไปมันคนละท่อนะครับมันคนละท่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดบูรณาการกันตอนเนี้ยผมคิดว่าเรามีปริมาณคลื่นให้ใช้สำหรับกิจการนะครับโทรคมนาคมยังพอเพียงอยู่มันไปได้ไม่ไกลแต่มันแคร์รี่อินฟอร์เมชันได้เร็วมากอันนั้นคือจุดประสงค์ของ 5G ซึ่งก็เราก็ติดตั้งเสาสัญญาณ 5G ในที่ใหญ่ๆได้อย่างมีความสำคัญนะครับครั้งสุดท้ายเรามีการประมูลเมื่อปลายปีที่แล้วเงื่อนไขก็คือจัดให้มีโครงข่ายครอบคลุมไปถึงแต่ละตำบล นะครับลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลลงได้สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบันเรามีโอกาสถามว่าคนที่อยู่ชายขอบให้เชื่อใจกันแล้วว่านะครับความเท่าเทียมทางดิจิทัลจะกระจายอยู่นะครับไฟเบอร์ออปติกก็จะกระจายไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็น500เมกะไบต์ per second ที่ไปตามโรงเรียนต่างๆไปตามรพสตนะครับไปตามศูนย์ยูโซต่างๆที่เห็นเอ๊ะเราคุ้มไหมเนี่ยถ้าเราจะทำ data center เพราะมันต้องใช้ไฟใช้น้ำเยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ใน EEC มีการขออนุญาตทำ data center เยอะเพิ่มขึ้น AI มันต้องมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ เราคาดหวังนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องมีความเสถียรมีความมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้ครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปฟังมุมมองนะคะสำหรับงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะคะถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบสารสนเทศและการสื่อสารครับ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น. 10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

คุณผู้ชมคะภายในงานสัมมนานะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอย่างเช่นกสทช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมมองนะคะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารกันค่ะ

ฝั่ง policy กับฝั่ง regulator เนี่ยจะเห็นว่ากลไกที่ทำเพื่อทำให้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยรุ่นหน้าเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องความท้าทายไทยก้าวไปข้างหน้ามันไม่จบอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าโดยความจริงโครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งที่เราหยุดพัฒนาไม่ได้ในฝั่งของด้านนิติบัญญัติ

0: เราอยากที่จะทำเรื่องการศึกษาว่าทำอย่างไรถึงจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาประเทศในยุคหน้าในเรื่องของการกำกับดูแลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเป็นคนกำหนดทิศทางบทบาททำรถแมพกฎกติกาต่างๆซึ่งจริงๆบางอย่างอาจจะเอื้อหรือไม่เอื้อต่อเทคโนโลยีในอนาคตจริงๆกสช.มีการปรับตัวตลอดเวลานะครับถ้าฟังทั้งท่านประธานกสช.หรือท่านเลขาธิการสช.มันก็เหมือนว่าเรามีพร้อมหมดละ 5G ก็มี 6G ก็กำลังจะไปอินฟราก็ดีมีสิ่งใดที่กสช.มองว่ามันเป็นความท้าทายและยังต้องทำเพื่อประเทศ
1: ที่เป็นไฟเบอร์ของบ้านเรากับไวเลสมันไประดับหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือคีย์เวิร์ดแรกคีย์เวิร์ดที่สองของทางท่านประธานพูดท่านก็บอกว่าการยกระดับของประเทศดีเราอยู่แรงกิ้งต่ำๆมาอยู่ในท็อปตัวเลขตัวเดียวของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับ6อันดับ7มันก็ยังถือว่าเป็นอันดับที่ต้นๆอยู่นะครับถามว่าโครงสร้างพื้นฐานเรามีความพร้อมในเรื่องฟิสิกอลในเรื่องของกายภาพมีเรียบร้อยแล้วที่ท้าทายต่อเนื่องจากณวันนี้ไปจะเห็นว่ารูปแบบของธุรกิจรูปแบบของการลงทุนไม่ว่าจะเป็น AI มีการพูดถึง AI มีการพูดถึง Data Center มีการพูดถึง Security มีการพูดถึง Privacy เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตามมาจากที่จะเห็นว่าเคิร์ฟของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเริ่มจากการทำกายภาพให้มีความพร้อมก่อนผมจะพูดในเซกเตอร์ของการกำกับสิ่งที่เรามองอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามองเป็น3ระดับเราพยายามมามองเป็น3ระดับนะครับคือระดับแรกคือระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นในเมืองที่เกิดขึ้นโครงสร้างที่สองที่จะไปซัพพอร์ตก็คือโครงสร้างที่ไปยังสู่ภูมิภาคระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับโครงสร้างที่สามก็คือระดับตำบลอำเภอที่มีถามว่าทำไมต้องกายภาพแตกต่างกันผมเรียนอย่างนี้ว่าในวันนี้เรามองว่าในจังหวัดที่ใหญ่ๆเรามีโครงสร้างทางกายภาพเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือนทุกไอดีของเลขที่บ้านวันนี้ในกรุงเทพถามว่าบ้านท่านมีฟิกซ์ไลน์ที่เป็นไฟเบอร์คอปเปอร์อยู่บ้างเป็น ADSL มีไหมเห็นปะไม่มี 99% ของเมืองจะเป็นไฟเบอร์เข้าทูเดอะโฮมหมดแล้วโพลิซีของเราตอนแรกจะเป็นการกำกับเรกูเลเตอร์จะมองว่าโอ้เป็นต้องเป็นกำกับว่าต้องทำนู่นห้ามทำนี่ทำนู่นมีข้อจำกัดนู่นทำนี้แต่ปัจจุบันเราจะเป็นการส่งเสริมและมีการส่วนร่วมให้มากที่สุดถามว่าทั้ง3ภาค3กลุ่มนี้ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเรียบร้อยแล้วการยกระดับแตกต่างกันที่ผมจะตามมายกระดับในแง่นี้ในเมืองวันนี้500 700 1,000 ต่อไปต้องยกระดับในจังหวัดในอำเภอเมืองในกรุงเทพเนี่ยเป็น1กิกให้ทุกจังหวัดลองจาก300 500ก็ต้องเป็น 1,000 เพื่ออะไรเพื่อรองรับบริการหนุนให้มีการลงทุนที่เพิ่มเติมมากขึ้นที่ไปยังภูมิภาคต่างๆผ่านโครงการไม่ว่าจะเป็นยูโซเราเองในพื้นที่ที่สามารถดำเนินเราผ่อนคลายในเรื่องการขอสิทธิทางเรามีการเจรจากับสิทธิทางสิ่งเหล่านี้มามันก็จะมีปัญหาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็คือการที่ซ้ำซ้อนการลดลุงหลังเราก็มีนโยบายที่บอกว่าต่อไปท่านต้องไปคุยกันก่อน2สามารถใช้บริการได้จริงๆอันนี้พูดในมิติของสายเคเบิลนะครับเรายังมีหลายวิธีโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานเราแบ่งเป็น3กลุ่มที่ผมบอกแล้วแล้วก็มีสักเทคโนโลยีแรกก็คือฟิกซ์ก็คือทางสายเทคโนโลยีที่2ก็คือ wireless ก็คือทางโมบายที่เป็นสันนิษฐานที่เป็นเราใช้กันอยู่ต่างๆก็คือเรื่องดาวเทียมเพราะฉะนั้น3แพลตฟอร์ม3ตัวเทคโนโลยีจะต้องควบคู่กันไปกับการกระจายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสิ่งที่เราต้องการให้มีการแชร์แอคทีฟมากขึ้นในโอเปอเรเตอร์ที่มีโคโลเคชันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ท่านไปแข่งกันบริการท่านไปแข่งกันเรื่องการแข่งขันในเรื่องการดูแลลูกค้าแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานควรจะต้องมีการแชร์กันในเรื่องของพาสซีฟกับแอคทีฟที่เกิดขึ้น
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เราท้าทายนะฮะแต่ต้องขอทางโอเปอเรเตอร์ต้องร่วมมือกันด้วยนะครับ
3: คือวันนี้ที่มาเองเพราะความท้าทายส่วนหนึ่งของ NT ก็คือส่วนที่ NT ต้องขับเคลื่อนไปซึ่งจะมีข้อจำกัดเยอะส่วนความท้าทายของประเทศเนี่ยก็มีอีกส่วนนึงที่อาจจะต้องให้ท่านช่วยพิจารณาผลักดันในหลายๆเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยมันควรจะแชร์

0: NT ยินดีนะครับที่จะแชร์อินฟราสตรักเจอร์ประเทศเราไม่ได้ด้อยเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เลยนะจากที่ท่านเวทาได้กล่าวต่างๆเนี่ยแล้วท่านคงประสบเองท่านไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยคุณภาพแตกต่างกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายเป็นบอร์ดแบนด์ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าไปแล้วเราลำคาญนะครับหมุนตามต่างจังหวัดเนี่ยท่านไปต่างประเทศท่านหมุนนานกว่านี้อีกเนี่ยไม่ได้มีประเด็นแต่ละโอเปอเรเตอร์ก็กลัวตกขบวนนะครับแล้วด้วย based on pricing เท่านั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนต้อง invest ลงไปเพราะไม่อยากตกขบวนแล้วก็ price มันสูงพอ price มันสูงปั๊บเนี่ยการขับเคลื่อนเลเยอร์อื่นๆเนี่ยมันเลยไปได้ค่อนข้างจะช้าจิมมาจินที่สูงสูงเนี่ยมันอยู่ on top คือ application นะครับคือ service layer ที่เหลือมันเป็นส่วนข้างบนซึ่งส่วนข้างบนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไปยังไงที่ไม่ให้ต่างชาติ infrastructure เราและ benefit ตัวที่อยู่เลเยอร์ข้างบนในส่วนของ submarine cable นะครับที่วิ่งเข้ามา international ต่างๆที่เป็น terrestrial เป็น submarine cable วิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเพื่อนบ้านที่เป็นมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะครับไทยมีประมาณ10ระบบณปัจจุบันนะครับ10ไม่เกิน12ระบบทั้งหมดของ NT มีมาสัก9ถึง10ประมาณ20ปีนั่นหมายความว่าจะ expire ในที่สุดหรือเทคโนโลยีไม่รองรับแล้ว capacity มันต่ำสิ่งสำคัญคือ diversity นะครับของเส้นที่เชื่อมเข้ามาในประเทศเนี่ยมันต้องมีเพียงพอจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งขนาดใหญ่เส้นเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ secure อย่าง NT เองเนี่ยเรามีตัวที่ขึ้นจะเป็นตรงศรีราชาเพชรบุรีสงขลาถึงเขาถึงสามารถจะขึ้นได้หลายเส้นมากเลยขณะที่เราแต่ละขึ้นแต่ละเส้นเนี่ยมันมี regulatory นะครับต้องไปขอกสทช.ก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือขอหลายจุดมากนะครับควรพิจารณา one stop service ไหมนะครับแล้วควรให้มันเป็น neutral นะผมไม่ได้บอกว่า NT มีแล้ว NT จะ protect ทุกอย่างผมเคยพูดเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า8ปีตั้งสมัยเป็นแคทบอกว่าในอนาคตคุณจะไม่เบเนฟิตหรอกจากเรื่องพวกนี้คนเนี่ยวิ่งเข้ามาข้างในแล้วคุณไปหาเบเนฟิตจากที่อื่นอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องกฎหมายเรื่องของต่างประเทศกับของไทยลองดูซิว่ามาเลเซียคนที่ลงซับมารีนเคเบิลก็คือมาเลเซียถ้าไปดูข้างหลังคือใครคือรัฐบาลแบ็กอัพประเทศที่จะสามารถรับสากิจลงก็ลงคอมเมอร์เชียลเทอมทำไมเราไม่มาคุยในภาพรวมนะครับเพื่อที่จะคอนโทรลในสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่สำคัญคือณปัจจุบัน data sharing อยากให้แชร์กันแต่ทุกคนเนี่ยกังวลไม่อยากจะแชร์แต่ท่านไปแชร์อยู่บนอะไรครับโน้ตบุ๊ก LLM อยู่บน Gemini อยู่บนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปสอบถามถ้ามันไปหมดเลยนะครับเพราะสิ่งสำคัญคือ data sovereignty นะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่ควรจะมีบทบาทหมายความว่า data เนี่ยครับในเรื่องของตัวที่เป็น AI เนี่ยมันมีหลายเลเยอร์ broadเลเยอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งเขาหรอกครับเราทำไงก็สู้เขาไม่ได้ก็ adopt ใช้ของเขาแต่เลเยอร์ข้างบนเนี่ยที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยนะครับไทย LM เนี่ยผมก็เห็นหลายท่านพูดถึงแล้วท่านทำแต่ท่านทำแบบเบี้ยหัวแตกคือนี่ก็ทำนั่นก็ทำในภาพรวมตรงนี้ต้องมี lead คือรัฐบาลตัวเองท่านก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละ vertical นะครับเรื่องของ health เรื่องของ logistic เรื่องของ energy ต่างๆเนี่ยมันควรต้องถูก protect ข้อมูลเขาไปทำขอมาขายท่านก็ต้องซื้อแพงๆมันแตกกลับมาที่อิสรภาพทางเทคโนโลยีของเราอะครับนะครับนั่นเป็นเหตุทำไม NT ถึงเข้ามีบทบาทตรงนี้แล้วเราบอกแล้วว่ากฎระเบียบ landing light เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญปล่อยเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้ใช่ว่าเฉพาะ NT เราอยากจะทำเรื่องของการ sharing infrastructure นะครับจะ set up joint venture ออกไปข้างนอกก็แล้วแต่แล้วเอาไรของเราเนี่ยไปทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมในมุมของผมยินดี
1: ในมุมมองของบริษัทที่เป็น global company ก็อาจจะต้องรบกวนคุณธนพงศ์นิดนึงอาจจะพูดทั้งในภาพรวมว่าการลงทุนของ NTT ซึ่งจริงจงใจเชิญมาเพราะว่าฉีกเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ในประเทศไทยเขามองจุดแข็งเรื่อง infrastructure เรามากน้อยแค่ไหนแล้ว
2: เราครอบคลุมนะครับในแง่ของ IT service เวลาเรามองการลงทุนเข้ามาผมก็คนไทยนะผมก็มอง2มุมว่าประเทศไทยจะได้อะไรนะครับเพราะ

0: อย่างเราอาจจะเห็นประเทศไทยเราเป็นคนที่ adopt เทคโนโลยีเร็วมากนะแต่เราเป็นแค่คนใช้เทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะ create หรือ co-create value นะครับของ capability ของคนไทยในการที่จะสร้าง value ขึ้นมามันก็จะลำบากถ้าเราจะมอง data center มันเป็นเหมือนกล่องหัวใจที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงสมองสมองมันก็คือเรื่อง service เรื่อง capability เจ้าหัวใจมาไว้ประเทศไทยเนี่ยเขาต้องดูอะไรบ้างนะแน่นอนอันดับแรกเลยคือ basic infrastructure ถูกไหมครับเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงหัวใจนะครับสำหรับเคเบิลที่พี่พูดถึงนะถ้าเรามี2เส้นกล้ามาไหมครับร่วมไปเส้นหนึ่งก็มีปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น readiness ของ infrastructure สำคัญมากๆนะครับในการที่ต่างชาติจะมาลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการไทยที่จะเริ่มลงทุนนะครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งแรกที่เรา consider นะสิ่งที่2ก็คือว่านะครับความสามารถในแง่ของ soft skill นะครับของ people ของคน talent ในประเทศนั้นๆนะครับว่าสามารถที่จะนะครับ retrain หรือ adoptสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ไหมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการที่เรามีรถที่ดีไฮสปีดแต่ขับเฟอร์รารี่ไม่เป็นนะครับตรงนั้นไม่ได้ช่วยนะครับซึ่งผมมองเนี่ยจะโลเคชันดีมากๆอยู่แล้วนะครับเราอยู่ทุกที่คอมมอนอินฟราสตรัคเจอร์มันก็เหมือนกับทรานสปอร์เทชันที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับคุณขึ้นทุกตึกทางด่วนคุณลงจุดได้แต่จุดเรื่อง data mobility นะครับเราจะซัพพอร์ตเรื่อง data mobility ยังไงเทคโนโลยีมันเป็น choices นะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมเองจริงแล้วมีดีแมนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาถูกจำกัดด้วยช้อยส์ที่เขามีคืออะไรนะครับคุณถูกบังคับให้ใช้สำรวมอย่างเดียว Data Center จะตั้งที่หนึ่งนะครับใช้เวลากับ process ในการขอใบอนุญาตพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง regulation เรื่องคุยกับเทศบาลเรื่องน่านน้ำการลากสำรวมเคเบิลทุกอย่างนะครับผมว่าภาคอุตสาหกรรมเราก็ต้องการนะครับจากการ support นะครับเรื่องความ speed agility กับความเร็วนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ fully deploy service ทั้งหมดนะครับมันยังมี service หลายๆอย่างที่มี limitation เพราะปัจจุบันนี้เวลาพูดถึง AI พูดถึง real time zoom นะครับจะ capability bandwidth มากกว่านี้นะครับเขาเริ่มเข้ามาคือก็เริ่มมี basic service ที่เข้ามามา serve การตอบสนองของประเทศไทยในการที่จะให้เขา expand ต่อจริงๆจะบอกว่าถ้าเทียบกันใน region แล้วเราก็เป็น very competitive ในประเทศไทยdata center ก็เป็น very hot topic มากๆนะครับที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนปัจจุบันที่สิงคโปร์เขาเข้มมากเรื่องการใช้พลังงาน
1: เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนแล้วครับเมื่อเช้าทางสตช.ก็พูดถึง BOI เราดีพอแล้วยังหรือว่าต้องปรับเกณฑ
0: ์คงบอกว่าเราอาจจะต้องมีการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับชัดเจนในด้านการลงทุนเวลาเรา engage กับ hyperscaler หรือว่า data player ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่มองแค่ว่าการลงทุนเท่าไหร่ยังไงนะครับผมว่า in the reality เรากำลังให้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยการที่เราส่งเสริมเขาเราจะสามารถที่จะสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ยังไงสิ่งที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยคนไทยเราเองนะครับเราได้อะไรจากตรงนี้นอกจากการที่การใช้ไฟฟ้าหรือว่าสิ่งเข้ามาใช้แล้วผมมั่นใจว่าการที่เขาเข้ามาลงทุนมันช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้าง ecosystem พอมี ecosystem ก็จะมีเงินลงทุนอย่างอื่นไหลตามเข้ามาอีก
1: การเปลี่ยนผ่านใน91ปีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านสำคัญนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเน้นในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ quality เป็นหลักความมั่นคงของเรื่อง connectivity ท่านจะเห็นการเปลี่ยนผ่านการ consolidation มากขึ้นการที่ fiber optic มันมีปัญหาเนื่องจากสายลบลุงลังเนี่ยมันก่อให้เกิดต้นทุนแฝงกับ operator จำนวนเสาที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 90,000 ต้นสาย fiber ที่ขออนุญาตเนี่ย 360,000 กิโลเมตรเส้นเล็กเส้นน้อยอย่างน้อยต้องมีของ NT 1เส้นถ้าเราประเมินสถานการณ์เนี่ยมีเสถียรภาพสูงเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งๆนะครับมันไม่ได้หายไปไหนมันดูแลรักษาได้ง่ายสปีดของไอ้ลมที่มามีพายุเนี่ยบ้านเรามันก็ไม่ได้เกิน100กิโลเมตรหรอกเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยมันก็สร้างแล้วก็คงอยู่ได้แต่สายเนี่ยเราถูกประเมินว่าผมอบรมกันก็คือเรื่องของฟอลต์ที่มันเกิดขึ้นสายขาดไปเพื่อให้การจัดระเบียบสายมันเป็นไปได้เนี่ยจะช่วยลดประเด็นปัญหาตรงนี
2: ้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของซิงเกิลท็อปเซอร์วิสหรือวินโดว์ในการที่จะขออนุญาตหรือไรต์ออฟเวย์

กฎหมายเนี่ยบังคับให้เราเนี่ยต้องไปยื่นขอกฎหมายท้องถิ่นทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นวินของอบต.อบจ.นะครับทั้งไฟฟ้าไฟฟ้าก็อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีกระทรวงคมนาคมอีกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ภาครัฐเนี่ยควรจะต้องบูรณาการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยไปยื่นให้หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ซึ่งมันเพิ่มทุนในการที่จะทำแต่ละทรานเซ็คชั่นมันควรจะต้องมีการใช้ข้อมูลจากไฟฟ้าหรือว่าใช้ข้อมูลซึ่งผ่านการกันกรองของกสทช.แล้วเนี่ยไปดำเนินการต่อส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็ให้เราเนี่ยจ่ายที่เดียวได้ไหมนะฮะจะให้จ่ายไฟฟ้าแล้วก็จะไปแบ่งหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะครับหรือว่ากรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นกรมบัญชีกลางน่าจะแบ่งกันได้บนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาเงินส่วนเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเนี่ยเราเอกชนเนี่ยเราไม่ได้ติดอะไรนะครับคุณจะแบ่งกันยังไงก็ได้จะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะยังไงแต่เราก็จ่ายให้ครั้งเดียวนะฮะถ้าจะปรับก็ปรับมาเราก็ไม่ได้ติดประเด็นอะไรแต่ผมก็เข้าใจว่าเรื่องนี้มันคงจะยากอยู่เพราะว่าศักย์ของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติซึ่งเท่ากันนะฮะมันอาจจะต้องใช้นโยบายจากทางรัฐบาลมั้งนะครับซึ่งก็ผมต้องน่าจะอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้กสทช.เป็นผู้ผลักดันนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนถูกคลอดออกมาจากกสทช.นะครับก็มีประมาณเนี่ยครับคือความต้องการของทางโอเปอเรเตอร์ในหลายๆรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดครั้งนี้ของวุฒิสภาแล้วก็อยากให้รีบฟอลโลว์อัพนะฮะโดยสรุปแล้วนะครับก็อย่าปล่อยผ่านอย่าทำเหมือนไฟไม่ฟางนะครับนะฮะ

0: ช่วงนี้จะพาไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศสภานะคะถึงแนวทางในการที่จะแก้ไขกฎหมายให้เกิดความทันสมัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเทคโนโลยี
1: อย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันมีความต้องการอย่างยิ่งนะครับเมื่อก่อนเราเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับซึ่งเรามี FDI เข้ามาในบ้านเรานี่เยอะมากนะครับแต่มันก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นพวกเรียกว่าโลเทคจะมากกว่านะครับเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเราหนีไม่พ้นนะครับเราต้องสู้กับต่างประเทศในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ทางด้าน geopolitics เนี่ยมันวุ่นวายวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลของเราให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น data center AI หรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะนักลงทุนเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับนอกนะครับที่เขาจะได้เพราะนั้นการสัมมนาวันนี้เราได้ข้อมูลจากนักวิชาการจากผู้ประกอบการอยู่เยอะแล้วทางกรรมาธิการก็จะนำข้อเสนอต่างๆมาเนี้ยไปสรุปเพื่อเสนอแนะทางรัฐบาลต่อไปครับ
2: ค่ะหนึ่งอย่างที่พวกเราเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกวุฒิสภาเราเป็นสภานิติบัญญัติใช่ไหมคะเรายอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายการขอใบอนุญาตใช่ไหมคะที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งวิทยากรทั้งเลกูเลเตอร์นะคะก็อยู่ร่วมกันบนเวทีนะคะซึ่งทุกคนก็ระดมสมองแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะว่ามันจะสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ยังไงเพราะยิ่งเราปลดล็อกได้เร็วเนี่ยนะคะมันก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการนะคะถ้าทุกคนเนี่ยนะคะเอาประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งการเข้าถึงอินฟราสตรักเจอร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะได้อย่างเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะต้องมีการแก้ไขมันก็จะได้ผลักดันได้เร็วขึ้น

0: การได้เร็วขึ้นเท่าไหร่จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากขึ้นด้วย
1: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือวันนี้ก็ประชุมร่วมกันเนี่ยได้รับเสียงจากผู้ประกอบการสมาคมภาคอุตสาหกรรมและเรกูเลเตอร์เนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีความวุ่นวายสับสนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเรามีสายเคเบิลใต้น้ำมากมายไก่กองวิ่งมาเต็มไปหมดเลยแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปัญหาอุปสรรคของสิ่งเหล่านี้คือกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนทำให้แทนใช้ประโยชน์ได้บางทีกว่าจะมาขออนุญาตหลายสิบหน่วยงานนะครับทำยังไงถึงกฎหมายต่างๆที่ล้าสมัยเนี่ยครับเอาออกตั้งแต่ก่อน2475ก็มีตั้งหลายฉบับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องมีการแก้ไขครับดังนั้นตรงนี้ทางผู้ที่สภาเนี่ยนะครับโดยท่านประธานของเราเนี่ยนะท่านเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วด้วยนะครับท่านก็ได้เห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าวเหล่านี้แล้วก็คิดว่าการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคที่ก้าวสู่ดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากและมีกระทรวงนะครับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ต้องการให้กระทรวงเหล่านี้ไปผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดนแต่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดครับ
2: ครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทุกฝ่ายเห็นพ้องกันนะครับว่าเราก็อยู่ในระดับแนวหน้าระดับต้นๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันมีคำพูดหลายคำอย่างเช่นคำว่าอธิปไตยด้านโทรคมนาคมอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าบรรดาAIทั้งหลายการเปิดโปงข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าเราไม่ควรจะมุ่งแต่แข่งขันกันเองนะครับเราควรจะแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อให้เราดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องเป็นดิจิทัลฮับอย่างแท้จริงทุกวันนี้เราก็เอาไปเป็นดิจิทัลฮับแต่ว่าปลายทางที่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นประเทศเพื่อนทั้งเวียดนามซึ่งทำจริงแล้วชัยภูมิเราถือว่าดีกว่าเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากก็คือว่าการสัมมนาในครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันนะครับทุกคนเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือกันคนที่ไม่กล้าพูดในวิธีอื่นวันนี้ทุกคนกล้าพูดในวิธีนี้เพราะว่าถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งเราสามารถที่จะขับเคลื่อนผลักดันได้อันนี้ทุกฝ่ายก็มองว่าสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มที่เรื่องของปัญหาพื้นฐานที่ประสบเรื่องของความสับซ้อนนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าเรามองว่าณวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแค่ทางผ่านแต่เราควรจะเป็นฮับในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตโดยเฉพาะให้คนไทยได้ประโยชน์จริงๆแทนที่เพื่อนบ้านจะได้ประโยชน์ไปอันนี้เป็นจุดแข็งที่คิดว่าน่าจะเป็นนิ่งไว้ที่ดีที่ทุกคนเห็นพ้องกันครับ
0: ใช่ค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสิทธิในการปักเสาที่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า right of way service นะคะอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นเพนพอยท์ที่สำคัญของผู้ประกอบการและตรงนี้ถ้าปลดล็อกยากมันคืออะไรคะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโทรคมนาคมนะคะถ้าเราไม่มีเสาสายมันจะเดินไปได้ไงใช่ไหมคะอยู่ๆจะไปปักก็ไม่ได้เพราะพื้นที่ทุกคนมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต่างๆต้องลดความซับซ้อนนะคะทุกคนต้องมาบูรณาการร่วมกันไม่ใช่แค่เรกูเลเตอร์อย่างกสทช.หรือไม่ใช่แค่โอเปอร์อย่างผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงหนักไปกว่านั้นค่ะมีเรื่องของอบต.เข้ามาเกี่ยวข้องอบท.เข้ามาเกี่ยวข้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสิ่งเหล่านี้คือการเก็บตังค์แต่ว่ามันเก็บจ่ายหลายทอดเนี่ยมันเสียเวลาสปีดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนโลกมันหมุนเร็วมากกฎหมายต่างๆประเทศไทยต่างๆนะคะแล้วก็เกิดความเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันคีย์เวิร์ด3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวปลดล็อกนะคะปลดล็อกความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นและจะทำให้เราสปินออฟไปข้างหน้าแล้วเราก็จะเป็นดิจิตอลฮับ
3: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานนิเวศเป็นอย่างมากนะครับที่พวกเราได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องของธุรคมของประเทศมาทั้งหมดทั้งฝ่ายเรกูเลตแล้วก็ทั้งฝ่ายโอเปเรตเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีดังที่ผู้ร้อยกล่าวไว้แต่เบื้องต้นผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับความท้าทายในวันนี้เมื่อทุกคนมารวมเปรตตักเรกูเลตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความท้าทายของประเทศที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องช่วยกันทำนั่นก็คือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละที่มานั่งอยู่นี่แหละวันนี้เราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่อนาคตกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่ต้องมานั่งพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาของชาติในเรื่องความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องทำงานด้านนี้กันต่อไปนะครับ
1: ผมเห็นว่าที่ท่านพูดเนี่ยที่ท่านวิทย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยคืออันนั้นอาจจะเป็นอีกบทหนึ่ง

0: ในการสัมมนาครั้งต่อไปนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับการช่อโกงออนไลน์มีเกิดขึ้นเต็มไปหมดดังนั้นแสงสว่างที่เราเห็นปลายอุโมงค์ต้องระวังนะมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แสงสว่างที่เป็นทางรอดแต่จะเป็นเหวก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปผิดทางก็ตกเหวไปเลยดังนั้นเป็นต้นนะครับก็ขอให้ต้องรอบคอบในการที่ดำเนินการด้วยครับ
1: ประเด็นเนี้ยถูกเลยนะคะว่าทุกวันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของการเข้าถึงมันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่เข้าถึงอย่างเดียวไม่ cover อย่างเดียวบางพื้นที่เข้าถึง cover แต่มันไม่แรงถูกไหมคะมันแบบไปแล้วเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทางกสทช.พี่ว่าเรื่องนี้เป็นความคิดที่สมาร์ทแล้วก็ฉลาดมากที่การประมูลล่าสุดอะค่ะถ้าเราจำกันได้นะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันมีกฎกติกาข้อหนึ่งเลยค่ะของกสทช.ว่าผู้ที่ประมูลได้นะคะจะต้อง coverage 5G coverage นะคะในพื้นที่ถ้าพี่ไม่ผิดคือ 80% นะคะ 80% ตรงนี้เป็นทาร์เก็ตและทุกคนเนี่ยต้องทำนะคะไม่ใช่เป็นไว้ต่อรองต้องทำและถ้ามัน cover อย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีการขีดเส้นใต้ remark ไว้ว่า 4G สโตก 5G นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่อง coverage อย่างเดียวละคุณภาพด้วยต้องหาพี่ก็จะดีใจและพวกเราก็จะสบายใจนะคะว่าการเข้าถึงนะคะของประชาชนกับโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเนี่ยดิจิตอลฮับอยู่ไม่ไกลละ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอีกหลายตัวนะไม่จำเป็นต้องเป็น 5G อย่างเดียวก็ใช้ได้
2: อีกเรื่องนึงสำคัญมากนะครับที่ประชุมสัมมนาบอกกันว่าเรื่องของดิสแอสเตอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาที่พบในที่หัดใหญ่ที่ต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการโทรคมนาคมจะก้าวหน้าอย่างไรก็ตามแต่โอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยได้รับโจทย์ว่าคุณจะมี disaster area สำหรับในการที่จะเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจตอบคำถามที่ตันเปอร์พูดนิดหนึ่งครับเรื่องของท้องถิ่นชนบทที่อาจจะรับได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยก็ถือว่าดีกว่าอีกหลายประเทศมากๆนะครับเขาให้มีความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับได้ว่าพัฒนาการดีมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ปัญหาจะแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าไอ้ความราชาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสวิตช์อัพอย่างไรทุกคนเห็นพ้องกันเลยขึ้นได้แน่ๆกับการสัมมนาครั้งนี้ครับ
3: ผมเสริมนิดนึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีดิจิทัลดีไวซ์เนี่ยซึ่งบ้านเราค่อนข้างจะแกปมันแคบแล้วล่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามผลักดันให้มันครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเรื่องการศึกษาเรื่องความปลอดภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็คงเวิร์กกันต่อนะครับ
2: ครับ
4: คุณผู้ชมคะไม่ว่าเทคโนโลยีจะมีการวัฒนคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาก็เห็นนะคะว่าณปัจจุบันทางด้านของเทคโนโลยีอยู่นะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกันค่ะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วนะคะดิฉันปัทมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: รู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วง

ทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการมองรัฐสภากลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับเราติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้หลังจากที่มีเหตุใหญ่เกิดขึ้นมาอีกครั้งในหลายสิบจุดนะครับแล้วก็เฝ้ามองพร้อมๆกับการตั้งคำถามว่ามันมีความหมายยังไงถ้าเกิดจะนับเรื่องเงื่อนเวลาหรือมันมีนัยยะเรื่องของจำนวนในการก่อเหตุชัดกว่านั้นถ้าเกิดเราจะพุ่งเป้าไปถึงกลุ่มที่เรารู้จักกันอย่าง BRN เขาต้องการจะสื่อสารหรือต้องการจะเล่นเกมอะไรเรื่องเราคนทั้งประเทศนะครับแล้วดูเหมือนว่าเราตั้งคำถามกับหน่วยงานของเราเรื่องการข่าวการใช้หน่วยความมั่นคงในการควบคุมสถานการณ์ต่อกรกับกลุ่มของผู้ก่อเหตุนั้นเราทำได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบเคียงกับงบประมาณที่เราจ่ายไปหลายสิบปีเป็น10-20ปีเมื่อเทียบกับที่มาเป็นเวลานานนะครับวันนี้เราจะได้คุยกันความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับส.ส.มนเทียนสงประชานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดูเหมือนว่าไม่ถึงกับจะเงียบจบซะทีเดียวเมื่อวานนี้ก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นมายอปัตตานี
1: ปัตตานี
0: ดูเหมือนกับการควบคุมสถานการณ์ค่อนข้างจะลำบากผมอยากจะถามท่านส.ส.แบบนี้มันลำบากตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุมันลำบากตั้งแต่ตอนที่พอเราจะได้การข่าวบ้างหรือแม้กระทั่งเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าคุมอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เราเกิดเหตุตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่23
0: ครับ
1: 4จังหวัดเลย
0: ฮะ
1: นะครับทั้ง4จังหวัดในพื้นที่ก็สงบนะครับแล้วก็ฝ่ายความ
0: ตรึงไว้ได้แล้ว
1: ตรึงไว้ได้หมดฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าทหารตำรวจ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเราเนี่ยเราไม่ประมาทเราก็ยังตึงอยู่ในพื้นที่ อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อคืนประมาณ2 ทุ่ม
0: ครับ
1: มันก็ยังได้มีเกิดเหตุขึ้นมาใหม่อีกอันนึงที่ปัตตานีที่ท่านนะครับไปครับ
0: ที่มายอนะฮะ
1: ที่มายอ
0: ก็คือถ้าเกิดเราจะคิดตามก็คือว่าทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังอยากจะแสดงออกอยู่อยากจะก่อเหตุให้มันดูว่าอย่างนั้นแต่ในภาพรวมเนี่ยเราคุมแล้ว
1: คุมแล้วคุมได้หมดนะครับ
0: ครับท่านบอกว่าเรื่องของการข่าวเนี่ยอาจจะฟังจากหลายสื่อก็ได้หรือจากฝ่ายความมั่นคงให้ข่าวมาว่าเราก็ละแค่ละคายรู้ข่าวมาพักใหญ่ๆด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: หรือแม้กระทั่งรู้มาถึงสภาเลยขนาดนั้นไหมฮะ
1: ครับก็ดาโคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่สภาจะปิดเนี่ยผมก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย

0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็ผู้อำนวยการข่าวกองแห่งชาติและในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพูดคุย
1: ตัวแทนฝั่งเรา
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นมันก็เกิดแต่ไม่เหมือนวันนี
1: ้มันยังไม่ได
0: ้ยังไม่รุนแรง
1: เป็นรัวเป็น
0: ยัง
1: หลายสิบจุดขนาดนี้แต่เรารู้สึกแล้วว่ามันมีสัญญาณว่าเอ๊ะมันปะทุปุปะปุปะขึ้นมาระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แ
0: ล้วเดือนนี้เดือนสิงหาที่เกิดมันมีวาระพิเศษนะ
1: เลยหลายอย่างเลยถ้าเกิดจะนับย้อนไป
0: ของเข
1: าน
0: ะครับไม่ว่าวันเสียชีวิตของ
1: ฮายีสุหลง
0: แล้วก
1: ็วันก่อตั้งกลุ่มใช้ได้ก็คือว่าเอาเงื่อนเวลามาเล่นกับจังหวะนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ในเดือนนี้
1: ซึ่งเราก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันต้องระวัง
0: เราก็ระวังกันอยู
1: ่
0: แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุวันไหนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้ทางแม่ทัพภาค4
1: ครับ
0: ก็ได้ปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงเลยของเถื่อนที่เราเห็นตามข่าวใช่ไหม
1: ก่อนที่จะมีเหตุ
0: ก่อนที่จะมีเหต
1: ุครับ
0: เนี่ยมันคือปัญหาชายแดนภาคใต้เราเกิดมาตั้งแต่พ.ศ. 2567วันนี้พ.ศ. 2569
1: ตั้งแต่42
0: ปี
1: ตั้งแต่47ป้นปืนฮะ
0: ใช่22ปี
1: ครับ
0: มันมีความซับซ้อนทับซ้อนหลายเรื่องแต่ในครั้งนี้ที่เกิดทีเดียว70ข่าวกองมาว่า76จุดเนี่ยในวันเดียวกันในตั้งแต่2ทุ่ม
1: ครับ
0: วันที่22ถึง23 6โมง76จุดมันบ่งบอกอะไรหลายอย่าง
1: ยังไงฮะ
0: ก็แบบว่า1ที่ผมพูดไปว่าผ่านของเถื่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็มีเรื่องมาประมวลแล้วเราได้พูดคุยกับผู้แทนราษฎรที่อยู่ในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ
1: ทำงานอยู่กับท่านนี่แหละ
0: ครับ
1: uh-huh.
0: ก็มีท่านณัชนนท์ศรีก่อเกื้อนี่อยู่สงขลา
1: ครับ
0: แล้วก็มี
1: ชื่อให้ครบก็ได้นะก็มีเวลาสำหรับคนสำคัญจะเกี่ยวข้องและให้ข้อมูลมา
0: ท่านพอซีมอมามุด
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นรองประธานคนที่4
1: ครับ
0: แล้วก็มีติรุธนี่ก็เป็นสสปักใต
1: ้
0: ปัตตานี
1: ครับ
0: นะภูมิใจไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีที่อยู่ในเหตุการณ์ยังมีท่านสัมพันธ์มายูโซนี่อยู่ยะลานาราธิวาสอย่างเงี้ยผมพอเกิดเหตุปั้งผมก็โทรเลยโทรไปถามว่าพอมันเกิดทีเดียวทั้ง 3-4 จังหวัดเลยนะครับมันก็มียะลาปัตตานีนาราธิวาสแล้วก็ยังมีสงขลา
1: บางพื้นที่
0: จุดหนึ่งวันนั้นที่ผมโทรไป
1: ร
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็ให้ท่านณัชนนท์ศรีก่อเกื้อเพราะท่านอยู่สงขลามันใกล้กับท่านคอซีที่อยู่พื้นที่ติดกันปัตตานีอย่างเงี้ยก็ให้ท่านเข้าไปเลยในพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วเราก็ได้รับข้อมูลว่ามันครั้งนี้มันมีการเมืองเข้ามาด้วยมันมีเรื่องการเมืองด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องแล้ววันที่27ที่จะถึงเนี่ยเรียกประชุมนัดพิเศษ
1: ฮะ
0: เพื่อจะหาข้อมูลเพราะในปากใต้เราที่ผมบอกว่ามันทับซ้อนกันมา22ปีมันให้ตรงจุดเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเราไปทําโดยที่เราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันปัญหาอะไรต่างๆมันจะตามมาอีกเยอะก็22ปี
1: อ
0: ่ะมันแก้ไม่ได
1: ้
0: มันแต่วันนี้รัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจสูงเลยโดยคณะท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยของผมด้วย

0: ท่านถึงได้ดูเองท่านดูเองในเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แบบเมื่อเนี่ยก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันเนี่ยท่านก็ไปมาเลเซียท่านก็ไปอินโดนีเซียท่านก็เอาปัญหาเรื่องนี้ไปคุย
1: ได้คุย
0: เพราะผมได้คุยกับท่าน
1: เกี่ยวกันไหมมีเงื่อนเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่
0: ไม่มีหรอก
1: นายกไปอะไรอย่างนี้มีว่ามันเป็นการตอบโต้เป็นเรียกชั่นอะไรลักษณะนั้น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
0: มันคือเราเนี่ยเราก็มัน22ปี
1: ม
0: ันอะไรคืออะไรใช่ไหมเราก
1: ็นายกรู้นายกให้ความสำคัญ
0: ใช่เพราะท่านดูเองนะเนี่ยถึงไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงท่านลงมาดูเองเลยเพราะท่านสนใจ
1: ท่านศิหศักดิ์ดูอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: ไม่นายก
1: น
0: ะครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านปิดโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมว่าคือพอเวลาอธิบายเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้เนี่ยหลักที่เรามองกันในภาพใหญ่ก็คือเรื่องของกลุ่มก่อเหตุอุดมการแบ่งแยกดินแดนแต่พอมาตอนระยะหลังเวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานมันก็จะถูกอธิบายโดยเรื่องของภัยแทรกซ้อนเช่นสินค้าผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีอันนี้ก็
0: ใช่เมื่ออาทิตย์ก่อนไงเมทัพภาคที่ก็จับบุหรี่เถื่อน
1: ใช่ใช่
0: แล้วเงินต้อง18ล้าน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: เนี่ยหลายปัจจัยงบประมาณก็มีปัญหา เพราะเรา22ปีเนี่ยงบประมาณลงไป500,000กว่าล้านเยอะนะป
1: ี
0: หลายเนี่ยก็มีปัญหา
1: ที่
0: เราศึกษาตั้งแต่ผมมารับเป็นประธานผมก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องเจอเรื่องนี้ผมก็ศึกษามาตลอดว่ามันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: ใน22ปีเหตุการณ์มันเกิดมาเป็นหมื่นๆครั้งผมก็มานั่งดูประมวลดูต่าง
1: ๆ
0: นะครับแบบครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนครั้งต่อๆครั้งที่ผ่านมาเป็นหมื่นๆครั้งครั้งนี้หนึ่งไม่เจาะจงเอาชีวิตพี่น้องประชาชน
1: ไม่เห็นถึงขั้นจะไล่ฆ่าใครอะไรไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะ
0: แต่ก่อนนี้มันจะเป็นอย่างนั้น
1: ฮะ
0: แต่เผารถใช่ไหมทำลายเสาไฟมีอันเดียว
1: ต้องแปลความ
0: มันผมก็ว่ามันก็ต้องมี
1: ให้น้ำหนักขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: เขา
0: ท่านก็บอกว่ามี
1: ดูซิว่าจุดก่อเหตุกลุ่มการเมืองอะไรยังไงไม่ได้ระบุอะไรยังไงซึ่งนักข่าวก็ไปไล่ดู
0: ก็ทำด้วย
1: ฮะ
0: กะยะลาก็กล้าทำ
1: อ๋อมีกล้าทำด้วย
0: ใช่ยะลาก็สัมพันธ์มายูโซกับน้องชายแล้วก็ของเราก็ยังมีคนภูมิใจไทย
1: มีความหมายไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสารของรัฐ
0: เราดูจากเหตุการณ์ที่ผมบอกมันครั้งนี้มันแปลก
1: ๆเอาแบบเห็นตรงหน้าแล้วกันไม่ได้สันไม่ได้จินตนาการมากด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ของการเมืองก็ต้องการสื่อสารกับทางนี้ต้องการสื่อสารกับรัฐบาล
0: แล้วมันกำลังจะมีไม่มันกำลังจะสภาจะเปิดวันที่25แล้วก็กำลังจะมีการไม่ไว้วางใจมันคิดได้เยอะนะ
1: ยังไงอ่ะหมายถึงว่าคล้ายๆ
0: ทำให้คือทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจในรัฐบาล
1: หรือเปล่า
0: อะไรอย่างนี้มันคิดได้หมด

0: ธรรมนูญเลยแล้วท่านไม่ต้องไปคิดเลยว่า16จังหวัดเลยมีอะไรมาพูดคุยกัน
1: ในกระบวนการนั้นอยู
0: ่ใช่
1: เราอยู่ระหว่าง
0: และรัฐบาลเราก็ได้ตั้งคณะพูดคุยอยู่แล้วนะ
1: อัน
0: เนี้ยเราตั้งแล้วพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเจรจานะครับพอกมาแล้วมันซับซ้อนทับซ้อนมันละเอียดต้องพูดคุยกันไอ้เรื่องของเถื่อนไอ้เรื่องยาเสพเรามุ่งไปมันจะได้ตรงจุดตมกันหมดเลย
1: ถูกหลายคนโดยเฉพาะนักวิจัยข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องมองให้ชัดว่าเรื่องนี้เรื่องอะไร
0: ใช
1: ่นักวิชาการก็ยังให้น้ำหนักกับเรื่องของ อุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนเป็นเรื่องใหญ
0: ่แต่ใช่ที่ผ่านมาใช
1: ่ไม่ถึงตอนนี้ด้วยไม่ถึงรอบนี้ด้วย
0: ตอนนี้มันก็มี
1: หลายคนก็ยัง
0: มันผสมไ
1: หมอย่างสมมติว่าการก่อเหตุเนี่ยใช่คนหลายร้อยนะฮะ
0: ใช่76จุดเนี่ยนะผมมาคำนวณจุดละ3คนมั่ง4คน
1: มั่งหรืออาจจะมากกว่านั้น
0: 5คนมั่งนี่ก็ 2-300 แล้ว 3-400 แล้วเพราะมัน76จุด
1: แสดงว่ามีจำนวนอ่ะมีคนเติมเข้ามาหรือมีคนทำงานอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่จับภาพใต้กล้อง CCTV ที่หน้าเซเว่นเห็นไหม
1: ครับ
0: นั่น 6-7 คนนะที่ไล่พี่น้องประชาชนว่าไม่เกี่ยวแหละบอกมาใช้คนมากและการทำงานครั้งนี้ทำงานอย่างมีระบบมีการวางแผนทั้ง76จุด
1: ครับ
0: มันแปลกนะผมนึกว่ามันแปลก
1: เราได้การข่าวแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงได้มีการแจ้งไปยังพื้นที่ว่าหน่วยความมั่นคงของเราก็ต้องระวังเดี๋ยวอาจจะมีการก่อเหตุเรื่อง
0: แล้วระวังข่าวกองเนี่ยเขาได้มา 2-3 เดือนแล้วแต่เราก็ไม่รู้
1: อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ร
0: ู้แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่มากราดยิงไงไหม
1: ครับ
0: กราดยิงที่ด่านเราเสียผู้ปฏิบัติการไปทั้ง 3-4 คนมันหลายเรื่องมันพันกันไปหมดเลยเนี่ย
1: ส่วนใหญ่เราจับผู้ก่อเหตุไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได
1: ้ก็หลบหนีเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนที่ติดกัน
0: ครับ
1: มันก็ดูเป็นการทำงานที่มีแบบแผน
0: ใช่ครั้งเนี้ย
1: มีทั้งแบบแผนมีทั้งจำนวนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
0: ใช่
1: ที่ก่อเหตุ
0: ใช
1: ่แล้วก็ทุนรอนอีกมหาศาล
0: ใช่นี่ก็ทุนรอนเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จะมาจากการค้าของเถื่อนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยยาเสพติดอะไรเงี้ยเ
1: รา
0: ก็ว่ามันใช้เยอะเนี่ย
1: ในกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยยังให้น้ำหนักเรื่องของกลุ่ม BRN
0: ครับ
1: อุดมการแบ่งแยกดินแดนเป็นน้ำหนักหลัก
0: ครับ
1: หรือท่านมองว่าไอ้เรื่องซ้อนๆเข้ามาที่เป็นลักษณะงานจ้างอย่างการก่อเหตุเพื่อกลบเรื่องของหนีภาษีเพื่อตอบโต้เรื่องผิดกฎหมายอะไรเหล่านี้เนี่ยยังให้น้ำหนักจุดไหนมากที่สุดยังเป็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนอยู่ไหม
0: อันนั้นเป็นหลักอยู่แล้ว
1: เป็นหลักอยู่แล้วแต่ไอ้พวกนี้ซ้อนเขาแล้วไอ้พวกที่ผิดกฎหมายนี่เป็นจุดหล่อเลี้ยงได้ไหมเรื่องทุนรอน
0: ได้เลยเพราะนี่จับแค่ที่ท่านแม่ทัพภาค4ค้าของเถื่อนนี่กี่วันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เห็นไหมล่ะบุรีได้ยันคิดเป็นเงินนี่โอ้โหเป็นร้อยล้านนะแล้วยังได้เงินสดอีกต้อง18ล้านไอ้เงินสดไปค้นในจุดที่เราคิดว่าเป็นคนนี้คนนี้เป็นคนที่บ้านเนี่ยเจอเงินสดเจออะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็เป็นมันผมบอกแล้วมันทับซ้อนเยอะ
1: ครับครับ
0: แต่รัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจเราทำงานมาเยอะกว่านี้ในเรื่องอย่างเงี้ยมาหาคำตอบหาข้อสรุปให้ได้ว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมันแก้ไม่ตรงจุดอะไรตามมาเยอะ
1: ครับ
0: ในเรื่องปากใต้มันละเอียดอ่อน

0: มาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเรียกทั้งหมด6หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ก็วันที่27ที่จะถึงเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ27ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ผมก็ได้เรียก6หน่วยงานก็เอาตรงๆเลยคราวนี้ผมไม่ไปเชิญที่
0: ไม่เกี่ยวละ
1: ไม่เกี่ยวแล้ว
0: ผมเอาตรงๆเลยคราวนี้จับมือมาคุยเลย
1: ผมก็1ก็เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.
0: ครับ
1: แล้วก็เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรไทย
0: ครับ
1: ก็คือกอรมน.นะครับแล้วก็เลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ครับ
1: นี่ก็สอบต.ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นผอ.กรมน.ภาค4แล้วก็ผู้บัญชาการแล้วก็ผู้อำนวยการข่าวกองแห่งชาติ6หน่วยงาน
0: ในบทบาทของกรรมธิการเนี่ยเรียก6หน่วยงานความมั่นคงจะมาคุยกันวันที่27นี
1: ้
0: เพื่อถามไถ่ถึงสาเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะหรือพยายามซักสืบหาต้นตอว่าเอ๊ะเราละหลวมตรงไหนต้องขันน็อตหรือจะต้องส่งต่อว่ามีการลงโทษเอาผิดเอาถูกกับหน่วยงานในพื้นที่อะไรอย่าง
1: เง
0: ี้ย
1: เราต้องมาทบทวนในเรื่องข่าวกองก็ดีในเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้ป้องกันแล้วก็สกัดกั้นให้มันทันกับเหตุการณ
0: ์
1: ให้ได้เราต้องทำงานผมคิดว่าเราต้องทำงานเป็นเอกภาพ
0: ครับ
1: ต้องมีการบูรณาการกันให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นเรา22ปีมาเนี่ยเราก
0: รรมธิการอยากให้มีความคืบหน้าอยากให้มีความคืบหน้า
1: เพราะฉะนั้นฐานะกรรมธิการเราเนี่ยเราก็มีขอบเขตของเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
0: ก็ไม่ได้ไปลงแท้เขามั้ง
1: ใช่
0: ไม่ได้ไปทำอะไรชี้ย้ายใครอะไรเขาไม่ถึงขนาดนั้น
1: เราเนี่ยหาข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้รัฐบาล
0: ครับ
1: ไปแก้ไขแบบเร่งด่วนแล้วก็ในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ประสานงานได
0: ้ครับ
1: นะครับไอ้ตรงเนี้ยจะให้เราทําประสานยังไงในเรื่องการแก้กฎหมายอะไรที่มันยังทํางานไม่สะดวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราพร้อมเลยเรายินดี
0: ถามหน่อยสิฮะว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยโทนที่เห็นแสงสําคัญเลยว่าน่าเดินไปที่สุดคือเรื่องอะไรก็เห็นปัญหาแล้วใช่มั้ยฮะเห็นรูปแบบเห็นอะไรหลายๆอย่างก่อนเกิดเหตุนี
1: ้มันก็แบบ
0: เรามุ่งไปตรงไหนมุ่งไปที่คุยกันมุ่งไปที่เอ๊ะเราน่าจะมีความแข็งแกร่งกว่านี้ในการที่จะไปตัดเงินตัดทอนช่องทางน้ำเลี้ยงหรือว่าจัดการเรื่องหน้า
1: เจ็ดนี่เราจะต้องหาคำตอบ
0: ว่าจะเอาทางไหนสักทาง
1: ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ชัดเจนและเราก็ถึงจะมาต้องมาวางแผนแล้วก็มาทบทวนไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะมันซับซ้อนมากเราต้องหาจุดให้ได
0: ้
1: เราถึงจะแก้ได้ถ้าเราไม่มีประเด็นที่ชัดเจนแล้วเราเดินไปอย่างเงี้ยมันสเปะสปะแล้วมันละเอียดอ่
0: อ
1: นแล้วปัญหาต่างๆมันจะตามมา
0: เพราะมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดบอกว่าเป็นอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนมันก็แบบนึง
1: ไอ้นี่ชัดเจนอยู่แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหนักไปอยู่ตรงไอ้อะไรนะตอบโต้เรื่องของหนีภาษีเรื่องของผิดกฎหมายมันก็คนละโทนกันนะ
1: ก็ใช่ครับผมถึงบอกมาให้ชัด
0: แบบกันนะ
1: เอาให้ชัดไง
0: ฮะ
1: ครั้งนี้เอาให้ชัดเลยเพราะมันเกิดตรง4จังหวัด7
0: มันจะต้องรู้แล้วเพราะมันเป็นการตอบโต้ที่รุนแรง
1: ใช่มัน22ปีไม่เคยเกิดอย่างนี้แต่ครั้งนี้มันทีเดียวเลยมันอย่างทองทับเลย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยอย่างนี้เรารู้แล้วเราก็รู้แล้วเนี่ยวันเนี้ยแต่มันพูดยังพูดไม่ได้เพราะมันข้อมูล
0: แต่ปมที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องการเมืองเท่าที่คุยกันเน
1: ี่
0: ยเน็บเข้ามาว่ามันมีเรื่องการเมืองต่อไป
1: เราดูจากเหตุการณ์ไงเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิดทั้ง4จังหวัด76จุดมันเฮ้ยเขาไม่ได้มุ่งหวังเอาชีวิตพี่น้องประชาชน
0: แต่อยากให้มัน
1: อันตำรวจที่เกี่ยวข้อง
0: อ่
1: ะเผาเสาไฟฟ้า

0: ของ VTTV มันมีจุดเดียวนั่นเองที่เป็นของประชาชนแบบที่ผมกราบเรียนท่านสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับถ้าเกิดท่านดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็คิดตามได้แหละว่ามันมีจำนวนคนก่อเหตุมันมีเรื่องของเงินทองเรื่องช่องทางการหลบหนีมันมีเรื่องการจับของเราที่ทำได้มากน้อยขนาดไหนทุกอย่างมันถูกคิดขึ้นมาในข่าวสารนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วต่อไปเราจะทำยังไงช่วงหน้าของมองรัฐสภาครับ

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
5: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
7: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยสุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่เกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
9: ่เราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: เองปัญหาที่การที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุม 9:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: กับผู้สู่รายการมองรัฐสภาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปคันกับเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องที่คณะกรรมการจะมีการติดตามคุยก็คือกรณีของเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอันนี้เป็นข่าวสารนะครับเป็นข่าวสารที่เกิดความไม่ชัดเจนขึ้นในระหว่างความขัดแย้งว่าเราไปกราดยิงใส่ประชาชนแล้วก็การพิสูจน์หรือทำให้ชัดเจนก็ทำได้ลำบากมันพอข่าวสารที่มันไม่ชัดเจนในสถานการณ์ขัดแย้งเนี่ยมันสามารถนำเป็นขยายผลให้ลุกลามได้อยู่เสมออ่ะท่าน
12: ถูกต้อง
11: มีมุมมองยังไงเรื่องนี
12: ้ถูกต้องถ้าเวลาเนี้ยเมื่อตอนเช้าทางคุณหมอผ
11: ู้
12: อำนวยการโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ที่ถูกยิง
11: ครับ
12: ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าวิถีกระสุนที่ยิงที่ผู้ได้รับ
11: บาดเจ็บใช่ไหม
12: บาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่มาจากไม่ได้มาจากบนเฮลิคอปเตอร์หรอกเพราะเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กองทัพบกก็ได้ออกมาแล้วเมื่อเช้า
11: ครับ
12: ไอ้โฆษกกองทัพ

0: ก็ออกมายืนยันว่าคริปโตเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาไม่ได้ใช้ในเรื่องการปฏิบัติการใน1ในเวลากลางคืนนี่ก็บินยากตำหลักห้ามบินด้วยใช่ไหมคริปโต2เราถ้ามีการปฏิบัติการเนี่ยเดียวเขาไม่ยิงไงคริปโตก็ต้องยิงแบบเป็นกลุ่มเป็นอะไรแบบที่เราเคยเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆครั้งอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทางคุณหมอที่คือคริปโตถ้ายิงโดนมากมันจะเป็นปืนกลเป็นกืนอะไรรัวๆไง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือฟันธงได้แล้วแหละว่าไม่เหตุการณ์นี้ไม่จริง
0: ไม่จริง
1: ไม่จริงแต่ว่ากว่าที่ข่าวสารจะได้อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจเนี่ยกับตอนที่ข่าวที่เราเรียกว่าเฟซนิวหร
0: ือ
1: การปั่นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันทิ้งช่วงกันนานพอสมควรนะ
0: เรื่องนี้ถามพอได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมจะออกมาแถลง
1: พอมีเหตุขัดแย้งปุ๊บมันชอบมีข่าวลักษณะเนี้ย
0: ใช่
1: เพื่อที่จะไปขยับขยายต่อทำให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐหร
0: ือ
1: ว่าเปลี่ยนฝั่งฝักเปลี่ยนฝ่ายอะไรเงี้ยมันมีมาเสมอ
0: ใช่
1: ซึ่งต่อไปเราต้องตอบโต้เร็วสมมติว่าพูดถึงเกมข่าวเราต้องตอบโต้เร็วแล้ว
0: ใช่ครับผมถึงบอกว่าต้องเรียกมาทบทวนใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: ในเรื่องข่าวกอง
1: ครับ
0: นะครับเราต้องรวดเร็วและแม่นยำเราถึงจะปกป้องเราถึงจะแก้ไขได
1: ้ครับ
0: เราถึงจะปกป้องสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องเร็วแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยมันต้องทำงานแบบมีเอกภาพแล้วก็ต้องทำงานแบบมีบูรณาการกันอ่ะ
1: ครับครับแพ้เข้าไม่ได้เรื่องข่าวสาร
0: ไม่ได้
1: ต้องไวหน่อย
0: มันเรื่อง
1: แล้วก็ให้ความกระจ่างรวดเร็ว
0: ใช่มัน
1: ครับ
0: แล้วท่านนายกเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญอย่างถึงไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงอ่ะครั้งนี้ไม่มีน
1: ะ
0: ท่านดูเองเนี่ยเราไม่ท่านไม่สนใจ
1: ครับ
0: นะครับท่านบอกเดี๋ยวท่านดูเองมีอะไรจะได้แก้ไขแบบรวดเร็วสั่งการได้เพราะเรามีไอ้ความมั่นคงนะครับเรามีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงรองรับที่พร้อมจะปฏิบัติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ท่านรัฐบาลสั่งโดยการนำของท่านนายกท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับท่านถึงได้ตั้งนะครับท่านดูเองเลยไอ้ความมั่นคงเนี่ย
1: ครับถึงเวลานี้เนี่ยใกล้รอบของการพูดคุยหรือยังมันเป็นช่วงเวลาใช่มั้ย
0: ผมถึงได้บอกแล้วผมก็ต้องถือโอกาสรายการมองรัฐสภา
1: ครับ
0: ผ่านไปท่านสัมพันธ์ว่าผู้ที่มีความคิด
1: ครับ
0: ที่จะแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยมันเป็นอาณาจักรเดียว
1: ฮะ
0: แล้วเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจน
1: ครับ
0: ว่าแบ่งแยกมิได้
1: แล้วก็เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เป็นหลัก
0: แล้วคนไทยทั้งประเทศ
1: ฮะ
0: ผมพูดแทนได้เลยรับผิดชอบเลยคำนี้ว่าไม่มีใครยอม
1: ครับพี่ถือว่าจังหวะของการพูดคุยเราเปิดให้คุยกัน
0: เราตั้งแล้วคณะเจรจา
1: ครับ
0: พูดคุยแต่ยังไม่เราพร้อม
1: ต้องถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่า
0: อ๋อที่กำลังจะพูดคุยเร็วๆนี่แหละ
1: ฮะ
0: มันก็ไม่น่าเลื่อนเดี๋ยวผมจะไปสอบถามท่านนายกแล้วก็เดี๋ยว27อะไรผมมาให้ข่าวอีกทีก็ได
1: ้ครับว่าจะเลื่อนหรือเปล่า
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ไอ้ตรงนี้ผม
1: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความมันเหมือนมีเหตุเร้า
0: ไอ้ตรงนี้มันไม่ได้เป็นความตัดสินใจของผมว่าผมมันฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นเอง
1: อ
0: ่
1: า
0: ใช่มั้ยที่เราจะต้องหาข้อมูลข่าวกองต่างๆแล้วก็ประสานงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องที่เราเป็นของคณะกรรมการเราก็จะทำได้อย่างเงี้ยแต่เราเต็มที
1: ่
0: ใช้อะไรเรามาหรือจะให้เราทำอะไรเราพร้อมเลย
1: ครับครับเวลาเรามีคณะเจรจาพูดคุยที่ท่านบอกเนี่ยก็คือกลุ่ม BRN ใช่ไหม
0: ครับก็มุ่งหมายไปตรงนั้น
1: เป็น BRN นะฮะเรา

0: ในระดับไหนพูดได้ไหมว่าตัวจริงแล้ว
1: ตอนนี้เขาก็ว่าร
0: ูปร่างหน้าตาสาย
1: เขาว่าเปลี่ยนหัวหน้าแล้วเมื่อเร็วๆนี่เองบีไอเอ็นเนี่ยมีการเปลี่ยนเนี่ยเดือนที่แล้วหรืออะไรที่ผมได้ข่าวมาเปลี่ยนหัวหน้าแล้ว
0: แล้วใช่องค์กรหลักใช่ไหมที่เราได้คุยต
1: ั
0: วจริงไหมเราต้องคุยถูกคนไหมเราคุยถูกคนไหมที่ผ่าน
1: ก็ต้องคุยให้ถูกคน
0: อ่
1: ะแต่เขาจะส่งใครมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คในตามการทำงานเนี่ยนะครับ
0: แสดงว่าก็รู้ตัวกันก็รู้ใครเป็นใครอะไรยังไงระดับ
1: เดี๋ยวบางทีมันมาเปิดตรงนี้อ๋อ
0: ไม่ได้ให้เปิดตรงนี้ฮะแต่ว่าเรารู้เราแม่นเลยว่าเขาด้วยซ้ำ
1: ก็ยี่สิบสองปีทำไมไม่รู้อ่ะรู้กัน
0: รู้ตัวเนี่ยก็เลยมีข้อเสนอนะแล้วก็ออกเป็นรูปธรรมแม้กระทั่งที่นายกรัฐมนตรีจะพูดด้วยหรือเปล่าว่าเราดูเรื่องเงินทองเขาได้อ่ะเราจะไปฟรีซเขาเราจะไปจำกัดจำเขี่ยทุนรอนเขาหรืออ
1: ันนี้
0: การแสดงฐานะของเขาเนี่ยทำให้เขาเคลื่อนไหวในต่างประเทศไม่ได้อ
1: ันนี้มันอยู่ในประเทศเราถ้าเรื่องทุนรอนมันก็จะมา
0: ทุนรอนในประเทศเรา
1: อ่ะก็นี่ก็มันค้า
0: ที่บอกภาษีอะไรเนี่ยหร
1: อค้าของเถื่อนยาเสพติด อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยเราบางทีเราก็ไปก้าวไก่เขาไม่ได้เพียงแต่เราไปเจรจาขอความร่วมมือที่ท่านไปอินโดนีเซียมาเลเซียท่านก็ไปพูด
0: ถ้ามีสถานะที่เราใช้คำว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเรายกระดับในการขอความร่วมมือได้ไหม
1: ผมก็ว่าอีตรง
0: ไม่นะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะเป็นข้อเสนอที่นักวิชาการพูดผ่านสื่อกันเยอะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต่อเนี่ยบางทีมันก็อย่างที่ท่านบอกก่อเหตุแล้วอะไรถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วเนี่ยไปที่ช่องทาง
1: ทางการเงินสถานการณ์ไปถึงผมว่าก็ต้องทำอ่ะเพราะก่อนนี้สถานการณ์มันเอื้อว่าเฮ้ยพูดว่าเป็นก่อการร้ายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่ผ่านมาดูเหมือนเราก็เลี่ยงๆอยู
1: ่
0: ก็ไม่ได้ใช้คำว่า
1: ก็เราประนีประนอมอยู่แล้วเราก็ถึงได้ตั้งคณะกรรมการเจรจาพูดคุยท
0: ุ
1: กสิ่งทุกอย่างเราทำให้หมดแล้วแต่ถ้าท้ายนั้นมันผมก็ว่าน่าจะถึงแล้วนั่นเรื่องไงที่ท่าน
0: ก่อการร้าย
1: สัมพันธ์พูด
0: เพราะว่าการพูดเป็นเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมันก็มีนัยยะทั้งเหมือนยกระดับก็อีกก็พอระบุว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือหรือบีบว่าเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันนะหรือท่านจะตั้งข้อสังเกตก็ได้ว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยจับใครได้บ้างไหมคนเป
1: ็
0: นร้อยเนี่ยคนเป็นร้อยเนี่ยจับได้กี่คนเนี่ย
1: วันนี้ที่ผมประสานไปเนี่ยมันยังไม่ได้แต่เมื่อเช้าผมเห็นเว็บในข่าว
0: มีบ้าง
1: อาจจะคนหนึ่งหรืออะไร
0: ซึ่งจำนวนผู้ก่อเหตุท่านคิดว่า 2-300 คนอะไรอย่างนี้
1: ใช่
0: แต่จับได้คน2คนอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ทางหนีทีไล่เนี่ยสะดวกนะมีความสะดวกนะ
1: เราก็ต้องดูปัญหาชายแดนแบบคราวนี้มันยังไม่ถึงขั้นแบบกับไทยกับเขมรที่เราปิดตอนนั้นนะคราวนี้ชายแดนใต้เนี่ยเราก็ยัง
0: พูดถึงเรื่องช่องทางชายแดนใช่ไหมฮะว่าในการที่จะทำ
1: หนีทีไล่อะไรเงี้ยถ
0: ้
1: าเราไปป
0: ิ
1: ดหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเพราะเรายังมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมมันคนละอย่างมันก็เลยพอมันเกิดอะไรขึ้นมันก็หลบหนีง่ายข้ามไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ทุกคนก็นึกภาพนั้นออก
1: ใช่
0: ก่อเหตุเสร็จ
1: แต่คราวนี้มันไม่ใช่ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ในเรื่องการค้าในเรื่องอะไรต่างๆอะไรต่ออะไรเรามันยังดีอยู่ทางใต้ไม่ว่าอินโดนีเซียไม่ว่ามาเลเซีย
0: ครับ
1: เรายังเป็นประเภทเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
0: ครับ
1: เรายังค้าขายต่อกัน
0: อ
1: ะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เป็นปัญหาระดับ
0: ครับ
1: แบบไทยเขมรเนี่ย
0: ครับงั้นอันนี้คำถามใหญ่เลยนะฮะที่ผ่านมาครั้งเนี้ยเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยเราจะยกระดับการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางไหน
1: หนึ่งก็แบบที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าวันที่27เราได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โดย

0: ตรงมาเลยเราก็ต้องมาทบทวนแล้ว
1: จะทางไหนทางหนึ่ง
0: ใช่ต้องมาทบทวนกันในเรื่องข่าวกองก็ดีนะครับแล้วก็ต้องชัดอ่ะต้องรวดเร็วแล้วต้องรู้ด้วยว่าเขาจะปฏิบัติการยังไงต่อไปเราจะได้หาวิธีทางแก้ไขแล้วก็ป้องกันเพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขจะได้ไม่ต้องมากังวลอะไรต่ออะไร
1: จะยกระดับการตอบโต้ไหมครับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าการประทับประทับแต่ว่าจะเป็นช่องทางการเงิน
0: ตรงนี้ผมตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: เดี๋ยวให้ผม
1: แต่อาจจะมีข้อสรุปที่ก็คือว่าฟังหน่วยงานความมั่นคงอะไรแล้วเนี่ยเราไปนำเสนอในสภาแบบนิติบัญญัติได
0: ้ได
1: ้เราไม่ใช่สายลงแท้เราไม่ได้เป็นสายบริหารโดยตรงเลยอย่างนั้น
0: ใช
1: ่
0: ก็ต้องมาคุยกันชัดเจนอ่ะ
1: ครับหรือกรรมธิการจะไม่รู้นะเขาอยู่พรรคเดียวกันด้วยจะมีเสียงเรียกร้องอะไรว่าต่อไปนี้จะยกระดับการแก้ไขปัญหามันรู้สึกว่าโอ้โหมันก็เลื้อรังยาวนานเนาะเราเขาคงอยากให้ยกระดับ
0: ก็นี่เราเพิ่งมา 4-5 เดือนเองนะ
1: ไม่ใช่
0: รัฐบาลชุดนี
1: ้ผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าคนรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่มายาวนานตลอดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้รัฐบาลไหนมาถึงจังหวะนี้ก็แก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก
0: ็ผมเชื่อว่า
1: จังหวะบอลมันมาถึงมือพอดี
0: ว่าในการนำของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ท่านมีความตั้งใจท่านถึงมาดูเองในเรื่องความมั่นคงผมว่าคงใช้เวลาไม่นานมันจะมีความขี้คายแล้วมันก็จะต้องจบแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีไม่ต้องไประหวาดระแวงอะไรนะครับผมว่าท่านทำได
1: ้
0: ทำได้พอท่านลงมาดูเอง
1: ครับ
0: มานั่งดูเองหมดนะครับในเรื่องเพราะท่านตั้งแต่เข้ามาแล้วก็เลยท่านถึงไม่ตั้งรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพราะท่านตั้งใจเพราะอะไรจะเกิดท่านรู
1: ้แสดงว่าอย่างนี้ก็บอกคนดูว่าเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวนายกจะต้องมีออกแนวไม้ไหนออกมาสักอันนึงแหละ
0: แน่นอน
1: ทำอะไรทักอย่างนึง
0: แน่นอน
1: เดี๋ยวที่จะบอกเดี๋ยวนายกจะบอกว่าจะทำแบบไหน
0: ถูกต้องตามดูได้เลย
1: ต้องมี
0: มี
1: ไปในโทนยังไงฮะไม
0: ้มันพูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเห็น
1: อีกสักหน่อยนึง
0: ครับ
1: อีกสักหน่อยนึงใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เป็นถือว่าสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคง
0: ครับ
1: แล้วก็หลายคนก็ดูทิศทางว่ารัฐบาลจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรความจริงก็โดนหลายดอกนะร
0: ั
1: ฐบาลก็เจอมาหลายทิศทางเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรหลายทิศทางอยู่
0: เกิดมามันเรื่องที่ว่าเรารัฐบาลชุดนี้โดนมันเกิดมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ได้รับการแก้ไข
1: ครับครับ
0: เราเข้ามานี่เรามาแก้อย่างเดียวหลายเรื่องเลยก็เห็น
1: ครับในคณะกรรมการท่านมีส.ส.ที่เป็นคนเหตุปุ๊บนี่คือเข้าใจทุกอย่าง
0: เข้าใจ
1: ทั้งบริก
0: รรู้เรื่อง
1: สถานการณ์อะไรทุกอย่างให้ข้อเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกันไหมครับเวลาถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยส.ส.ในพื้นที่เนี่ยเขาให้ข้อมูลได้ไหมว่าไปทางไหนดี
0: ได้วันที่27
1: เต็มที่เลยไปเอามา
0: เอาให้เต็มที่เลยเกรงใจไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะมันเกิดเหตุการณ์พร้อมๆกันถึง 7.6 จุด
1: อ
0: ัน นี
1: ้อันนี้ต้องถือว่าเป็นเพราะท่านมนเทียนบอกอย่างนั้นเองนะผมก็จะได้ถามต่อไปแม้กระทั่งในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขายังบอกเลยว่าสงสัยว่ามีลูกน้องเนี่ยเครือข่ายของตัวเองเนี่ยไปเอี่ยวเกี่ยวด้วยช่วยทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ลูกน้องลูกน้องอะไร
1: ในฝ่ายความมั่นคงไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เขายังมียอมรับเบาๆเลยว่าสงสัยลูกน้องเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ท่านก็จะต้องไปนั่งไล่บี้ถึงขั้นนั้นไหม
0: ใช่
1: เอาให้ถึงเลือดถึงเนื้อแบบนั้นเลยไหม
0: ยี่สิบเจ็ดนี่ต้องรู้เรื่อง
1: ไม่ได้นะ
0: ผมนึกบอกว่ามันอาจจะได้มีความชัดเจนอะไรบางอย่างออกมา

0: เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงๆมาเลยใช่ไหมจะได้มานั่งคุยกันให้มันชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรใช่ไหม
1: กลุ่มก่อเหตุเป็นใครทำไมเอาจำนวนมาจากไหนแสดงว่ามันโตนี่มันไม่ได้ค่อย
0: มันโตขึ้น
1: มันโตมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าทดแทนกันทำนองนั้น
0: แล้วปัญหาปัจจัย22ปีเนี
1: ่
0: ยมันใช่แต่ก่อนนี้เราก็คิดว่ามีอยู่4อย่างว
1: ่
0: ายาเสพติดของเถื่อนกับปัญหาแบ่งแยกดินแดนนี่มันมองไปแล้วมันมีปัญหาขึ้นใหม่
1: ท่านถามเขาได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้น
0: ถามได้เพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศแล้วมันเป็นหน้าที่ผมด้วยแล้ว
1: ท่านอะไรยังไงอะไรหรือเปล่าถามได้หมดข
0: ้
1: อเสนอเหล่านี้บอกกล่าวกับรัฐบาล
0: ใช่ผมก็จะสรุปแล้วก็บอกกล่าวรัฐบาลว่าต้องไปเราต้องแก้โดยด่วน
1: ครับครับนี่คืองานของคณะกรรมการนะครับก็เป็นบทบาทแบบหนึ่งนะครับไม่ได้มีอำนาจไปสั่งย้ายใครไม่ได้ไปลงแท้ใครแต่ว่ารวบรวมงานในคณะกรรมการทั้งอำนาจในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประมวลและครั้งนี้ทุกคนอยากเห็นภาพที่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำเอ๊ะทำไมก่อเหตุใหญ่โตแบบนี้ได้แล้วหนีได้ยังไงแล้วหน่วยงานในพื้นที่ทำงานยังไงการข่าวของเราเป็นยังไงกฎหมายของเราเป็นยังไงและถึงเวลาที่ต้องมองหาวิธีการแก้ไขในสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้คืองานกรรมการวันนั้นไม่กลัวใครเลยถามหมดเลยแน่เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านสสมนเทียนมากที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วทุกคนอยากเห็นอยากมองให้เห็นชัดเจนผมและท่านสสมนเทียนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนในรายการมองรัฐสภาสวัสดีนะครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู
6: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel

0: คำว่าซื่อสัตย์ไหม
1: ไม่ค่ะรู้จักครับ
2: รู้จักครับ
3: รู้จักค่ะ
0: และความซื่อสัตย์คืออะไร
4: มีความอดทน
5: ไม่โกหก
6: เบิกต้องโบ

0: แบบทุกคนนะครับการทำความดีไม่โกงครับ
1: ไม่ไปขโมยของคนอื่น
2: ไม่โกหกตัวเองครับ
3: ทำตามที่พูดไว
4: ้ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศค่ะ
5: กล้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะ
6: ทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะ
7: ห้ามรักเพื่อน
8: ผมไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริง
9: เด็กซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติ
10: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
12: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
13: นมแม่ได้ไหม
14: ไม่ทันแล้วค่ะ
12: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนริบสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: น้ำคือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นไม้ที่เขียวขจีสรรพสัตว์มากมายที่ไปจนถึงชีวิตมนุษย์ทุกคนจริงอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกเป็นจริงทุกชีวิตต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำจืดและน้ำทั้งหมดคือมีเพียงหนืดในโลกใบนี้อยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินที่เรียกว่าน้ำบาดาลมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้ได้เพียงน้อยนิดและยิ่งปัจจุบันทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมหนักเบาจากภาวะสงครามจากการเกษตรที่เต็มไปด้วยสารพิษรวมถึงขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ให้ลดลงได้ในเร็ววันแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมีค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่าน้ำที่เรามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเองก็มีข้อจำกัดในการที่เรามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เลือกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงในปัจจุบันนะครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับใช้เพื่อการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้น้ำโดยขาดการดูแลทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วยกันดูอย่างจริงจังซึ่งอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของพรบทรัพยากรน้ำนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาอันนี้เราจะดูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้กลับทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจึงสะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มเทคโนโลยีมากมายจากอารยประเทศเข้ามาใช้ในหลายด้านเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปาพฤศจิกายนพุทธศักราช2457ทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเป็นครั้งแรกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้อง

0: เริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นจะแบ่งเป็นสื่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งกำกับหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาคบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงซึ่งที่ใช้ในการผลิตมาจาก2แหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจังหวัดที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลายรวมถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขาทั่วประเทศก็คือมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาลูกค้าที่เป็นมิเตอร์อยู่ที่5ล้าน5แสนมิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคาเรือนมันก็จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่ประมาณ6ในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัฏฐานประปาท้องถิ่นขึ้นมาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตประปาท้องถิ่นที่ไม่สามารถให้บริการเพิ่มเพียงจำกัดแต่ว่ากปภ.เนี่ยสามารถวางท่อขยายเขตเข้าไปได้ในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจ่ายน้ำให้กับชุมชนแต่น้ำที่จะจ่ายไม่เพียงพอพื้นที่ไหนที่มีท่อของกปภ.วางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหาร

0: คุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านเปิดจากกล้องเนี่ยมันยังมีกลิ่นคลอรีนนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีนยังคงเหลืออยู่ในน้ำประปา
1: ที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครน้ำสะอาดที่เรามองว่าสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำมันไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันภาคชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ถึงบ้านของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นประชาชนโดยจัดหาน้ำดิบผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญหยดน้ำประปาเดินทางไปถึงทุกบ้านไม่ว่าจะไกลสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคแต่กว่าจะได้มาซึ่งน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานที่ซับซ้อนซึ่งแหล่งน้ำโดยทั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบไปจนถึงตามแต่สภาพของแหล่งที่มาจากภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางแห่งชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนมีโจทย์เดียวกันคือทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการกรองน้ำแล้วจะต้องได้น้ำ
2: ในส่วนของด้านการจัดหาแหล่งน้ำนะครับของกปภเราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็คืออาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลประทานอะไรเนี่ยอาจจะไปหาตรงแหล่งน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นน้ำผิวดิบหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงเนี้ยสามารถที่จะนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาปฏิกิริยากับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผิวดินเกือบทั้งหมดแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำขุดเป็นสระเก็บน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทำน้ำประปาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
1: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่234สาขาใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าที่ให้น้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำของแหล่งน้ำที่เรียกกันว่าน้ำดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำ
2: อันดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายสารแพ็กมาผ่านกระบวนการดิกจัมเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมกับน้ำดิบเข้ากันทุกโมเลกุลนะครับส่งเสริมทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วๆขึ้นในกรณีมากเป็นปกติในช่วงน้ำฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะไม่ได้มีการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
1: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกอนต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

0: น้ำดิบที่สูบมาจะเดินทางไกลไปยังโรงกรองน้ำเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
1: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพคนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพน้ำดิบพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะมีการรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็จะอยู่ด้านบนและไหลเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะสารเคมีที่ใช้จะเป็นกลุ่มฆ่าเชื้อมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคลอรีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดแล้ว
0: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้น้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนแต่ละถังน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังกวนช้าทำให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้มถ่วง
2: โดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำให้ตะกอนที่จับตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆตกรตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากกวนช้าเนี่ยจะมาถึงตรงจุดที่ถังตัวตกรตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าตกตกรให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเซตเทอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตกรได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการตกตกรเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นไปบนกรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง
0: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่รางระบายตะกอนมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังต้องกำจัดออกน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารังซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังโดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
2: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถกรองได้อยู่ที่ประมาณ12 NTU ซึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบจากว่าเราไม่อยากจะไปให้ทรายกรองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
0: หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำแต่เพื่อความมั่นใจสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
2: เนี่ยก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
0: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นจะทำการให้แน่ใจด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบที่โรงกรองน้ำโดยทรายกรองแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรครัวเรือนของประชาชน
1: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบประปาบ้านผู้ใช้น้ำนะคะโดยในการทดสอบนะคะเราจะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำไฟฟ้าความเป็นกรดด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทาง

่าเหล็กแมงกานีสฟลูออไรด์นอกจากนี้ก็ยังมีกาววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีคอไรและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ

0: อถังสูงแล้วจ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก
1: ที่การประปาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเซ็นท่อเลยก็คือมีการเดินเครื่องสูบน้ำอัดเข้าเซ็นท่อเลยตลอดเวลาโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้งานของผู้ใช้น้ำปลายทางและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ถังศูนย์แล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกที่ประมาณ 3-4 บาร์อยู่แล้วส่วนใหญ่จะออกแบบใช้เป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากจนเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็ควบคุมความเร็วรอบเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคู่ใช้น้ำได้เพื่อให้น้ำจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
0: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆคือก่อนคอยควบคุมดูแลอย่างดีเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อ
2: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสกาด้านะครับสกาด้าก็จะดูคุณภาพน้ำน้ำดิบที่เข้ามานะครับน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงน้ำจ่ายให้ผู้ใช้น้ำนะครับอันนี้เราจะเฝ้าระวังทั้งหมดก็จากค่าไหนที่ไม่ได้มาตรฐานค่านี้จะตรวจจับได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนก่อนถึงชุมชนนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
2: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับมันจะมีช่วงค่าไฟฟ้าโมงถึง4ทุ่มเงี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็จะเดินเครื่องสูบน้ำน้อยเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนเราก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็ในทุกสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
3: ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำประปาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นไฟต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมันก็มีการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีอะไรต่าง
0: ๆระบบผลิตน้ำและภูมิภาคล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละแนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและการสูบจ่ายน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiency ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการสำหรับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในปัจจุบันเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากแรงลมได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานชีวภาพหรือชีวมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงพลังงานจากขยะในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตไฟฟ้าสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด

0: อ๋อนะวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือสุราเซลล์234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดโซลาร์รูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็ติดตั้งถ้าคิดเป็นสาขาแล้วมีอยู่43สาขาอันนั้น45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วมันลงได้มากกว่า70เมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยลดโลกร้อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได
1: ้การประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นทำโครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาอุดรธานีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์3เฟส220ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลระบบอื่นรูปแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซลาร์ต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
0: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการไหลมีความเร็วก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางประเทศที่ระดับความสูงต่ำของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บอยู่ในมาที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้ากระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องพลังงานที่จะมาในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่เราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน
1: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับความพยายามต่อการผลิตน้ำประปามาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาที่ผ่านการรับรองในระดับสาขาคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ได้ในบางครั้งหากผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได
2: ้ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลปัญหาน้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพเราติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงกับบ้านให้เขาเข้าใจ

0: เรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
1: ภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025เวอร์ชัน2017อีกด้วย
0: จากได้เข้ามาดูแล้วนะฮะโรงผลิตน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพผมก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยประปาภูมิภาคโพธารามถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาส่งภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยทันท่วงทีครับ
2: ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเรามีปัญหาเรื่องสารเป็นพิษหรือเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเรามีนะคะในกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
3: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานคร WSO แล้วเรามีกรมอนามัยเหมือนเป็นร่วมในโครงการ Water Safety Plan ถ้าบอกว่าคุณลงกองเนี่ยดื่มได้แน่ๆแต่ก็ต้องไปแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำนี้ภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO Reverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา67เนี่ยเราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำอีก68แห่งเป็น78แห่งข้อดีของมินิสเตชั่นคุณภาพน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้1คือเราต้องการที่จะลดขยะจากขวดพลาสติกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็นะครับอันนี้คือมินิสเตชั่นเป้าหมายเราก็จะทำเรามี234สาขาก็มีโครงการที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวนเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่ามันมีจุดน้ำดื่มสะอาดของกพ.อยู่ที่นี่ที่นี่แต่ในอนาคตหลังจากที่ก็มีการหารือกันว่าถ้าเราจะจำหน่ายนั่นคือเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบน้ำดื่มขวด1ลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังประหยัดอยู่เป็นการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการ
1: ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยห่างไกลจากการท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงมีการนำที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
4: ปัจจุบันมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้นค่ะ
1: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำประปา

0: ที่มีคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานเพื่อส่งในพื้นที่ห่างไกลยังมีหน่วยงานสำคัญที่มีศักยภาพที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือการประปาเทศบาล
1: เทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำที่มีความสะอาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งมีการจำหน่ายน้ำประปานอกเขตนะครับรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นนะครับว่าเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเราได้บริโภคนะครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนราชบุรีของเรานะครับเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็ประมาณสัก7บาท8บาท9บาทนอกเขตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็ถือว่าโชคดีครับเรามีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรีลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้บริโภคน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ
0: จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทั้งนี้ได้มีโรงกรองน้ำ2ระบบครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
2: เมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการประปามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498แล้วเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับกิจการประปาของกรมโยธาสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะมีทั้งสิ้นประมาณ 26,800 รายนะคะมีพื้นที่ในการให้บริการก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกบัวองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักเทศบาลตำบลหลุมดินค่ะโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือที่สถานีถนนไกลเพชร1แห่งสถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามกาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่2ที่ก็คือโรงสูบน้ำดิบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับโรงผลิตน้ำประปาถนนไกลเพชรซึ่งห่างจากสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานีนึงก็คือสถานีสูบน้ำวัดเทพอาวาสค่ะส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคอรีนและ pH คอรีนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าคอรีนเขาน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเพิ่มช่วยเพิ่มค่าคอรีนให้หน่อยในการฆ่าเชื้อโรคก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะของสาธารณสุขก็มาเขาได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นระบบผลิตจนสามารถผลิตประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
3: องค์การประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคกลางที่เราสำรวจมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กลองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่ด้านบนมาห่อแบ่งแล้วระบบการผลิตจะมีการตกตะกอนแล้วก็กระบวนการของแผ่นต่างๆระบบเพ้าระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะครับคอรีนนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเฟเชอร์ที่เราต้องการนะครับส่วนนอกเขตอีก5ตำบลเราจะใช้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขาเกณฑ์เราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่4,000 ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกัน

0: นอกเขตซึ่งที่เราแบ่งกันอย่างนี้เพราะว่าสะดวกในการดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำนวณต้นทุนการผลิตมันเป็นยังไงครับตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยไฟไหม้หรือฉุกเฉินนะฮะเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงในการรอไฟมาหรือไฟตกอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมแรงดันมอเตอร์ซึ่งจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะคะปริมาณคุมถังน้ำใสเราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะใช้งานไปทำงานทำอะไรเงี้ยเช้าเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการไม่ให้แรงดันเกินหรือน้อยไปตามที่สภาวะที่ต้องการครับ
1: ปัจจุบันสถานีสูบน้ำมีอายุมากกว่า60ปีทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่ง
2: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่ถนนเทพอวานะครับ2แห่งนี้ก็คือ5ตำบลนะครับรวมถึงณตอนนี้ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ 50-60 ปีแล้วนะครับอันใหม่เนี่ยเราสร้างมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตน้ำได้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กลองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบอัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็นะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของตำบลรอบข้างนะครับที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับในที่กองการประปาก็จะทำให้ศักยภาพในการผลิตน้ำปลาของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำจืดคุณภาพดีนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญก็ยากที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
3: ตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปกับตัวมาตรการรองรับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนสำหรับตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ด้านด้านที่เกี่ยวด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็น้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารเป็นกรอบหลักนะคะใหกับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามภายใต้กรอบของการทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องมีหรือแผนรองรับในช่วงภัยแล้งหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
4: ในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้

0: ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรน้ำเราจะดูทั้งมิติการใช้นะครับการพัฒนาการจัดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับความต้องการของในระดับพื้นที่เป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีจะลงมาสู่แผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่จะดูการดำเนินการของทรัพยากรน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับที่สะอาดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนนะประเด็นการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆรวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังไงให้แหล่งน้ำพวกนี้มีน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนของยุทธศาสตร์ที่จำเป็นก็คือการบริหารจัดการเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆเนี่ยให้เราเห็นว่าเราจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันนี้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ำ20ปีมีการปรับปรุงแล้ว1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำครับ
1: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
2: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะน้ำประปาคือหยดน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ชลกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปัชฌาย์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลาย

0: แล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรยากิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกนิยกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกับและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติ
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็แต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระ

0: การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
1: กับการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.จับตาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569กำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: พัชเชลพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอันสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHA ร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งแชทหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official T ของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนำเข้ามามากๆไม่ว่าจะตอบถูกกี่คนก็แล้วแต่ทีมงานจะสุ่มจับฉลากถึงท่านผู้โชคดีขึ้นมาค่ะของที่ระลึกที่จะได้จัดส่งให้คุณผู้ชมก็ที่เห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะก็คือหมวกไฮไลท์ประชุมสภานั่นเองนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีก็จะจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่สัปดาห์นี้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน9วงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะคะว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทฉบับนี้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาฟอสซิลจากต่างประเทศขณะที่ฝ่ายค้านก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้เพราะยัง

0: ังไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนเท่าที่ควรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000,000 บาทหลังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันและขนส่งพลังงานหยุดชะงักต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นลุกลามเป็นปัญหาค่าครองชีพหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อเกรงว่าอาจเกิดวิกฤตปากท้องพร้อมย้ำว่าการกู้เงินจะไม่กระทบกรอบการบริหารหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%ทุกโครงการต้องผ่านการกันกรองป้องกันการใช้เงินซ้ำซ้อนเกิดประโยชน์สูงสุดยึดเงินกู้ตรงเป้าหมายโปร่งใสและนำไปสู่การแก้ปัญหาพลังงานในอนาคต
2: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีการพิจารณากันกองด้วยตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันทีรัฐบาลยังได้กำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T ได้แก่ T Target ตรงจุดใช้เงินเป้าหมายตรงจุด Transitionเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่เพื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทย
1: ผู้แทนราษฎรท้วงติ่งเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณวงเงิน200,000,000,000 บาทไปกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณจากการกู้ยืมเงินไปลงทุนเสมอไปยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอซึ่งไม่อยากเห็นรัฐบาลหาข้ออ้างในการกู้เงินโดยยัดใส่เงินกู้200,000,000,000 บาทพ่วงกับการเยียวยาประชาชนและไม่อยากเห็นรัฐบาลกู้เงินสำเร็จแล้วภายหลังเพราะหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าใดๆแม้แต่น้อย
3: สิ่งที่พวกเราอยากเห็นไอ้คำว่าแผนที่ชัดเจนคืออะไรครับเราอยากเห็นความชัดเจนจากรัฐบาลว่าการใช้เงิน200,000,000,000 บาทนี้จะไปช่วยต่อจิ๊กซอในภาพใหญ่ว่าอีก5 ปีต่อจากนี้10 ปีต่อจากนี้สัดส่วนการใช้พลังงานในสะอาดพลังงานสะอาดในประเทศของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างไรช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศอย่างไรเราไม่อยากเห็นการทำงานที่รัฐบาลหาข้ออ้างครับใช้อำนาจพิเศษ400,000,000,000 บาทโดยเอา200,000,000,000 บาทหาเรื่องใช้เงินเอาไปยัดไส้ของประชาชนเป็นตัวประกันแล้วหาโครงการมาทำทีหลังถ้าท่านมีแผนวันนี้ท่านต้องตอบพวกเราได้ชัดเจนว่าท่านมีเป้าหมายอย่างไรแล้วท่านจึงตาพรกเงินกู้200,000,000,000 บาทในส่วนแผน2นี้เนี่ยนะครับมาสอดรับกับเป้าหมายหรือแผนต่างๆเหล่านั้นท่านประธานครับวันนี้ผมเองอยากย้ำกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้พวกเราไม่ได้ต้องการแค่

0: ได้แหล่งเงินกู้ได้แหล่งเงินงบมาเพื่อแค่แจกเงินเยียวยาอย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเห็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนอยากเห็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง
1: ขณะเดียวกันทางพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรก.ดังกล่าวไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่การตัดสินใจว่าจะกู้หรือไม่เป็นหน้าที่ของรัฐสภาครอบพร้อมตั้ง4คำถามสำคัญคือเศรษฐกิจปัจจุบันรุนแรงถึงขั้นเป็นวิกฤตกระทบความมั่นคงหรือไม่ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ายังไม่ถึงกู้400ล้านบาทจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและประชาชนได้จริงหรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้ทั้งก้อนหรือไม่โดยเห็นชัดว่าพรก.ไม่เห็นด้วยกับการออกพรก.ดังกล่าวนี
2: ้รับดีครับในการที่จะทำตามแผนตามเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ในการสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์พาร์คครัวเรือนตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าเมื่อความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบกู้และบวกกับเงื่อนไขในตัวพรก.นะครับว่าเงินกู้นี้เนี่ยต้องกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน30วันที่30เดือนกันยายน2507ปีเสร็จซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำและทำไม่ได้เนี่ยก็คือกู้เงินมากองไว้พูดง่ายๆก็คือกำลังจะหมดอายุพรก.ในแง่ของอำนาจที่จะให้ท่านรัฐมนตรีคลังกู้ยืมเงินแล้วนะไม่มีความชัดเจนโครงการยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมที่จะมีการเบิกจ่ายไม่ได้มันคือขัดเจตนาของพรก.และเป็นภาระในแง่ของต้นทุนดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะต้องแบกเพิ่มเติมรัฐบาลสามารถกู้ตามการเบิกจ่ายที่แท้จริงเท่านั้นและการเบิกจ่ายก็ต้องเบิกจ่ายตามจริงเท่านั้นเช่นกันซึ่งอย่างที่ผมบอกครับมันไม่มีทางที่รัฐบาลจะสามารถที่จะดำเนินการได้ในระยะเวลา1ปีตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ได้เห็นครับว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินทั้งก้อนมาวันนี้เนี่ยไม่มี
1: ในการประชุมบางช่วงบางตอนรองนายกรัฐมนตรีคลังลุกขึ้นชี้แจงถึงการออกพรก.ฉบับนี้ว่าผิดอย่างแท้จริงตัวเลขเศรษฐกิจยันชัดเจนว่าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกจากที่ดุลบัญชีสะพัดขาดดุลเกือบ600ล้านบาทในไตรมาสเดียวฉบับนี้ตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญคือการประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนวิกฤตให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศไทยโดยตรงพร้อมย้ำว่าเงินกู้จากพรก.นี้จะไม่กู้นำมากองไว้แต่จะกู้ตามความจำเป็นและจ่ายจริงเท่านั้น
0: ผมอยากย้ำเน้นครับเงินกู้พรก.นี้เราจะกู้ตามความใช้จ่ายที่จำเป็นเพราะฉะนั้นนี่การคำนึงถึงตลอดนะครับว่าการใช้เงินกู้นี้จะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้ววินัยการคลังจะย้ำเน้นตลอดก็คือว่านอกจากที่เราจะไม่กู้มากองกู้ตามที่จ่ายจริงและกู้ตามความจำเป็นนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีการคำนึงถึงวินัยการคลังมีแบบจำลองที่คำนวณหนี้สาธารณะตลอดเวลาท้ายที่สุดครับผมมีโอกาสเจอสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศหลายท่านเขาให้ความน่าเชื่อถือครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำอานะจะชนเพดานเขาให้ความสนใจกับว่าเอาไปลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วัตถุประ

0: สงฆ์ต่างๆหน่วยงานต่างๆก็จะต้องนำเสนอโครงการมาแผน PDP ซึ่งวันนี้ก็กำลังฟังความเห็นท่านรัฐมนตรีพลังงานก็จะเอาบางส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จำเป็นต้องใช้เงินในโครงสร้างพื้นฐานเอามาใช้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะของการออกพระราชกำหนดระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกมาจะเป็นการกำกับให้มีความโปร่งใส
1: นอกจากนี้มีสมาชิกที่สนับสนุนและแสดงความกังวลซึ่งในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตประเทศถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ถือว่าเต็มขีดจำกัดแล้วโดยการกำหนดให้มีกฎหมายกำกับไว้ห้ามเกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ 80% สำหรับการชำระคืนกับรายรับห่างกันได้เต็มที่800,000,000 บาทและได้เสนอให้รัฐบาลนำกฎหมายกับพรก.ฉบับนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีได้แก่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน
2: กฎหมาย3ฉบับส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายเรื่องของสนับสนุนเรื่องปาล์มและกากอุตสาหกรรมเป็น3เรื่องที่ผมใช้เวลาทำนานมากและผมอยากใช้เรื่องนี้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เรื่องสุดท้ายที่ต้องขอฝากเอาไว้เลยครับกรมอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิครับแผงโซล่าเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยบริษัทที่เขาขายแผงโซล่าเนี่ยมันเริ่มมีการปลอมแล้วก็คือว่าสั่งแผงโซล่ามาแล้วเอาตามอกแปะทับโดยใช้มอกของบริษัทอื่นเข้ามาสวมท่านจะไปดูในโมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ยไปแกะสติ๊กเกอร์ดูเลยครับเริ่มมีการสวมแล้วอันนี้มอกต้องระวังเขาขอมอกเนี่ยต้องไม่ไปกีดกันเขานะครับให้การขอมอกทำได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการล็อกสเปคแผงโซล่าในประเทศอันนี้ผมเชื่อรัฐบาลทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็อยากจะเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้รัฐบาลได้นำไปรับไปปฏิบัติ
1: ในช่วงท้ายของการอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมให้คำมั่นว่าจะใช้จ่ายงบประมาณที่มุ่งเป้าไปยังประเทศชาติประโยชน์ให้แก่ผู้ใดเป็นการจำเพาะคณะรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลอย่างแน่นอนที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วย5เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงงดออกเสียง52เสียง
3: จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมาที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกในสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดน่านก็ได้หยิบยกปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่จังหวัดน่านเข้ามาหารือเนื่องจากว่าประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะนอกจากนี้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทางถูกตัดขาดที่ราชการพังเสียหายพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและออกมาตรการยานร้องขอให้จัดส่งน้ำดื่มเข้าไปในพื้นที่ด้วยในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
4: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมนัดแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2โดยในช่วงต้นของการประชุมมีนางสาวพิญญพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาได้หยิบยกปัญหาบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่จังหวัดน่านเข้าหารือต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเพราะบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกทั้งยังมีเส้นทางคมนาคมและสถานที่ราชการพัง

0: ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าช่วยเหลือแล้วก็ลดลงยังมีดินโคลนทับถมอยู่หลายจุดจึงขอให้จัดรถดีดดินโคลนออกโดยเร็วก่อนที่ดินโคลนจะแข็งตัวจนยังขอให้จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเพราะ
1: ท่านประธานคะอุทกภัยรอบนี้นะคะน้ำมาเร็วและแรงมากค่ะที่อำเภอปัวสูงค่ะน้ำป่าซัดตัดสะพานขาดนะคะพัดถนนเสียหายนะก่อนไหลลงมากองรวมกันที่เขตเทศบาลเมืองน่านอย่างรวดเร็วค่ะจากสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะไม่ใช่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะแต่ว่ามันคือเรื่องของช่วงที่น้ำลดค่ะแล้วก็ดินโคลนทรายหนาเป็นเมตรนะเริ่มจับตัวแข็งเป็นก้อนค่ะการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะแล้วก็พื้นที่ค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นในตลาดนะคะก็ทำได้ยากลำบากคือเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้พิการหลายท่านอยู่ตัวคนเดียวค่ะไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือนะคะไม่มีแรงที่จะไปตักโคลนหรือยกเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านนะคะและดิฉันนะคะขอร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะใน4ประเด็นเร่งด่วนดังนี้นะคะเรื่องแรกเลยขอให้ปภ.นะคะกองทัพกรมชลประทานแล้วก็อปท.ข้างเคียงนะคะระดมรถนะคะเข้าตามซอยย่อยบ้านเรือนประชาชนและผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังนะคะเพื่อช่วยกันตักโคลนล้างบ้านให้กลุ่มเปราะบางนะคะและเรื่องที่2นะคะขอให้รัฐบาลนะคะอนุมัติงบกลางทดลองราชการลงพื้นที่ทันทีนะคะแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะเรื่องที่3นะคะขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะลงพื้นที่เคาะประตูบ้านผู้สูงอายุนะคะนำยาที่เสียหายไปแจกจ่ายนะคะแล้วก็ตรวจรักษาโรคที่มากับน้ำฟื้นฟูรัฐบาลต้องเร่งอนุมัติงบผูกพันข้ามปีในการขุดลอกแม่น้ำนะคะเชิญและทำต่อๆกันไปให้เป็นโมเดลนะ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างศาสนิกสัมพันธ์ความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคมไทยซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้วมีนางอังคณานีละภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆมาจำกัดความเชื่อเอาไว้เว้นแต่มั่นคงของประเทศซึ่งก็เป็นไปตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งนี้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งไม่ได้นับถือศาสนาต้องทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและศาสนาและต้องเคารพความเชื่อของกันและกันอย่างไรก็ตามยังได้ยกตัวอย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อในอดีตประชาชนต่างศาสนาสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขแต่ปัจจุบันกลับไม่มีภาพลักษณะนั้นเพราะเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาตามศาสนาของตนจนทำให้เด็กและเยาวชนต่างศาสนาไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต้องมีแนวทางในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได
2: ้เด็กรุ่นใหม่ๆถ้าเด็กเป็นมุสลิมก็จะเข้าโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นปอเนาะหรือเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะคะเด็กที่เป็นคนพุทธหรือศาสนาอื่นก็จะเข้าโรงเรียนของรัฐบาลหรือโรงเรียนราชตรงนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างศาสนาตั้งแต่เด็กกันและกันเลยนะคะยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมช.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เข้าใจปัญหาดีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นรูปธรรมได้หรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะว่าทำยังไงเนี่ยเด็กที่เกิดมารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเรียนรู้นะคะและเข้าใจในการอยู่ร่วมกันฉันคิดว่าเรื่อง

0: รายการเช็คอินทินผู้แทนช่องสิน
1: ายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาถ่ายจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทาง

0: อยากรู้ดูช่องสิบ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบนะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบ
4: ถ้าอยากรู้
5: กลับมาติดตามนะคะลงพื้นที่ Reality Scoop กันค่ะโครงสร้างความมั่นคงของประเทศถึงเวลาปฏิรูปพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ถูกบังคับใช้มานานกว่า18ปีแต่ว่าภัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะคะตั้งแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดข้ามชาติไปค่ะล่าสุดทางคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาก็ได้มีการเปิดผลการศึกษาบทบาทของกอรมน.ตลอด1ปีเต็มนะคะชี้ชัดถึงจุดอ่อนเชิงโครงสร้างพร้อมกับกลาง3ทางเลือกใหญ่ตั้งแต่การยกระดับสู่กระทรวงการปรับตามรูปแบบอังกฤษไปจนถึงการยุบทิ้งเพื่อโอนภารกิจให้พลเรือนค่ะรายละเอียดและทิศทางอนาคตความมั่นคงไทยจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
6: คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องการบริหารความมั่นคงภายในอย่างยั่งยืนบทบาทและทิศทางของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมิติบูรณาการพร้อมได้เปิดผลการศึกษาบทบาทกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ตลอด1ปีเต็มตั้งจุดเริ่มต้นของการศึกษานี้เกิดขึ้นหลังการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการคงอยู่หรือยุบเลิกกอรมน.หน่วยงานที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508และมีการปรับปรุงกฎหมายครั้งใหญ่เมื่อปี2551ซึ่ง

0: เพื่อยกระดับนะครับในการบริหารการจัดการด้านประชาสังคมร่วมนะครับแลกเปลี่ยนทิศทางที่จะเสนอรายละเอียดเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการที่จะ
1: จากผลการศึกษาดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการจึงได้เปรียบเทียบโมเดลความมั่นคงจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรก่อนตกผลึกเป็น3แนวทางในมนอแนวทางที่1คือคงกอรมนอไว้แต่ปรับสภาพและขยายบทบาทยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ของสหรัฐอเมริกาแนวทางที่2คือตามโฮมออฟฟิศของสหราชอาณาจักรรวมงานความพร้อมแก้กฎหมายให้อำนาจสั่งการได้ตั้งแต่ในภาวะปกติซึ่งมองว่าแนวทางนี้ไทยปรับใช้ได้เหมาะสมอย่างที่3คือยกเลิกกอรมน.แล้วโอนภารกิจทั้งหมดให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานพลเรือนที่มีหน้าที่รับเป็นผู้รับผิดชอบแทน
0: ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมน.เนี่ยสมควรที่จะต้องปรับสภาพเพื่อรองกับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับก็ออกมาในสองคณะอนุกรรมการที่ศึกษาไปทั้งหมดเนี่ยเราดูตัวอย่างจากของสหรัฐซึ่งเป็น Homeland Security Homeland Defense Security นะกับเรื่องของอังกฤษนะซึ่งเป็น Homeland เหมือนกันคล้ายๆกันต่างว่าของประเทศไทยเนี่ยมันควรจะถึงขนาดนั้นไหมสรุปสุดท้ายก็คือเรามองว่าภัยคุกคามณปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันงานความมั่นคงทั้งหมดเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้รับสถานการณ์พวกนั้นได้และแก้ไขปัญหารักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในประเทศนี้ให้ได
1: ้ขณะที่มุมมองของภาคการเมืองนายรมดอนปัญจอสสยืนยันข้อเสนอให้ยกเลิกกอรมน.โดยมองว่าโครงสร้างไม่สอดคล้องกับปัจจุบันอีกต่อไปพร้อมเสนอให้คืนภารกิจและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโดยตรงและสมัครป้องกันสาธารณภัยพลเรือนทดแทนการเกณฑ์ทหารในอนาคตนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความท้าทายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตั้งไว้ให้เหตุรุนแรงเป็นศูนย์ภายในปี2570

0: ากันได้ครับ
1: การเปิด3แนวทางผ่าโครงสร้างกรมนความคิดเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการรับมือภัยคุกคามของประชาชนเพราะไม่ว่าจะเลือกใช้รูปแบบใดบทสรุปสุดท้ายของย่อมต้องตอบโจทย์การปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
2: ความมั่นคงของไทยนะคะซึ่งก็มีการบังคับใช้มานานนะคะถึงกว่า18ปีแล้วนะคะทีนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการปฏิรูปครั้งสำคัญนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ช่วยลดภูมิแพ้
4: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มมาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
6: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
3: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหยกหมดเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านเหล้าโอ้โหพลิกตัวหลบลูกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษาวันงดเหล้าเข้าพรรษาเข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
8: จ้าจ้า
9: ปวดฟัน
3: แกล้งปวดฟัน
10: ชนแก้ว
3: ไปด้วย

0: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงแต่สุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดู
2: ถ้าอยากรู้อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: รดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
1: ช่วงเกรดความรู้คู่มือสภาว่าระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระการประชุมหมายถึงการจัดลำดับเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมตามลำดับก่อนหลังซึ่งการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจัดตามลำดับกระทู้ถาม 2. เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม 3. รับรองรายงานการประชุม 4. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา 6. เรื่องที่เสนอใหม่และ 7. เรื่องอื่นๆทั้งนี้ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรม

0: ที่การพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได
1: ้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเกษตรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาวันพุธที่2กันยายน2569เวลา13นาฬิกาคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมประธานคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนายสหสวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสัปดาห์ที่3กันยายน2569เวลา 6:30 น.คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาศึกษาความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำหนดแนวทางรองรับการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายกสมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทยและนายกสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัลไทยพิจารณาความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2567ถึง2เชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมบัญชีกลางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2568คณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการทั้ง7ประเภทแบ่งประเภทความพิการ9ประเภทโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
2: ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official TP Channel ก็ได้นะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าจังหวัดใดที่ใช้โมเดลการพัฒนาระดับปฏิบัติการท้องถิ่นที่ใช้ระบบวันดาตชนนะคะระหว่างพะเยากับแม่ฮ่องสอนนะคะคำถามสัปดาห์ที่ผ่านมาถามคุณผู้ชมนะคะว่าจังหวัดใดที่ใช้โมเดลในการพัฒนาระดับปฏิบัติการท้องถิ่นที่ใช้ระบบวันดาต้าเพื่อคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนคำตอบที่ถูกต้องก็คือพะเยานั่นเองนะคะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเลยนะคะศึกษาและถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความมั่นต้นแบบจากประเทศใดระหว่างข้อ1สาธารณรัฐออสเตรียกับข้อ2สหราชอาณาจักรนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถาม

เรียนระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศใช้ต้นแบบจากประเทศใดระหว่างสาธารณรัฐออสเตรียกับสหราชอาณาจักรทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชิตาบุญประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

่อไปจะเป็นเรื่องภาษานะครับภาษาเนี่ยเย้าเนี่ยเป็นเชื้อสายมาจากจีนเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องอักษรจีนอักษรเขียนนะครับส่วนเวลาเขียนแล้วเนี่ยเราจะอ่านในสำเนียงของเย้าเรื่องของภาษาตัวอักษรจีนมันพอเราอพยพกันลงมาเนี่ยไม่มีคนสอนนะครับไทยก็มาถึงก็ไม่มีอาจารย์แล้วเราก็เรียนไม่ได้ด้วยกลุ่มที่ไปต่างประเทศก็ยิ่งไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ถือว่าวิกฤตนะครับภาษาเมียนวิกฤตแล้วต้องบอกว่าภาษาเมียนเนี่ยพูดดังไม่ได้เพราะเป็นภาษาในลำคอเป็นโฟนติกอยู่ข้างในอย่างเช่นยันหางเนี่ยยันหางเลยไม่ได้กินข้าวไปเลยแต่ยันหางเข้าในหมดเลยเป็นภาษาที่ในลำคอยันหางคือกินข้าวนะครับมิ่งหายไปไหนไปเที่ยวมิ่งเจียวมิ่งเจียวคนตายเนี่ยเราเรียกว่าจันไตจันไตถ้าเป็นวิญญาณแล้วเรียกว่าเมียนเยาว์นี่คนละอย่างครับก็พูดยากอยู่เด็กรุ่นหลังเนี่ยออกเสียงไม่ชัดละอย่างโจกงเนี่ยเขาก็จะพูดโจทีเอชนี่พูดไม่ออกละเป็นโจจอจานโจกงมิ่งเจียวนี่มิ่งเจียวจอจานนะครับก็นี่คือปัญหาของเยาว์เลยนะครับก็คิดว่าเฉพาะตัวพูดนี่ก็ยากแล้วตอนหลังพอเราไปประชุมกันที่นู่นแหละที่ไปตกลงกันว่าอิวเมียนโลกเนี่ยเราต้องใช้ไม่ใช้จีนแล้วมันหลายประเทศไม่ไหวก็ใช้เป็นตัวโรมันไนท์นั่นแหละสะกดจะชัดกว่าครับก็เลยมีการเผยแพร่แล้วก็มีการเขียนกันขึ้นมาแล้วนะครับก็ทำเอกสารเป็นรูปเล่มคล้ายๆกับของฝรั่งนะครับก็คิดว่าจะอยู่ได้ไหมเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่การสูญของภาษานี่เหมือนกับสูญสิ้นความเป็นเผ่าพันธุ์เลยนะครับภาษานี่คือตัวสำคัญนะครับก็คิดว่าทุกคนร่วมกันตระหนักกันแล้วกันนะครับทุกเผ่าพันธุ์นะครับขอบคุณครับ

จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัฒมหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521พระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหรัฐมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับหนึ่งจากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กสลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียงหนึ่งข้อศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดด้วยพระวิริยอุตสาหะหรืออินสไปร์เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฝืนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคม5สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวาเกียตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธิช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่หมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและ

ลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Good Will Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรันจาก UNODC สูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระจรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้ท่าน
2: รอนาน
1: ไหมครับ
2: พี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชม

0: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการรับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆกว่า200คนต่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงหุ่น The Puppet Show ตอน The Royal Giant ปิดทองหลัง

0: ะที่นำหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรในสีที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ในสถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรุธนธรรมและทุกช่องทาง
1: สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสัมพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการดำรึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอสดาพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในทอนห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรา

จสรินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกานายอรรถนิติ ดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่และพระอภิธรรมมัทสังคหะใช้ทำนองกะเวลา 11:00 น.นายอรรถนิติ ดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึงเวลา 17:30 น.จากวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมใจพระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทสังคหะส่วนวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พิธรรมมัทสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนเวลาดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชธิดามีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมสีตารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทสังคหะใช้ทำนองกะตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหาวชราราชธิดาอาทิคณะกรรมการและอึหมู่ที่4อำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่การเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรรวมทั้งคุณภาพชีวิตและคืนคนดีสู่สังคมให้กับกลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.นาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหงส์จากวัดสุวรรณคีรี

0: โมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลโคชวัตรร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับวสีบุญเรือนจังหวัดเลยวัดพระที่นั่งดินจังหวัดพะเยาธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทออเรนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครจำกัดมหาชนนางนุจรีพันสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรรณนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ไงขึ้นค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณา
0: จบข่าวในพระราชเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
1: โครงการพระราชดำรินับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับจากพระราชดำริของและมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงและมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่สิมีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัว

ใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกติดตามไปด้วยกันกับเราครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ทีเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกับ TP Channel นะครับทุกเช้าวันเสาร์10:05 นครับเรื่องของการเงินการลงทุนอยู่ด้วยกันกับผมนะครับนันทคมครับพร้อมกับพิธีกรร่วมซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพบกับพี่ดี้ครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่ดี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับปริ้นครับผม
0: โอ้โหสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมาพร้อมความสดใสที่ปรากฏออกมากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับบรรยากาศของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยคนมักจะบอกว่ายังดูเงียบเหงาซบเซานะครับแต่สวนทางกันครับตัวเลขจากบริษัทไทยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปรากฏออกมาว่ากำไรสูงสุดใหม่หรือว่า new high 3.65 แสนล้านนะครับเป็นตัวเลขที่ new high แล้วมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณสัก 12%
1: ครับ
0: แล้วดีกว่าตลาดคาดเนี่ย 13% ด้วยกัน
1: ครับ
0: ตรงนี้มันสะท้อนอะไรเกิดขึ้นมาจึงเป็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำไรพุ่งสูงสุดใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรยากาศเศรษฐกิจมันฟื้นจริงไหม
1: ครับ
0: แล้วตลาดหุ้นไทยไปต่อได้จริงไหมท่ามกลางตัวเลขที่วางเป้ากันไว้ 1,680 จุดวันนี
1: ้
0: ให้พี่ดีวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ
1: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโดยภาพรวมถือว่าทิศทางของการบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ย
0: กับ
1: น่าประทับใจมากนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
0: กับ
1: ก็ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีพื้นฐานนะครับวิ่งตามขึ้นมารองรับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยนะครับภาพของตัวทิศทางราคาเนี่ยมักจะวิ่งนะล่วงหน้านะครับเขาเรียกกันว่าอะไรอ่ะถ้าภาษาคนทั่วไปเขาเรียกว่าตลาดว่ามันมี improvement ที่จะดีขึ้นเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่นะครับในตลาดทรัพย์ไทยอ่ะก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าผู้ประกอบการนอกตลาดนะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับเช่นพูดง่ายๆว่าธุรกิจขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์ไทยก็อาจจะมีความแข็งแรงกว่า SME ทั่วไปนี่ก็เป็นอะไรที่ imply ภาพนะครับว่าตลาดทุนตัวบริษัทจดทะเบียนก็อาจจะเป็นจุดที่บ่งชี้นะว่าภาพของตัวเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณที่กระตื้องขึ้นนะครับแต่แน่นอนแหละคำถามก็คือมันอาจจะเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนจะเข้าตรงนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพต่างประเทศนะครับซึ่ง

0: เป็นตัวกำหนดรีจิมการลงทุนหลักนะว่าเฮ้ยตอนนี้ภาพของตัวการลงทุนนะครับมันอยู่ในสภาวะอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวทีมงานนะครับเอาเพจที่2ขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องตัวตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับที่ตลาดเองเนี่ยก็จับตาดูนะครับเราเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐเองเนี่ยนะส่งสัญญาณชะลอลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เราคุยกันมาในสัปดาห์ก่อนๆว่าพอมีนะครับทางสำนักงานสถิติของสหรัฐเองก็มีการปรับลดการจ้างงานก่อนหน้าซึ่งเราเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นตัวเลขที่มันดูโอเวอร์เอสติเมทไปนิดนึงในช่วงก่อนหน้าแล้วก็มันมีใจชั่วคราวเรื่องมหากาพย์ฟุตบอลโลกนะครับในประกอบนะครับนี่เราเห็นเลยว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐเองยังอยู่ระดับสูงนะครับอาจจะลดลงมาหน่อย 4.1% เนี่ยแต่ว่ามันมีการลดลงมาเพราะว่าคนเนี่ยนะครับยังไม่ได้เข้ามาในตลาดแรงงานคือยังไม่เข้ามาหางานมากขึ้น
1: ค
0: ือพูดง่ายๆว่าฐานในการเป็นตัวหารเนี่ย มันลดลงเพราะคนไม่ออกมาแสดงเจตจำนงว่าจะหางาน
1: ครับ
0: อันนี้เลยเป็นจุดที่บ่งชี้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขอื่นประกอบเนี่ยมันสะท้อนว่าเฮ้ยภาคแรงงานชะลอลงนะครับความสามารถในการหางานของคนเองเนี่ยนะครับอาจจะกระตุ้นขึ้นมาหน่อยแต่ก็บอกภาพของปัจจัยชั่วคราวก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้ามองเป็นเทรนด์นะ job opening ในรวมเนี่ยมันลงอยู่นะครับและอีกอันนึงที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือเรื่องตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วพูดกันตลอดเลยว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองเนี่ยมันชะลอลงนะแต่สหรัฐเองยังโตยังไปได้อยู
1: ่
0: บางเซกเมนต์ยังดีอยู่นะมันเป็นภาพที่บอกว่าสัญญาณของสหรัฐเนี่ยเป็น K-shape จริงๆหลายประเทศทั่วโลกนะก็เป็น K-shape
1: บ
0: ้านเราก็เป็น K-shape แล้วตอนนี้คือ K-shape มันเจอกันหลายที่เพียงแต่ว่าไซเคิลด้านเศรษฐกิจมันต่างกันK-shape ของบางประเทศคือการฟื้นตัวยังไม่ได้พร้อมเพียงบนหรือว่าเซกเมนต์ที่เป็นผู้ที่มีความแข็งแรงมากเนี่ยมันอาจจะโตขึ้นไปก่อนยังไม่ได้ฟื้นดีอันเนี้ยส่วนใหญ่เป็นพวกเอเชียนะแต่บางประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐเองเนี่ยสีมันพีคไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้การพีคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชะลอลงเร็วนะครับก็ยังเป็นภาคมีเซกเมนต์อื่นมาประคองก็คือเรื่องตัวภาคการลงทุนนะครับเพราะว่าเนี่ยที่เราชี้ไปภาพของตัวการบริโภคในรวมแย่ลงนะครับฟอร์มาตรายงาน
1: ร
0: ีพอร์ตเออร์เน็งก็ชะลอลงก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนอเมริกันเองกำลังมีความสามารถในการจับจ่ายเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกภาพหนึ่งก็คือมันมีแรงขับเคลื่อนจาก personal saving เพราะก่อนหน้านี้นะครับรายได้เนี่ยมันวิ่งตามไม่ทันการบริโภคการ consume นะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ต้องระวังเหมือนกันว่าเดี๋ยว consumption มันซุดตัวลงภายใต้ดอกเบี้ยที่ยังคงสูงไปอีกเนี่ย
1: ตัวเลขที่มันแย่ลงต
0: ั
1: วเลขที่มันดูไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะไปสะท้อนต่อสินทรัพย์บรรยากาศเศรษฐกิจของเขาเองแล้วก็เศรษฐกิจมาที่บ้านเราอย่างไรบ้าง
0: ครับมันก็เดี๋ยวมันจะต้องรีแอคชั่นมาแหละแต่ว่าจุดที่เรากำลังดูกันอยู่คืออันแรกที่เราต้องดูกันว่าวงจรดอกเบี้ยจะเป็นแบบไหนนะครับซ
1: ึ่
0: งต
1: ั
0: วเนี้ยกำลังจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ามันจะส่งผลยังไงตัววงจรดอกเบี้ยบ้างเดี๋ยวมาที่เพจถัดมานะครับก็จะเป็นเพจที่3นะครับเพจที่3เนี่ยเราเห็นว่าภาพของตัว PCE นะครับซึ่งเพิ่งรายงานไปนะครับในช่วงบ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่าทรงๆนะครับแล้วก็ยังมีเทรนด์ที่ค่อยๆลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐทั้ง CPI PPI เงินเฟ้อผู้บริโภคผู้ผลิตเนี่ยนะครับในเดือนมกราคมมันออกมาชะลอลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตัว PC เองเนี่ยก็ออกมาตามตลาดคาดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงเร็วภาพของตัว Service Sector เนี่ยยังดูสติ๊กกี้อยู่นะครับแต่มีข้อดีคือเงินเฟ้อค่อยลงมานะครับShelterนี่คือหมวดที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำใหเราก็อาจจะเห็นในระยะถัดไปเนี่ยนะครับภาพของตัวเนื่องเนี่ยอาจจะค่อยๆคลายลงนะครับ คือตัวเลขควอเตอร์ตัวเลขมันออนมันเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 0.2 นะครับ0.2ในถ้าเราตีเป็นซิมเพิลนะครับ annualize ก็คือทั้งปีนะครับแบบง่ายๆเลยเนี่ยมันก็ประมาณสัก
1: 2.4
0: threshold ของเฟดคือตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าไอ้2ก็ยังเกินอยู่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบอกอะไรเราบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเฟดเองก็อาจจะเรียกว่ายังไม่ได้รีบลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมก็ยังไม่น่าจะขึ้นเพราะนั้นรีจิมตอนนี้มันเป็นไปได้สูงว่านโยบายการเงินน่าจะตรึงนะครับตรึงยังออกไป
1: ยังคงประมาณนี้ไปก่อนนะ
0: ใช่ครับที่ระดับเนี่ยนะครับ 3.5 ถึง 3.75 เนี่ยออกไปจนถึงปลายปีนะครับแต่ถ้าโชคดีอาจจะลดปลายปีก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้คิดภาพนั้นนะครับแล้วก็การเลื่อนดอกการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเลื่อนไปเป็นช่วงควอเตอร์1ปีหน้านะครับเรามาดูนะ

0: ครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดกำลังรออยู่ซึ่งณวันที่เราคุยกันนะครับในเทปนี้ทุกท่านได้ฟังกันเนี่ยเราน่าจะเห็นสัญญาณมาแล้วนะครับคือตลาดเนี่ยรอดูว่าแล้วประธานเฟดจะส่งสัญญาณอย่างไ
1: ร
0: ในการประชุมแจ็คสันโฮ
1: ในเดือนกันยายน
0: ใช่ครับก็ช่วงวันที่26ถึงวันที่28ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆสิ่งที่ภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันออกมาแบบนี้นะครับในเพจที่4นะครับ ภาพเศรษฐกิจออกมาแบบนี้เนี่ย
1: เขาจะลุ้นอะไรความคาดหวังจากการพูดคุยในแจ็คสันโฮ
0: ครับคือโทนของเควินวอชมันค่อนข้างมีภาพฮอกกิสอย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้วก็คือเข้มข้นนะครับว่าเป้าหมายเยอะเลยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือพอเศรษฐกิจมันชะลอลงอย่างเงี้ยเควินวอชจะเริ่มปรับโทนลงไหมถ้าปรับโทนลงหน่อยเนี่ยยิวจะค่อยๆคลายดอลลาร์จะอ่อนลงอันนี้จะเป็นจิตวิทยาบวกเนี่ยสิ่งที่

0: คลังนะครับของสหรัฐออกมาพูดเลยว่าทางภาระหนี้ที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอัตราดอกเบี้ยที่มันจะสูงขึ้นจากยิวที่มันเพิ่มที่จะจัดระเบียบนะเรียกว่าจัดระเบียบมุมมองของผู้ลงทุนใหม
1: ่
0: จากก่อนหน้านี้ที่ผู้ลงทุนเองเนี่ยมันอยู่ในภาวะบอนด์วิจิแลนต์บอนด์วิจิแลนต์คืออะไรคือความที่ผู้ลงทุนกังวลการใช้จ่ายนะครับหรือการก่อหนี้นะของรัฐบาลนะครับในหลายประเทศนะครับที่มันไม่มีวินัยอ่ะพูดง่ายๆนะครับก่อหนี้สูงก็ทำให้เกิดการที่ไม่อยากจะลงทุนพันธบัตรหรือสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับในระดับยิวที่เป็นพอปกติก็คาดหวังยิวที่สูงอ่ะก็เป็นที่มาว่าราคาพันธบัตรตกต่ำลงมาเรื่อยๆการที่ราคาสหรัฐตกแต่ตอนเนี้ยทางรัฐมนตรีคลังมาทำภาพเนี้ยคือทำตัว Treasury Buyback นะครับเพิ่มไซส์ขึ้นแบบเรียกว่าเท่าตัวเป็นอย่างน้อยนะเท่าตัวนี่คือเป็นอย่างน้อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ QE นะแต่ผมบอกนี่คือ QE หรือนี่เป็นการที่จำกัดดาวไซด์พันธบัตรนะ
1: ครับ
0: ข้อดีคือถ้าตรงนี้อยู่นะครับยิว10ปี 4.75 ตัว30ปี 5.35 เนี่ยถ้าอยู่เป็นฐานได้สักอย่างต่อเนื่องเนี่ยตลาดจะมั่นใจมากขึ้นสภาพการลงทุนจะดีแต่ถ้าเอาไม่อยู
1: ่
0: พุ่งขึ้นไปเนี่ยเป็น key risk เลยตลาดจะมีแรงกระแทกเพราะตลาดจะกังวลว่าเฮ้ยนี่ขนาดรัฐบาลนะครับเอาจริงยังเอาไม่อยู่เลยเพียงตรงนี้เป็นอีกคีย์เวิร์ดนึงที่ตลาดจะรอดูว่า
1: เ
0: ควินวอลช์ในฐานะผู้ตรวจนโยบายการเงินมีมุมมองอย่างไรต่อเรื่องนี
1: ้
0: ซึ่งนี่สำคัญมากครับ3เรื่องนะที่เราต้องจับตาดูซึ่งเราคุยกันตอนนี้หลายท่านนี่อาจจะเห็นบทสรุปแล้วแต่ว่าผมอยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนเพราะว่าระหว่างที่เราอัดเทปตอนนี้เรายังไม่ทราบมุมมองทั้งหมดของ
1: เคว
0: ินวอลช
1: ์ให้เวลาเป็นตัวเฉลยนะครับว่าถึงวันนั้นออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่มีการคาดการเอาไว้ไหม
0: อีกเรื่องนึงคือเรื่องตัวสถานการณ์ที่มันสร้างความวนต่อ secondary effectนะครับก็คือความเสี่ยงรอบ2ผลทบรอบ2ของตัวเงินเฟ้อนะครับก็คือสถานการณ์พลังงานเดทที่5นะครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันนะ
0: เรื่องน้ำมัน
1: ครับ
0: ก็อยากให้นักทุนเองเนี่ยมาดูนิดนึงว่าตอนนี้มันคลายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมก็บอกทุกคนไปนะครับว่าท้ายสุดสถานการณ์ตรงนี้มันจะไม่ได้แบบเหมือนเปิดปิดอ่ะเปิดปุ๊บแล้วแบบคลายทันทีมันไม่ได้เป็นภาพนั้นปิดปุ๊บตึงทันทีไม่ได้เป็นภาพนั้นนะครับแต่เป็นภาพที่เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าระยะถัดไปเนี่ยมันจะค่อยๆมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับพอมันเป็นภาพแบบนี้นะครับมาดูว่าเป็นภาพนั้นนะเรื่องแรกก็คือผ่านตัว secondary sanction
1: ค
0: ือการ sanction อิหร่านโดยตรงเนี่ยเขาทำไปแล้ว secondary sanction คืออะไรคือการที่สหรัฐเองพยายามให้เนี่ยนะครับที่มีการค้ากับอิหร่านอะไรก็ตามแต่นะครับไปคว่ำบาตรอิหร่านด้วยเพื่อกดดันใหแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดช่องทางพอเป็นแบบนี้เองเนี่ยนะครับสหรัฐก็ทำในเรื่องเกมอีกด้านหนึ่งก็คือร้องขอให้ทางปากีสถานเป็นตัวกลางนะครับเข้าไปคุยกับตัวอิหร่านเป็นที่มาว่าอิหร่านกำลังเตรียมแผนนะครับว่าเอ้ยบางส่วนจะเก็บตัวทุนระเบิดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เรือนะครับขนส่งน้ำมันเนี่ยของแต่ละชาติสามารถออกมาได
1: ้
0: นี่ก็ทำให้ตัวสถานการณ์ราคาน้ำมันมันเริ่มคลี่คลายลง
1: ดีขึ้นนะ
0: เหรียญบาร์เรลตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่ในกรอบประมาณสัก85เหรียญบวกลบก็ถือว่าดีขึ้นแต
1: ่
0: อย่าลืมครับด้วยความที่เดือน4นะครับกับเดือน3ที่ผ่านมาเนี่ยภาพของตัวช่องแคบฮอร์มุซมันมีปัญหามากนะครับปรินซ์นะครับมันก็เป็นที่มาว่าหลายๆชาติเองก็ไม่มีน้ำมันนำเข้าไม่ได้มันก็มีการเบิร์นมีการใช้คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์อเมริกาหรือหลายประเทศเองก็ตามแต่เนี่ยซึ่งทางบริษัทนะครับที่เป็นพลังงานขนาดใหญ่ของโลกอย่างซาอุดิอารามโก้เนี่ยเขาเปิดเผยว่าเรื่องนี้นะครับทำให้น้ำมันสูงเพราะว่าถ้าทุกชาติต้องการกลับโพซิชันของน้ำมันสู่ระดับปกติเนี
1: ่
0: ยมันต้องใช้ดีมานด์ระดับ 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอย่างน้อยปีครึ่งแล้วเราดูตอนนี้ว่ามันเปิดทุกอย่างปกติหรือยังนะครับต่อให้อารามโก้พยายามที่จะกระจายการส่งออกหลายเส้นทางทะเลแดงบ้างทะเลแดงผ่านไปก็มีกบฏฮูตีที่ซุ่มโจมตีมันก็ไปไม่ได้ไม่ง่ายไปได้ก็มีคอสมีต้นทุนในการขนส่งที่ค่อนข้างสูงนะครับก็กำลังจะไปได้แต่ก็จะไปได้แบบจำกัดถูกไหมครับว่าอาจจะเปิดบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยมันเลยเป็นที่มาครับว่าภาพราคาน้ำมันนะครับน่าจะอยู่ในกรอบที่เราเคยบอกไปนะครับฐานด้านล่างอ่ะ70 75ด้านบนคือ90 95
1: ไม่เกินจากนี้นะ
0: ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้ตัวภาคธุรกิจมันพอที่เริ่มปรับตัวได้ละ
1: ครับเขารู้แล้วแหละว่ามันอยู่ในกรอบนี้นะควรจะมีการสำรองไว้แล้วก็มีการใช้
0: บริหารจัดการ
1: บริหารจัดการให้มันแบบว่าได้ระดับที่โอเคอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็บ้านเราเองเนี่ยก็ด้วยความที่เรามีความยืดหยุ่นในเรื่องนโยบายนะแล้วก็มีแหล่งน้ำมันที่เราจะนำเข้าในหลากหลายก็ทำให้ผลกระทบโดยรวมเราค่อนข้างน้อยกว่า

0: ซิกเตอร์เอเนจีกำไรจะดีและซิกเตอร์อื่นกำไรจะค่อยๆฟื้นตัวซิกเตอร์อาจจะเจอจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยละเพราะเจอแรงกระแทกของเงินเฟ้อกับราคาน้ำมันที่สูงนะครับเข้าไปเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักทุนเองเนี่ยนะครับถ้ามองธีมการลงทุนนะครับกับเรื่องนี้ที่มันมีพัฒนาการเชิงบวกน้ำมันเริ่มคลายลงมา90ถึง95เหรียญเนี่ยนะครับอยากให้มาดู
1: ธุรกิจไหนบ้าง
0: ครับก็ธีม de-escalation
1: ยังต่อเนื่องมานะฮะ
0: ก็มีอะไรบ้างดีครับก็เนี่ยก็พยายามจะเน้นให้ทุกคนเห็นนะว่าสายการบินนะครับการบินไทยท่าอากาศยาน AOT BA พวกนี้นะครับเด่นนะครับโรงแรมนะครับCentral ErawanAWC Asset World นะครับก็น่าสนใจ
1: กลุ่มสายการบินเนี่ยคือพอน้ำมันไม่แพงน้ำมันราคาโอเคได้เนี่ย คือมันก็ส่งผลดีต่อเขาใช่ไหม
0: คือหนึ่งสงครามมันคลายนะครับเรียกว่าอะไรอะมิลิเตอรี่นะครับดีเอสคาเลชันก็คือความเสี่ยงด้านสงครามทางการทหารเนี่ยมันคลายออกไปเ
1: พราะการบินได้ปกติ
0: ผมลืมเรื่องนึงด้วยเพราะว่าตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยเปิดให้ทูตสหรัฐเนี่ยกลับสู่ประเทศต่างๆในตอนออกกลางนี่แหละอันนี้มันน่าจะเป็นสัญญาณว่ายุทธวิธีทางการทหารนั้นมันคลายไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นจิตวิทยาบวกต่อการท่องเที่ยวแหละถูกไหมครับอีกอันนึงพอน้ำมันลงเจ็ตฟิวลงก็เป็นแรงหนุน
1: โรงแรมก็คือคนมา
0: โรงแรมก็ทราฟิกก็จะมากขึ้น
1: จะมาเที่ยวมากขึ้นครับ
0: กลุ่มโรงพยาบาลก็จะเริ่มเห็นมิดเดิลอีสต์เข้ามานะครับตัวเลขน่าสนใจมากตัวเลขตอนออกกลางนะครับมาไทยเดือนกรกฎาคมเนี่ย
1: ยังไงฮะ
0: ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเนี่ยซ้อนว่าอะไรเพนอัพดีมานคือมันอั้นมานะเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยออกมาไม่ได้เนี่ยมาเลยแล้วเดี๋ยวแบบไตเดือน8เนี่ยนะครับมันคงไม่สูงเท่าเดือน7หรอกแต่มันจะสูงกว่าปีที่แล้วอีกมันจะทำให้ตัวกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยคึกคักขึ้นนะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีผู้ป่วยต่างชาติบำรุงราษฎร์เนี่ยรองลงมาก็เป็นPNI ประมาณสัก 10% BDMS ตัวใหญ่ก็ประมาณ 5% นะครับพวกนี้ก็เป็นภาพบวกนะครับแล้วก็พวกแอนทายคอมมูนิตี้กลุ่มที่มีต้นทุนเป็นพลังงานนะครับก็ลองดูเนี่ยนะครับรับเหมาค้าปลีกไฟแนนซ์นะครับสถานีบริการกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นสัญญาณว่าหลายๆส่วนมันหนุนเนาะหนุนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันน่าจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะหลังจากที่ไตรมาส2เนี่ยโตอาจจะเป็นจุดต่ำสุดหรือเปล่าที่ 1.9 แต่ไตรมาส 3มันจะดีดขึ้นมานะครับนี่เป็นจุดที่ตลาดคาดหวังนะครับและนโยบายของแบงก์ชาตินะครับ
1: คณะกรรมการนโยบายการประเทศไทยไว้เท่าไหร่ดี
0: ครับ
1: ต่างประเทศสหรัฐนี่คงน่าจะคงไว้นะฮะแต่ของไทยเราครับจะยังไงดี
0: ครับเช้าพฤหัสเกาหลีขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงมานะครับของบ้านเราเนี่ยวันพุธคนก็ลุ้นกันดอกเบี้ยจะยังไงนะครับจริงๆก็พอคาดได้แหละก็ตึงดอกเบี้ยนะครับในเพจที่8นะครับ
1: ธ
0: นาคารตึงดอกเบี้ยแล้วก็สัญญาณก็คือน่าจะตึงไปจนถึง
1: อยู่ระดับเดิม
0: กลางปีหน้านะครับที่ 1% อันนี้เป็นจุดที่สนับสนุนโอกาสในการฟื้นตัวเศรษฐกิจธนาคารทิ้นชัดเจนครับว่ามันเป็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับในส่วนตัวส่งออกนะครับภาคการผลิตเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันรีเลทฟราสตรัคเจอร์ AI เทคโนโลยีที่มันดึงในเรื่องพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเร่งขึ้นมานะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือยังมีความกังวลนะแม้เครดิตโกรธจะโตดีกังวลในเรื่องตัวพวกธุรกิจ SME นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าแบงก์ชาติเขามี targeting policy ในการที่พยายามจะไปจำกัดพยายามไปช่วยนะครับให้ SME ที่มีคุณภาพเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินกู้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสอบรับกับตัวเศรษฐกิจของเราที่กำลังมีสัญญาณการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับพอมาดูงานไทยแลนด์โฟกัสนะครับช่วงวันพุธอันนี้ผมก็ได้ไปเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปแอทเทนด้วยนะครับก็น่าสนใจครับว่ามีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีการจัดเซสชั่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์เลย
1: ในงานเป็นยังไงบ้างมีบริษัทจดทะเบียน
0: บ
1: ริษัทไทยมาพูดคุยมาให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้าง
0: ครับในเพจที่9เนี่ยก็จะเห็นว่ามีบริษัทจดทะเบียนไทยกว่า70บริษัทที่จะมาให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าในวันแรกเนี่ยเป็นวันที่เป็นเมนเซสชั่นนะครับเราเห็นเลยว่าแต่ละเซสชั่นเนี่ยมันตอบโจทย์กับไซเคิลตรงนี้มากเพราะว่าแล้วมันดีครั้งพูดชัดเจนว่าตอนนี้มันคือ investment cycle lead Thailand นะครับเรื่องตัว AI data center hub เป็นอะไรที่ทุกคนอยากรู้ในเซสชันต่างๆเนี่ยดึงมานะครับทั้งในส่วนตัวผู้วางนโยบายนะครับการกำหนดเศรษฐกิจนะครับแบบมีวินัยการคลังอย่างที่รัฐมนตรีคลังนะคุณเด่นนิติได้การพูดไปนะครับตัวมุมมองของผู้ประกอบการภายในนะผู้ประกอบการภายนอกที่เป็นเทคคอมพานีขนาดใหญ่ที่เห็นอิน

0: progress นะเห็นความสนใจจะลงทุนในบ้านเรานะครับแบบริ่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าดาวน์เซอร์ใช้พลังงานเยอะเซสชั่นภาคบ่ายก็เป็นพลังงานนะครับเชิญรัฐมนตรีพลังงานนะครับมาให้ข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าบ้านเราเองเนี่ยพร้อมขับเคลื่อนนะครับinvestment cycle รอบนี้ให้มันดีขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้ารอบนี้เป็น new capex cycle ที่ support growth ของไทยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรอบใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าอยากให้ดูเป็นภาพใหญ่แล้วก็ค่อยๆดูภาพย่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเฮ้ย private investment การลงทุนภาคเอกชนที่มันเร่งขึ้นมา support สีไทยเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เป็นอะไรที่สภาพัฒน์แบงก์ชาติแรงส่งตรงนี้แหละนะครับสินเชื่อของตัวธนาคารเครดิตโกรธ7เดือนโตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่บอกว่ามันกำลังมาแล้วถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องว่าเป็นโอกาสที่ดีของบ้านเราเลยที่หุ้นไทยนะครับน่าจะมีโอกาสไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากดูเนี่ยมองไปจากภาพใหญ่เอ๊ะมันดูมี leading sign มีสัญญาณชี้นำที่จะไปแล้วแล้วกำไรบริษัททะเบียนน่ะมันจะเป็นภาพนั้นไหมนะครับก็อยากให้ดูในเพจที่11นะครับที่เราบอกกันว่าเฮ้ยกำไรบริษัททะเบียนทำจุดสูงสุดใหม่นะครับ 3.65 แสนล้านบาทนะครับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับ
1: เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจริงไหม
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ข้อนี้ว่า
0: ตอบโจทย์ว่ามันกำลังฟื้นตัวแต่มันฟื้นตัวจากซิกเมนต์บนที่บอกไปว่าไม่เป็น K-shape ในขาฟื้นตัวแต่ว่าขาฟื้นตัวเนี่ยแรงส่งยังเป็นซิกเมนต์ด้านบนอยู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวมันคงค่อยๆกระจายมามากขึ้นนะครับจากการนำของภาคการลงทุนนะครับแล้วอยากให้ทุนดูภาพนี้ไทยเคยโตนะครับไซเคิลที่ยาวสุดเนี่ยคือช่วงปี 2002-2003 แถวนั้นนะครับ12ไตรมาสติดโตเยียนะนะครับแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือ2010
1: ครับ
0: มาสะดุดน้ำท่วมตอนนั้นได้7ไตรมาสติดนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราโต6ไตรมาสติดนะครับเยีย
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้กำลังคุยกันว่าราคาพลังงานก็น่าจะสูงไตรมาส3กำไรตลาดในปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส3ปี2025เนี่ยมันอยู่ที่ 2.5 แสนล้านนะครับผมคิดว่าเราน่าจะโตเยียเป็นไตรมาสที่7
1: ครับ
0: และถ้าเราโตนอนเพราะว่าอะไรปีที่แล้วเนี่ยเราเจอน้ำท่วมเจอการเมืองเป็นปัญหาในช่วงกัมพูชาด้วย
1: ครับ
0: หลายเรื่อง
1: ม
0: ันก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าที่ recovery ขึ้นต่อเนื่อง
1: ตอบโจทย์เลยนะครับเศรษฐกิจฟื้นจริงนะครับ
0: ไปได้แล้วก็ต้องบอกลงทุนแบบนี้ว่า 1,600 เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราตั้งในสมมติฐานต้องบอกว่าสูงกว่าที่เราคาดเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
1: ให้ดีกว่าเรา
0: พื้นฐานที่มันดีกว่าที่คิด
1: ให้เท่าไหร่ดีครับ
0: นะครับ
1: ขยับไป
0: ยังไม่ได้เพราะเป็นสะท้อนว่าเรากำลังมีภาพของการฟื้นตัวพอพูดแบบนี้ดูแบบทำมาค้าขายยังยากอยู่เลย
1: ใช่บรรยากาศของคนที่สัมผัสได้แล้วกันยายนเนี่ยนะครับปลายเดือนหน้าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องบาร์โค้ดนี้มันจะทำให้การเมืองมันจะมีการสะดุดแล้วก็ฉุดรั้งแล้วหุ้นไทยนะ
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะอันแรกก็จะรู้ว่าสิทธิ์มันกำลังฟื้นตัวจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่กระจายนะมันต้องรอจังหวะนิดนึงมันต้องฝองควอเตอร์สามควอเตอร
1: ์
0: มันถึงจะมีการกลางแล้วถึงจะมาที
1: ่คนทั่วไป
0: คนทั่วไปถึงจะเริ่มสัมผัสขึ้นใช่มันต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่ว่ามันกำลังค่อยๆดีขึ้นก็ตามลุ้นกันและนั่นก็คือเรื่องการเมืองถ้าขาดศิลปภาพปุ๊บมันกระทบการลงทุน FDI ที่เราคาดหวังเขาจะมาลงทุนนะครับที่กำลังเดินหน้าอยู่อาจจะสะดุดได้เพราะฉะนั้นการตามเรื่องประเด็นการเมืองก็เป็นคีย์ริสก์ด้านการลงทุนนักลงทุนเองต้องเอามาประกอบนะครับแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยถ้ารัฐบาลยังมีศิลปภาพภาพของการลงทุนก็ยังคงมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อนะครับก็เป็นที่มาว่า เรามองบรรยากาศการลงทุนโดยรวมจะค่อยๆเป็นบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากโมเมนตัมที่เรียงไปหุ้นที่น่าสนใจก็ยังเป็นชุดเดิมครับ
1: ชุดเดิมนะคร
0: ับในเพจที่13นะครับ นะครับก็ของอิงการลงทุนนะครับอย่างพวกโรงไฟฟ้านะครับ Gulf GPSC นะครับ KBank นะครับแล้วก็ภาคบริการก็จะเป็นพวกCRC นะครับ
1: กับ
0: โรงพยาบาลมุงลาดนะครับ MTC นะครับแล้วก็หุ้นอีกการลงทุนตัวนึงก็คือปูนซีเมนต์ไทย
1: ก็มีการขยับ
0: นะ
1: หุ้นเหล่านี้ก็ขยับขึ้นมากันเรื่อยๆ
0: ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตลาดมีการปรับประมาณการแล้วก็ราคาเป้าหมายขึ้นเรื่อยๆด้วย

0: ซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเพราะว่าพื้นฐานมันเริ่มพรูฟขึ้นมานั่นเองครับ
1: ครับนี่ก็ตอบโจทย์นะครับทั้ง2ประเด็น2คำถามเลยว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นจริงฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นระดับไปนะครับแล้วก็หุ้นไทยมีโอกาสไปต่อได
0: ้
1: หุ้นเด่นที่ฝากไว้ก็เอาไปทำการบ้านเพื่อที่จะเลือกลงทุนกันได้อย่างปลอดภัยและมีกำไรนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับพี่เอ็ดดี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
1: เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับวันเสาร์หน้า 10:05 น.พบกันใหม่กับท่องโลกลงทุนวันนี้ผมณัฐคมครับพร้อมกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
4: เข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569เวลา9 นาฬิกาจับตาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569และกระทู้ถามมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ณผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสภาวาทีซีซั่น3เข้มข้นยกกำลังสามรายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 520,000 บาทนอกจากนั้นยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านประธานสภาเราจะเข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่6ครับจะมาในยติจริงแล้วก็แบบถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์อย่างที่บอกครับว่าเป็นศึกปริมณฑลนะครับเพราะเป็นการมาโคจรเจอกันในส่วนของฝ่ายเสนอขอเสียงปรบมือต้อนรับนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ
1: น้องฟ้าใสลีลาเด็ดเท่กว่าใคร
2: นาทีไงมาแย้งแก้แถลงไข
3: น้องวันด้ามาด้วยมุกไม่กักไว
1: ้โฟกัสใจพร้อมจะสู้ลูกราชินีสีนวมิน
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูลาภคณรักประธานฝ่ายเสนอค่ะ
3: ดิฉันนางสาวกัญญทัศน์ปราภัยผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่1ค่ะ
5: ครุฑผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่2ครับ
1: และดิฉันนางสาวนัทวรรณล้วนสูงเนินผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่3ค่ะ
0: และนี่คือนวมินทราชินุทิศเตรียมรับศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการมาแบบมั่นอกมั่นใจนะครับเอาละครับอีกหนึ่งปริมาเทพสิรินนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรี
6: สวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวต้องไม่พักรักไม่แผ่วไม่แฮวฝีปากค่ะ

0: เฮ้ยมาปีแรกแต่บุญ
1: สวัสดีค่ะวริศรพัฒนกิจชลิกุลผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ค่ะรอคำคมกันเหรอคะไม่มีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญญาภาพันกาหลงหลงแต่ข้อมูลไม่หลงทิศหลงทางแน่นอนค่ะ
3: และนี่คือเทพสิรินนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เราก็ยังคงมีท่านคณะกรรมการทั้ง7ท่านร่วมตัดสินทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดโตวาทีและภาษาไทยท่านแรกยินดีต้อนรับครับอาจารย์แอร์กันนิกาธรรมเกศรตามติดกันมาเลยอาจารย์พยาวพัฒนาพงศ์ต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พ่อของผมอาจารย์พนมปีเจริญเหลือวันนี้อะไรบ้างอาดัมเดสาวสวยของผมครับอาจารย์สวยมากเลยพี่หนิงสายตะวันขยันยิ่งไปหล่อแล้วครับไปหล่ออาจารย์สมชายน้องเฮและปิดท้ายครับนี่ไงท่านคณะกรรมการคือเรียกว่ามาใหม่แต่ไฟแรงนะฮะอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรกรเอาละครับอย่างที่บอกไปมีท่านคณะกรรมการแล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องของกติกากติกาในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือเวลาในการพูดคนละ4นาทีหลังจากนั้นครับผู้สนับสนุนทั้ง2ฝ่ายท่านที่1ท่านที่2และท่านที่3มีเวลาในการนำเสนออีกท่านละ3นาทีครับหลังจากนั้นเราจะมาสรุปกันโดยหัวหน้าทีมสรุปกันอีกคนละ3นาทีนะครับส่วนที่2คือส่วนสำคัญอย่างที่บอกไปท่านคณะกรรมการโดยเฉพาะเรื่องของเวลานะครับให้สังเกตด้วยนะครับเรื่องของการเตือนเพราะก่อนหมดเวลา30วินาทีเราจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับถ้าเมื่อเวลาหมดแล้วนะครับจะมีการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับน้องต้องลงแล้วนะเพราะถ้าไม่ลงเนี่ยทุกๆ30วินาทีเราจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับเราจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่6ในยติเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหัวหน้าฝ่ายส้มผู้ลาบคณะรักน้องโฟกัสจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีนะครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอพร้อมไหมครับแล้วแบบนี้4นาทีเริ่มครับ
1: เรื่องแสงทองกระดึงกองกริ้งมาเป็นสัญญาณดอกทุ่งนาจับทำงานบทเพลงที่ทุกท่านเพิ่งได้ยินไปนะคะชื่อบทเพลงว่าบ้านไร่นาเราอันเป็นบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรในสมัยก่อนค่ะว่าเขาใช้เกษตรกรรมในการดำรงชีพและประกอบอาชีพแต่ทุกท่านคะปัจจุบันปีพุทธศักราช2569เรายังคาดหวังให้รูปแบบอาชีพเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันงั้นหรือคะดังนั้นดิฉันฝ่ายเสนอจึงขอเสนอทางรอดอย่างเกษตรเคมีตามยัตติที่ว่าเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากทุกช่องทางท่านผู้ดำเนินรายการและกราบสวัสดีไปยังท่านฝ่ายค้านทุกท่านด้วยนะคะแหมหน้าตาดีกันทุกท่านเลยนะคะเนี่ยแต่ถึงหน้าตาท่านจะดีแต่มีเวลาอยู่กับโลกความเป็นจริงบ้างไหมคะถึงได้มีชุดแนวคิดที่ว่ารูปแบบการเกษตรแบบเดิมๆจะแก้ปัญหาในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นดิฉันฝ่ายเสนอจึงขอทุบยุคความเชื่อเหล่านี้และทำให้ทุกท่านได้เข้าใจในยัตติยิ่งขึ้นค่ะคำว่าเกษตรดิฉันขออ้างอิงความหมายจากภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะคำว่าเกษตรมีใช้ในการเพาะปลูกปศุสัตว์การประมงและการป่าไม้เกษตรเคมีหมายถึงระบบการเกษตรที่ใช้เคมีจำเป็นกว่าหมายถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียยิ่งกว่าเกษตรอินทรีย์หมายถึงระบบธาตุดังนั้นยัตตินี้จึงแปลได้ว่ารูปแบบทางการเกษตรที่ใช้เคมีจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ยิ่งกว่าการใช้วิธีการทางธรรมชาติค่ะ

0: แล้วดิฉันฝ่ายเสนอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจากเหตุผลด้านความจำเป็น2ประการดังนี้ค่ะของพี่น้องประชาชน2ความจำเป็นด้านการพัฒนาค่ะปัจจุบันประเทศไทยเรามีประชากรกว่า8ล้านคนนะคะที่ทำอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรเคมีนี่แหละค่ะคือทางรอดของเกษตรกรของผู้ทำชาวประมงขอว่าหลายๆคนนะคะแค่ได้ยินคำว่าเคมีก็ดันวิ่งหนีโดยที่ไม่ได้รู้ถึงความจำเป็นของเกษตรเคมีเลยดังนั้นดิฉันจะขออ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ตรวจสอบวัสดุอาหารของเกษตรกรรมญี่ปุ่นนะคะเผยว่าเราใช้เคมีเพื่อปกป้องผลผลิตทางการเกษตรให้พ้นจากศัตรูพืชและโรคทางพืชทั้งหมดนี้ค่ะส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มหาศาลที่ต้นทุนในการลงทุนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจนเกษตรกรคนทำปศุสัตว์ชาวประมงต้องร้องออกมาว่ารวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวแล้วค่ะแล้วดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆให้ท่านได้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะคะท่านฝ่ายค้านมาจากจังหวัดนนทบุรีประจำจังหวัดก็คงจะหนีไม่พ้นวัดนามกระบือเลื้องลือทุกท่านคะท่านเห็นสิ่งนี้ไหมคะนี่คือน้องเพลียไฟที่เป็นศัตรูตัวร้ายของพืชทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะถ้าเราใช้สารเคมีอย่างเดลต้าเมทริลและไซเปอร์เมทินจากสภาพแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะท่านสุดท้ายนะคะเกษตรกรก็จะส่งออกผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับตลาดโลกได้และดิฉันก็อยากจะขอฝากท่านฝ่ายค้านไว้นะคะว่าเกษตรเคมีใช่ว่ามีภัยหากไม่ใช้ผิดไปยังไงก็จำเป็นต่อเกษตรกรรมไทยค่ะ
1: ครับเอาละครับต่อเนื่องไปเลยที่น้องกรีนครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปริยาพรเสียงแจ้วเวลาจะเริ่มจากน้องกรีนพูดคำแรกพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วจะไปดูลีลาการค้านของน้องกรีนเริ่มครับ
3: สวัสดีท่านคณะกรรมการเพื่อนสมาชิกฝ่ายเสนอฝ่ายค้านและท่านกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านขอเริ่มต้นด้วยการแปรยติก่อนค่ะสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติให้นิยามว่าเกษตรอินทรีย์หมายถึงการเกษตรที่ให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ว่าทฤษฎีใหม่เน้นการพึ่งพาตัวเองไม่พึ่งยาซึ่งนี่ส่วนเกษตรเคมีหมายถึงการเกษตรที่ใช้การสังเคราะห์เคมีเป็นหลักซึ่งให้ผลผลิตที่สูงรวดเร็วทันใจแต่มันเป็นเฮโรอีนให้กับการเกษตรค่ะเพราะวันแรกมันดีดวัน2วันมันโตและเวลาผ่านไปมันติดยาดินตายค่ะสุดท้ายเกษตรกรต้องใช้มากขึ้นแพงคำว่าจำเป็นกว่าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนตยขออภัยค่ะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานขาดไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต่อความยั่งยืนในระยะยาวไม่ใช่ผลผลิตในวันนี้ดังนั้นยติที่ว่าเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์จึงเป็นการตั้งคำถามที่คับแคบและทำให้สังคมเข้าใจผิดเพราะมันกำลังบังคับให้เราเลือกทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ผลผลิตจำเป็นกว่าดังนั้นฝ่ายค้านขอแปรยติเป็นเกษตรอินทรีย์มีความเคมีค่ะต่อไปนี้ดิฉันจะชี้ให้เห็นว่าทำไมเกษตรเป็นมากกว่าเกษตรเคมีค่ะประการที่1ด้านสุขภาพและความมั่นคงวันนี้สารตกค้างในผักพืชผลไม้และข้าวมันคือระเบิดเวลาค่ะกรมอนามัยรายงานว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไตเสื่อมพาร์กินสันมากกว่าร้อยละ3ต้องเอางบประมาณมารักษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยดร.สุวรรณาประณีตวัตกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประเมินต้นทุนการผลกระทบภายนอกของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยพบมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยรวมที่ 4,500 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพการปนเปื้อนและงบประมาณภาครัฐและผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะประการที่2ความยั่งยืนของทรัพยากรและหนี้สินเกษตรกรการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงต่อเนื่อง10ปีทำให้ดินตายน้ำเน่าและดินแข็งเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยแพงขึ้น

0: ทุกปีเพื่อมาแก้ปัญหานี้จนเป็นทาสบริษัทเคมีเป็นโดยวิจัยของสถาบันเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรร่วมกับไทยมีภาระหนี้สินที่ภาระหนี้สินสูงถึงประมาณ90%โดยครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินเฉลี่ยถึง 250,000 บาทต่อครัวเรือนและส่วนใหญ่ติดในวงจรหนี้เรื้อรังไปจนตายที่ต้องจ่ายแต่ดอกเบี้ยแต่เกษตรกรแต่เกษตรอินทรีย์เลี้ยงดินเติมอินทรีย์วัตถุดินดีขึ้นทุกปีต้นทุนลดลงวันนี้เรามีเกษตรกรที่เลิกใช้เคมีแล้วปลดหนี้ได้ขายของออร์แกนิกได้ราคาสูงกว่าแบบนี้ท่านคิดว่าอะไรจำเป็นกว่าสำหรับอนาคตของลูกหลานเราคะประการที่3ด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันในเวทีโลกทุกท่านคะอย่างที่ท่านบอกตอนนี้เราอยู่ในปี2026แล้วมีตกค้างกันแล้วค่ะสหภาพยุโรปญี่ปุ่นจีนเขาต้องการสินค้าออร์แกนิกมาตรฐาน GAP ที่ตรวจสอบได้ราคาสูงกว่า2-3เท่าถ้าเรายังยึดแต่เกษตรเคมีเราจะขายได้แต่ข้าวถูกๆและยังมีสารตกค้างที่มันจะติดตัวเราไปจนตายด้วยค่ะท่านผู้ชมคะแต่ถ้าเรายังส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เราจะเป็นครัวโลกที่คนอยากซื้อจริงๆดังนั้นฝ่ายค้านคิดว่าเกษตรอินทรีย์เคมีอย่างแน่นอนค่ะ
1: ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1น้องแวนด้านะครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1เลยครับแวนด้าก็แวนด้า
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ก่อนนะ
1: มีเวลา3แล้วเริ่มครับ
3: โอ้ยดิฉันเกษตรอินทรีย์แล้วค่ะมาฟังความจำเป็นของเกษตรเคมีกันบ้างนะขั้นที่1ท่านห่วงสุขภาพห่วงสิ่งแวดล้อมพร้อมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานดิฉันขอบอกเลยค่ะเพราะว่าเรามีประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยของเราค่ะเขาบอกเลยนะคะทุกอันตรายทางเกษตรกรเกษตรที่ใช้ที่ถูกต้องเพื่อมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมค่ะและตามหลัก GAP ของเรานะคะเรามีมาตรการนี่ค่ะท่านเห็นไหมคะนี่คือชุด PPE ท่านมองเห็นไหมคะนี่ค่ะเรามีชุดคลุมหนาแน่นเลยมีแว่นมีแมสพร้อมถุงมือสารเคมีเนี่ยไม่โดนผิวหนังท่านแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านฝ่ายค้านยังดื้อรั้นไม่อยากใส่ก็เรื่องของท่านนะคะรับสารเคมีไปเองแล้วกันค่ะแล้วก็ตามมาตรการของ GAP ของเราค่ะหรือว่าเขาได้บอกอยู่แล้วว่าสารเคมีตกค้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพเสมอไปท่านคิดใหม่นะคะเพราะดิฉันหาข้อมูลมาแล้วค่ะท่านมาตรฐาน MRL เนี่ยเขาได้บอกแล้วว่าค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้เนี่ยหากใช้อย่างถูกต้องจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภคและความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะท่านและหากท่านบอกว่าเราใช้เกษตรเคมีและดินเสียน้ำตายบอกเลยนะคะว่าหากท่านดินเสียเรามีปูนขาวค่ะท่านปูนขาวช่วยอะไรรู้ไหมคะช่วยแก้ความเป็นกรดมาจากการย่อยสลายของปุ๋ยอินทรีย์ที่ท่านทำนั่นแหละค่ะและปุ๋ยมูลสัตว์ที่ท่านคิดว่าดีนักหนาเลยนะคะว่ามันมีผลกระทบค่ะซึ่งการหมักไปเรื่อยๆเนี่ยไปสู่การเลือนกระจกแบบนี้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบหรือคะท่านและหากน้ำเสียเราก็ยังมีสารเคมีอย่างอื่นนะคะที่สามารถช่วยได้แล้วไม่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนั่นก็คือคอลีนหรือกัมมันหันท่านเนี่ยได้เรียนวิทยาศาสตร์หรือชีวะหรือเปล่าคะท่านต่อมาค่ะดิฉันขอบอกเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกต้นๆเลยก็ว่าได้ของโลกนะคะข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดจำเป็นเราเนี่ยให้ผลผลิตที่ดีกว่าได้เยอะกว่าแบบนี้เราส่งออกไปรายได้ก็จะเข้าประเทศมากขึ้นไปด้วยให้แค่ฉาบฉวยค่ะดิฉันหิวข้าวและประชากรก็เพิ่มขึ้นทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะ
1: ต่อเนื่องครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1 น้องภูมิถูกแล้วนะฮะ
4: ครับผม
1: ภูมินะฮะพิธีกรก็ภูมินะฮะภูระพิพัฒน์บุญส่งมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับ
4: ขออนุญาตทดสอบใหม่ครับ
1: เวลาจะเริ่มจับจากน้องภูมิพูดคำแรกนะครับ

0: น้องภูมิพร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
0: จะพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ท่านคณะกรรมการที่เคารพครับผมในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1นะครับผมขอรับไม้ตอนนั้นหัวหน้าฝ่ายเสนอก่อนนะครับที่ท่านกล่าวว่ากินหมดแล้วครับมันไม่ใช่ทางรอดกับท่านมันเป็นทางตายมันแลยังตายคนทานจะไม่ตายหรอครับท่านและที่พูดสนับสนุนครับผมถามกลับว่าถ้าเคมีปลอดภัยจริงทำไมมะเร็ง5อันดับแรกของไทยถึงเป็นมะเร็งที่เรากำลังผลิต 10% ไปแลกกับค่ารักษา 100% คุ้มไหมท่านโอเคครับผมขอกลับเข้ามาสู่ประเด็นของฝ่ายค้านกันต่อนะครับเมื่อหัวหน้าได้แปลยติและชี้เลยว่าเกษตรอินทรีย์จำเป็นกว่าในความยั่งยืนกว่านะครับผมด้วย3ประเด็นคือ1สุขภาพดินและเศรษฐกิจผมขออนุญาตตอกย้ำและขยายประเด็นที่2และ3ประเด็นแรกเรื่องดินตายเท่ากับเกษตรกรจนท่านหัวหน้าได้ปลอกท่านหัวหน้าได้บอกเลยครับว่าเกษตรเคมีทำให้ดินตายผมขอยกตัวอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน15ปีปีที่16เป็นหนี้ครับท่านผลผลิตเท่าในทางกลับกันที่จังหวัดนครปฐมครับนายสุธรรมจันอ่อนหันมาใช้เกษตรอินทรีย์สามารถปลดหนี้ 700,000 บาทได้ภายในปีเดียวและได้รับรางวัลเป็นปราดแห่งแผ่นเห็นไหมครับท่านถ้าท่านบอกว่าสารเคมีจำเป็นจริงทำไมยิ่งใช้ยิ่งจนแต่เกษตรอินทรีย์ยิ่งใช้ยิ่งปลดหนี้ได้อันนี้คือความจำเป็นที่จับต้องได้ครับท่านประเด็นสองเรื่องเศรษฐกิจอนาคตท่านหัวหน้าได้ฝากไว้นะครับผมอยากเสริมให้ตัวเลขให้ท่านกรรมการได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับปี2025ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าออร์แกนิกของไทยโตขึ้น 18% ในทางกลับกันสินค้าปกติโตขึ้นแค่ 3% ประเทศญี่ปุ่นยอมจ่ายค่าผักออร์แกนิกแพงกว่าผักปกติก็ถึงยอมจ่ายกับท่านเพราะว่าเขาไม่อยากป่วยครับท่านแต่ถ้าเราบอกว่าเคมีจำเป็นแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรไปขายให้เขาล่ะท่านถ้าเราสู้ด้านปริมาณกับเวียดนามเราด้วยเกษตรอินทรีย์เราชนะแน่นอนกับท่านประเด็นสามที่ผมอยากจะเติมนะครับเรื่องเยาวชนและอนาคตทุกท่านครับเด็กม.ต้นในทุกวันนี้อีก10ปีข้างหน้าเขาอาจจะเป็นเกษตรกรก็ได้กับท่านถ้าท่านสอนเขาว่าต้องพึ่งเคมีเขาอาจจะติดกับดักหนี้เหมือนพ่อแม่เขาก็ได้กับท่านแต่ถ้าเราสอนเขาว่าพึ่งดินพึ่งตัวเองเขาจะมีทางเลือกกระทรวงเกษตรเองยังมีนโยบายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แสดงให้เห็นว่าอะไรครับแม้แต่รัฐบาลยังเห็นว่าในอนาคตเกษตรอินทรีย์ครับไม่ใช่เกษตรเคมีครับท่านไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีครับผมแต่เราเสนอว่าความจำเป็นไม่ได้แปลว่าใช้มากที่สุดเหมือนยาปฏิชีวนะครับท่านเราแต่ถ้าเราไม่ป่วยแล้วใช้ร่างกายเราก็พังนั่นนะครับท่านเกษตรเคมีเช่นกันครับท่านจำเป็นครั้งคราวแต่สิ่งที่จะเป็นทุกวันคือดินดีน้ำดีอากาศดีและทั้งหมดนี้หาได้จากเกษตรอินทรีย์ครับท่านจากข้อมูลที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดเรื่องนี้สินของเกษตรกรตัวเลขการส่งออกและอนาคตของเยาวชนชี้เห็นได้สำคัญนะครับว่าประเทศไทยจำเป็นกว่าในระยะยาวคือการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อมาให้ลูกหลานของเราก้มหน้าก้มตารับสารพิษรับหนี้สินต่อไปครับท่านขอบคุณครับ
0: เราจะต่อเนื่องไปเลยนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องน้ำณจีวงครอนน้องน้ำพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วใช้3นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เกษตรเคมีคือครัวของโลกไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางรอดของมวลมนุษยชาติกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ฝ่ายเสนอและท่านฝ่ายค้านที่เคารพรักทุกท่านครับจากประเด็นที่ท่านฝ่ายค้านได้กล่าวมานั้นผมมีประเด็นที่จะค้านอยู่4ประเด็นด้วยกันมาที่ประเด็นแรกเลยครับจากท่านผู้สนับสนุนฝ่ายค้านท่านที่1ครับที่ท่านบอกว่าใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยนในทุเรียนเนี่ยแมลงก็ตายแล้วคนจะเหลือหรอแต่ท่านครับอย่างที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่1ของผมได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีหลัก MRL การกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลผลิตทางการเกษตรครับแล้วคนเราจะตายได้อย่างไรมัวแต่กลัวสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรท่านลองสูดหายใจเข้าไปลึกๆสิครับอากาศเนี่ยมลภาวะต่างๆน่ากลัวกว่าผลผลิตทางการเกษตรอีกนะครับแถมกฎหมายควบคุมนั้นก็ไม่เห็นทำอะไรได้ไร้น้ำยามาประเด็นที่2ครับประเด็นของหนี้สินเกษตรกรท่านฮะ

0: ราแปรยติว่าสารเคมีทางการเกษตรนั้นจำเป็นเกษตรเคมีจำเป็นโครงสร้างหรอครับที่ว่าพืชผลทางการเกษตรผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรนั้นตกต่ำมันคือหน้าที่ของรัฐบาลต่างหากครับไม่ใช่ความผิดของพวกเราอีกอย่างนะครับเกษตรอินทรีย์ของท่านเนี่ยก็มีต้นทุนแฝงนะครับก็คือต้นทุนแฝงทางด้านเวลาจะปลูกตัวผลไฮซีซั่นที่จะขายได้ราคาดีๆไปแล้วมาประเด็นที่3ครับประเด็นที่ท่านกล่าวว่าเกษตรเคมีเนี่ยคือเฮโรอีนทางการเกษตรยิ่งใช้ยิ่งเจ๊งผลผลิตยิ่งตกต่ำผมอยากจะให้ท่านดูสิ่งนี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ126ปีก่อนครับประชากรบนโลกมนุษย์เรามีจำนวนประมาณ 1.6 พันล้านคน Fast Forward กลับมาปัจจุบันสิครับเรามีประชากรบนโลกมนุษย์มากกว่า 8.3 พันล้านคนถ้าท่านยังมัวแต่สารบนกับเกษตรอินทรีย์อย่างภาพนี้ตัวเลข 8.3 พันล้านมันไม่ได้ลอยมาจากอากาศนะครับแต่ก็เป็นเพราะและไม่พ้นการพึ่งเกษตรเคมีมาประเด็นสุดท้ายนะครับที่ท่านฝ่ายค้านได้กล่าวมาผ่านมาทั้ง2ท่านเลยเนี่ยท่านกล่าวในทางด้านกสิกรรมแต่เหมือนเดิมนะครับที่เราแปรยติไปเราไม่ได้แปลทางด้านกสิกรรมอย่างเดียวกันทำไร่ทำนาอย่างเดียวนะครับเรายังแปรยติไปทางด้านประมงและปศุสัตว์ครับเออเราพูดถึงปศุสัตว์แล้วท่านอาจจะถามว่าเอ้าเคมีมันเกี่ยวอะไรล่ะนี้นะผมจะท่านอาจจะกลัวสารเล่งเนื้อฮอร์โมนต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านรู้ว่าเนื้อวากิว A5 ที่ท่านชอบทุกท่านตรงนี้ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับมาจากวัวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโอ้วัวติดโรคผมพาเนื้อไปเนี่ยว้ายฝีเท่านิ้วโป้งอ่ะใครจะกินก็กินไปเถอะผมไม่เอาด้วยและเรื่องสัตว์น้ำเรื่องสัตว์น้ำท่านประทับอย่างที่ท่านฝ่ายเสนอท่านที่หนึ่งได้กล่าวไปนะครับว่าเรามีการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยยถากรรมเนี่ยน้ำเน่าเสียปลาตายกบ่ออย่าว่าแต่ปนเปื้อนมลพิษเลยครับชาวบ้านเขาจะด่าคุณก่อนนะครับเหม็นไม่สาบ้าน7บ้านดังนั้นผมก็ยังยืนยันนั่งยันนอนยันก็นั่นจำเป็นกว่าเกษตรเอ็นซี
1: เอาละคือความอยู่รอดของมวลมนุษยชาตินะฮะน้องน้ำพูดเอาไว้เอาละครับต่อเนื่องไปเลยนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องยูริวริศราพัฒนกิจโชติกุลใจเข้าลึกๆพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ทางคณะกรรมการที่เคารพฝ่ายค้านคนที่สองขอรับช่วงต่อจากเพื่อนของดิฉันค่ะก่อนอื่นดิฉันจะขอคัดค้านประเด็นที่ผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งบอกว่าท่านบอกว่าอินซีแหมพูดมาได้นะคะเนี่ยว่าแพงหรือทำให้มันแบบว่าว่าเคมีสามารถช่วยให้โลกเรามีผลผลิตมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของพวกเราเลยค่ะว่าถ้าเคมีปลอดภัยทำไมมาเรียนสารเคมีเกษตรเรากำลังเอาผลผลิต 10% ไปแลกกับค่ารักษา 100% มันคุ้มไหมคะท่านอาจารย์เดชาของเกษตรกรรมบอกว่าโรงพยาบาลเต็มเพราะนาข้าวเต็มไปด้วยยาค่ะกลับมาเข้าสู่ประเด็นของฝ่ายค้านกันต่อนะคะเพื่อนดิฉันได้พูดเรื่องสุขภาพเรื่องหนี้สินเกษตรกรรมตัวเลขส่งออกและอนาคตเยาวชนเติมอีก2มิติที่สำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์จำเป็นกว่ายังไม่มีข้อสงสัยค่ะ1มิติสังคมและชุมชนทุกท่านคะสารเคมีทำให้ชุมชนแตกแยกเพราะใครที่ใช้เยอะฉีดเยอะละอองก็ตกไปสู่แปลงข้างๆทำให้เกิดการทะเลาะกันแต่ลูกหลานในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องย้ายหนีถูกไหมคะแต่เกษตรอินทรีย์เนี่ยสร้างชุมชนมากแลกเมล็ดพันธุ์ดิฉันขอยกตัวอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมกันทำกลุ่มข้าวอินทรีย์สีสุพรรณค่ะที่มีผลผลิต 9,700 กิโลกรัมจาก136ไร่เห็นไหมคะว่าบุคลากรกลุ่มเด็กๆยังทำได้และถ้าเราขยายเข้าไปในชุมชนอื่นประเทศเราก็สามารถส่งออกผลผลิตไร้สารเคมีได้เช่นกันค่ะถามว่าแบบนี้ของสังคมไทยคะ2มิติ

0: ิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกทุกท่านคะในปี2026เนี่ยโลกเรามีโลกร้อนน้ำท่วมภัยแล้งเนี่ยหนักขึ้นทุกปีสารเคมีที่ทำให้ดินไม่อุ้มน้ำระบายน้ำไม่ได้เกษตรเคมีปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปุ๋ยปีละมหาศาลแต่เกษตรอินทรีย์ช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินช่วยลดโลกร้อนมานาแปลงอินทรีย์1ไร่สามารถกักคาร์บอนได้เท่ากับปลูกต้นไม้10ต้นเลยนะคะท่านวันนี้ EU เก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าที่มาจากการเกษตรทำลายสิ่งแวดล้อมถ้าเรายังบอกว่าเคมีจำเป็นกว่าวันหน้าเราจะส่งออกไม่ได้เพราะติดภาษีคาร์บอนค่ะดิฉันเขากังวลเรื่องผลผลิตแต่ดิฉันอยากถามกลับค่ะว่าเราจะเอาผลผลิตวันนี้หรืออนาคต50ปีข้างหน้าคะญี่ปุ่นใช้เวลา30ปีเปลี่ยนจากเกษตรเคมี 100% มาเป็นเกษตรธรรมชาติตอนนี้รู้ไหมคะอันดับที่1ของเอเชียค่ะไทยเราก็ทำได้ถ้าเราเลือกถูกตั้งแต่วันนี้จากที่ทำเงินและจากที่ผู้สนับสนุนของฝ่ายฉันได้พูดเรื่องนี่ตลาดเยาวชนและจากที่ดิฉันได้เติมเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงสรุปได้ว่าเกษตรเคมีอาจจำเป็นตลอดไปค่ะเพราะมันคือทางรอดเดียวของคนไทยดินไทยลูกหลานไทยดังนั้นฝ่ายค้านจึงขอให้กรรมการลงมติคัดค้านว่าเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ได้เลยค่ะ
1: เอาละครับจบไปแล้วครับ3นาทีของน้องยูริครับเอาละครับเราจะไปฝ่ายเสนอคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟ้าใสพา
2: ขออนุญาตทดสอบไหมค่ะ
1: พร้อมนะครับจะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เกษตรเคมีสิมีค่ะออกมาจากกะลานะคะท่านฝ่ายค้านค่ะจากที่ดิฉันได้ฟังท่านพูดมาท่านพูดแต่เรื่องมะเร็งมาค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ท่านฟังว่าผลกระทบทางด้านสุขภาพของท่านนะคะไม่ได้เกิดแต่ของท่านยังเกิดตั้งแต่ผู้ผลิตต้นห่วงโซ่อาหารนั่นคือผู้ผลิตหรือพืช นั่นเองค่ะโดยการที่ท่านนะคะไม่ใช้สารเคมีส่งผลให้พืชในสกุล Aspergillus เป็นโรคเน่าโรคราสร้างสารพิษไมโครสุดท้ายเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งดังนั้นนะคะจากการที่ท่านพูดมาถึงปุ๋ยนะคะความจริงแล้วโรคร้อนเนี่ยมาจากท่านนั่นแหละค่ะการที่ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพของท่านเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนออกมาแล้วก๊าซมีเทนเหล่านี้ก็ทำให้เกิดโรคร้อนค่ะแล้วการที่ท่านนะคะพูดว่าเสียความจริงแล้วมันก็เกิดจากท่านนั่นแหละค่ะปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพของเน่าถ้ามันอยู่ในดินนานบางทีขาดสารอาหารมันก็ไม่เพียงพอเราจึงต้องใช้สารเคมีสารเคมีจึงจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะโดยเกษตรเคมีของเรานะคะสามารถแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียโดยการใส่คลอรีนเข้าไปปรับคุณภาพน้ำให้น้ำบีสามารถปล่อยสัตว์ลงสู่น้ำได้พอน้ำบีผลผลิตดีรายได้ของปศุสัตว์ก็ดีตามไปด้วยค่ะส่วนตรงที่ท่านบอกว่าดินเสียนะคะเกษตรเคมีของเราก็สามารถแก้ได้เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถใส่ปูนขาวนะคะเข้าไปรดกรดในดินทำให้ดินสามารถปลูกพืชได้เห็นไหมล่ะคะทั้งน้ำเสียดินเสียเราสามารถแก้ได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วดิฉันนะคะจะขอชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านเนี่ยพูดมาแต่เรื่องเกษตรแล้วท่านพูดมาแต่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆจุลภาคแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจมหาภาคท่านเห็นว่านอกจากการเกษตรแล้วเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าชี้ชัดว่าการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์นั้นคะสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มอัตราการรอดของสัตว์ควบคุมเชื้อโรคได้ค่ะซึ่งท่านไม่สามารถทำได้ค่ะและดิฉันจะขอทุบยกประเด็นจากที่ท่านได้บอกมาว่าท่านเนี่ยยั่งยืนไม่จริงค่ะท่านเองก็มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเหมือนกันนะคะเกิดจากการที่ท่านเนี่ยทำเกษตรท่านถ้าท่านจะดื้อรั้นทำเกษตรอินทรีย์ 100% นักวิ

0: วิทยาศาสตร์ค่ะเขาได้ยืนยันเอาไว้แล้วว่าถ้าท่านยังยืนยันจะทำท่านต้องบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทำลายธรรมชาติท่านไม่สามารถใช้คำว่ายั่งยืนมาเป็นหน้ากากได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: จบลงแล้วนะครับเอาละครับต่อเนื่องเลยครับเราจะไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโฟกเบญจภาพันกาลงฝ่ายค้านจากโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับในวันนี้การนำเสนอ3นาทีนะครับแรกนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: สวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพฝ่ายเสนอและผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันในฐานะฝ่ายสนับสนุนผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนสุดท้ายก่อนฝ่ายสนับสนุนบอกว่าอินทรีย์ทำน้ำดินน้ำเสียดินเสียคุณแก้ได้อินทรีย์ทำเกษตรกรรมเสียคุณแก้ได้ดิฉันถามจริงๆเถอะค่ะว่าเกษตรเคมีที่คุณบอกว่าแก้ได้มันจะแค่แก้ได้อีกไปสักกี่รอบกันคะเคมีก็เหมือนกับยาแก้ปวดนั่นแหละค่ะเวลาเราปวดหัวปวดคอปวดหายกินเข้าไปก็หายแต่ดิฉันถามจริงๆเถอะค่ะว่ากินไปนานๆเข้ามันจะยังหายอยู่ไหมคะกลับเข้ามาสู่ประเด็นของฝ่ายค้านกันต่อค่ะดิฉันจะขอสรุปประเด็นนี้ค่ะท่านหัวหน้าได้บอกไว้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์จำเป็นกว่าใน3เรื่องคือเรื่องสุขภาพดินและเศรษฐกิจผู้สนับสนุนคนที่1ได้เสริมไว้ในเรื่องหนี้เกษตรกรตัวเลขส่งออกและอนาคตของเยาวชนผู้สนับสนุนคนที่2ได้เติมในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมในส่วนของดิฉันจะขอกล่าวปิดท้ายประเด็นนี้ด้วย2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือตอบข้อกังวลของฝ่ายเสนอในเรื่องผลผลิตที่ไม่เพียงพอเลี้ยงคนค่ะท่านฝ่ายเสนอบอกว่าถ้าไม่แต่ข้อมูลจากองค์กรและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ F ได้บอกไว้ว่าอาหารที่เราผลิตได้ทั่วโลกนั้นมากพอแต่ปัญหาคือเราสูญเสียอาหารกว่า 30% ไปด้วย2ปัจจัยนี้ค่ะปัจจัยแรกคือการขนส่งและปัจจัยที่2คือการบริโภคที่ล่ะคะว่าปัญหาไม่ใช่ผลผลิตแต่เป็นการจัดการที่ไม่ดีพอต่างหากล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศคิวบานะคะเขาเคยถูกแบนสารเคมีในประเทศถึงเปลี่ยนมาใช้เกษตรอินทรีย์ 100% ในประเทศแทนผลคือคนในประเทศเลี้ยงตัวเองได้มีผักสวนครัวรับประทานและเกษตรกรรมในประเทศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะข้อที่2นะคะคือเรื่องที่ไม่มีใครพูดถึงกันก็คือเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นเกษตรกรไทยค่ะท่านรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เกษตรกรไทยถูกมองว่าจนเพราะไม่ฉลาดต้องพึ่งแต่ปุ๋ยพึ่งแต่ยาแต่เกษตรอินทรีย์คือสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีให้เขาค่ะภูมิใจและกลับมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าหมอดินเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้ลูกหลานได้ภูมิใจที่จะบอกว่าพ่อแม่หนูปลูกข้าวจากอินทรีย์นะคะนี่แหละค่ะคือความจำเป็นทางจิตใจที่ตัวเลขและสารเคมีไม่สามารถวัดได้สุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะขอฝากคำถามทิ้งท้ายถึงผู้ชมในนี้ทุกท่านว่าหากท่านต้องเลือกอนาคตให้ลูกหลานท่านจะเลือกอะไรคะ10ปีหรือดินที่อยู่ได้ต่อจากนี้จนถึงอนาคตแสนไกลไปอีก100ปีคำตอบอยู่ในใจของทุกท่านแล้วค่ะดังนั้นฝ่ายค้านจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านลงมติคัดค้านยติที่ว่าเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์เพื่ออนาคตของลูกหลานเราค่ะ
1: เอาละครับจบไปแล้วนะครับเอาละครับเราจะไปปิดท้ายครับที่หัวหน้าฝ่ายค้านนะครับในการสรุปขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกรีนปริยาพรเสียงแจ้วพร้อมนะครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแบบนี้แล้ว3นาทีเริ่มครับ
4: ท่านคณะกรรมการฝ่ายเสนอที่นับแต่ผลผลิตในวันนี้แต่ไม่นับหนี้สินที่ติดตัวเราไปจนตายค่ะและเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านของดิฉันและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพค่ะฝ่ายเสนอเอาแต่พูดว่าถ้าวันนี้ไม่มีสารเคมีเราจะกินอะไรกันล่ะคะใจเย็นก่อนค่ะเราไม่ได้อยู่ในวันสิ้นโลกทางการเกษตรนะคะเราอยู่ในเวทีโต้วาทีค่ะตลอดช่วงเวลา3ช่วงที่ผ่านมานี้ท่านเอาแต่พูดเกี่ยวกับเรื่อง

0: โรคเรื่องดินตายนู่นนี่นั่นที่มาจากฝ่ายของดิฉันทุกท่านคะอย่าลืมไปเสยคะว่าต้นเหตุเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการที่เราต้องใช้สารเคมีในการแก้ปัญหานั่นหรอคะก็เพราะว่ามาจากการใช้สารเคมีจึงต้องใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าไปแก้ดินปูนขาวก็มาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยสร้างมาไว้ในทฤษฎีใหม่เน้นพึ่งพาตัวเองไม่เน้นพึ่งยาค่ะและในหลังจากฝ่ายค้านของดิฉันก็ได้พิสูจน์แล้ว5ประเด็นหลักๆที่ท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะ1เรื่องคนดิฉันได้พูดไว้แล้วว่าสารเคมีคือต้นเหตุของโรคร้ายเรื้อรังที่จะทำให้เรามีโรคติดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตยันอาจจะสู่ถึงไปที่ติดอยู่ในอากาศอย่างที่ท่านบอกเราสูดดมเข้าไปทุกวันหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกมันก็ไม่ได้ออกไปจากร่างกายเราถึงผู้สนับสนุนของดิฉันคนที่1ได้ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วว่ายิ่งใช้เคมียิ่งจนดินตายติดหนี้แต่เกษตรอินทรีย์ทำให้ผลผลิตยั่งยืนมีกินไปเรื่อยๆถึงลูกหลานเรื่องที่3ค่ะเรื่องตลาดเรื่องเงิน6ต้องการออร์แกนิกราคาสูงกว่า 2-3 เท่าถ้าเรายังเอาแต่เกษตรเคมีเราจะได้แต่ข้าวถูกๆผลผลิตถูกๆเรื่องที่4ค่ะเรื่องสังคมผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ได้ชี้ว่าเกษตรอินทรีย์สร้างชุมชนลดความขัดแย้งและยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยนะคะเรื่องที่5ค่ะเรื่องศักดิ์ศรีพูดปิดท้ายว่าเกษตรอินทรีย์ได้คืนศักดิ์ศรีให้เกษตรกรและพิสูจน์แล้วจากประเทศคิวบาว่าอยู่ได้โดยไม่พึ่งสารเคมีค่ะทุกท่านคะฝ่ายเสนอเนี่ยดิฉันก็ได้แจ้งไปแล้วว่าทุกคนเขาก็ยังพูดทั้งในสัตว์บกน้ำอากาศแต่ก็ยังไม่เคยตอบเราเลยว่าแล้วค่ารักษาพยาบาลใครจะจ่ายคะถ้าไม่ใช่ตัวเกษตรกรเองไม่ใช่ตัวลูกหลานของเกษตรกรจะเอาดินที่ไหนไปทำให้ลูกหลานทำกินคะแล้วก็ยังไม่เคยตอบเลยเราเลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเวียดนามดิฉันขอย้ำจุดยืนของฝ่ายค้านอีกครั้งนะคะเราไม่ได้บอกให้ยกเลิกเกษตรเคมี 100% ค่ะใช่น้อมแต่เราต้องให้รัฐเทงบประมาณ 70% ไปสถานด้วยค่ะเพราะเกษตรเคมีก็เหมือนกับยาแก้ปวดจำเป็นชั่วชีวิตแต่เกษตรอินทรีย์เหมือนอาหารและน้ำที่เราต้องจำเป็นต้องใช้ดังนั้นทุกท่านได้โปรดลงมติคัดค้านเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะ
1: เอาละครับเอาละครับเราจะไปปิดท้ายในการสรุปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องโฟกัสพลอยชมพูลาบคณรักหาอีก3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว
2: ท่านคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิและกราบสวัสดีไปยังท่านฝ่ายค้านอีกครั้งนะคะแหมเหมือนท่านกำลังหลงไหลในเกษตรเคมีของดิฉันเลยนะคะเพราะว่าเอ็นเอียงมาทางดิฉันตั้งหลายรอบบอกว่าดิฉันเป็นผู้สนับสนุนบ้างล่ะเป็นผู้หรือว่าเลยค่ะว่าเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ท่านพูดออกมาเองเลยนะคะถึงแม้ท่านจะพูดผิดแต่ดิฉันจับได้

0: ทำให้เราเกิดโรคมะเร็งท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกส์หรือเปล่าคะจะสร้างความแตกแยกไม่ต่างกันหรอกค่ะกลิ่นที่เหม็นเน่าดังที่ผู้สนับสนุนฝ่ายสนับสนุนนะคะท่านคนข้างบ้านก็บ่นจะตายอยู่แล้วค่ะว่าอุ้ยน้ำเหม็นมากเลยดินเหม็นมากเลยปุ๋ยข้อมูลสัตว์ของพวกท่านก็เหม็นมากเลยค่ะและสุดท้ายนะคะที่ท่านบอกว่าผลผลิตเนี่ยปัจจุบันปี2026นะคะท่านยังอ้างอิงข้อมูลจากปี2025อยู่เลยบอกว่ามันสามารถเลี้ยงครอบคลุมได้มีประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีท่านโตตามโลกหน่อยนะคะผลได้อย่างไรคะท่านฝ่ายค้านและสุดท้ายนี้ดิฉันก็ยังขอสนับสนุนและยืนยันในยติค่ะว่าเกษตรเคมีถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะยืนยันว่าเกษตรกรก็ยังใช้อยู่เลยค่ะเกษตรเคมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะท่านแล้วท่านจะปฏิเสธได้อย่างไรคะว่าลงมานะคะว่าทวีปยุโรปนะคะก็ยืนยันที่จะไม่ใช้เกษตรอินทรีย์ท่านคะมันมีขออภัยค่ะท่านคะเขายังยืนยันอยู่เลยนะคะว่ากรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของประเทศอังกฤษนะคะก็ยังยืนยันให้ใช้คอปเปอร์ซัลเฟตหรือว่าสารเคมีที่ช่วยในการกำจัดเชื้อราอยู่เลยค่ะแล้วสิ่งนี้มันจะไม่จำเป็นได้อย่างไรคะที่ท่านบอกว่าเสื้อปุ๋ยเราต้องเสียหนี้ให้กับเรื่องของปุ๋ยท่านคะนี่เราสรุปกำลังพูดเรื่องหนี้หรือพูดเรื่องความจำเป็นคะอย่าหลงประเด็นค่ะท่านฝ่ายค้านแล้วผู้สนับสนุนของดิฉันก็พูดไว้เสมอประเด็นของคำว่าเกษตรเลยนะคะท่านเอาแต่พูดเรื่องของกสิกรรมท่านฝ่ายค้านกรุณากลับไปทำการบ้านให้มากกว่านี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอยืนยันค่ะว่าเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเนื่องมาจากว่าเกษตรอินทรีย์มันมีดินมันมีดีเพราะคุณให้ค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เกษตรกรรมแข็งแกร่งคือเกษตรเคมีค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งคมสภาวะทีม4ชั้น3รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่6ในยติเกษตรเคมีจำเป็นกว่าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันนะครับของฝ่ายเสนอโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากจังหวัดสมุทรปราการและฝ่ายค้านโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีเราจะไปฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีเริ่มต้นครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ครับ
2: ขอตอนช่วงแนะนำตัวฝ่ายเสนอฉะฉานมาแรงดีในขณะที่ฝ่ายค้านนั้นแนะนำตัวแบบวาทศิลป์และอารมณ์ขันโดยรวมฝ่ายเสนอทีมนั้นมาแบบติดจดุโดยพูดยังกับพายุในทะเลสมุทรปราการเหตุผลหักล้างจูงใจดีถ้าตั้งใจฟังจะมีเหตุผลหักล้างที่ปาก2เสนอขึ้นมาก็ค้านทุกปากแล้วก็พูดทั้งตัวมีน้ำยานะคะส่วนฝ่ายค้านหญิง3ชายนำข้อมูลมาอย่างดีจึงติดโน้ตที่ทุกปากเกินเวท1และปาก2ทำให้ด้อยในคะแนนมารยาทเนื่องจากการพูดขาดการเน้นย้ำแต่ถึงแม้จะตื่นเต้นขอให้กำลังใจนะคะมือให้กำลังใจน้องโฟไอ้กำลังใจปาก2ตอนที่ตื่นเต้นปรบมือให้อย่างจริงใจแล้วยิ้มด้วยส่งภาษาไปว่าสู้สู้สู้น่ารักมากค่ะทั้งนวมินทราชินุทิศและเทพสิรินนนทบุรีถึงแม้หนูจะตกนะคะหรือหนูจะได้นะคะความรักของ
1: ครับต่อเนื่องครับอาจารย์พนมปีเจริญ
3: เป็นคนที่คล่องพังพรูมากและเป็นคนที่เป็นดาวเด่นในทีมเห็นชัดเลยนะครับน้องๆทั้ง3คนไปดูพี่เป็นตัวอย่างหรือเพื่อนเป็นตัวพูดได้พังพรูคล่องแล้วจังหวะการพูดยิ่งเฉพาะรอบหลังเนี่ยจังหวะการพูดดีมากนำเสนอดีมากนะครับส่วนฝ่ายเสนอผมเข้าใจว่ากินปุ๋ยเคมีเป็นอาหารเช้ามันดุ้งสะดุ้งเฮือก

0: ทีแรกว่าเอ๊ะทำไมมันดุขนาดนี้มารู้นะน้องแพนด้าเนี่ยแหละเป็นใครว่าไม่เลี้ยงข้าวก่อนนะดุมากแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่รวมพวกแกนนำเอาไว้อยู่ฝั่งนี้หมดเลยการหนึ่งไอเบอร์สองเนี่ยนะแวนด้าเนี่ยน่าจะเป็นแกนนำพวกอาจารย์ผู้ปกครองอะไรพวกเนี้ยนะยืนอยู่หน้าโรงเรียนแล้วถือไม่เดียว2อันด้วยอันเดียวเอาไม่อยู่ส่วนน้องน้ำเนี่ยเป็นแกนนำสหภาพแรงงานชัดมากเลยวันจับกลางเดย์เนี่ยน้องต้องยืนอยู่บนเวทีเลยเหมาะมากเสียงดังฟังปริยาพรไม่ว่าจะเป็นพวกเรา2เนี่ย2คนเนี่ยผมว่าเสียงดังฟังชัดแล้วข้อดีของเสียงดังเนี่ยก็คือมันข่มตัวเองในขณะที่ข่มตัวเองมันก็ข่มคู่ต่อสู้ด้วยคำเกินทั้งหลายเนี่ยมันจะหายไปพักพอสมควรเลยต้องมาดูเรื่องความพรั่งพรูเรื่องความมีวาทศิลป์เรื่องพวกนี้จะชนะกับตรงนี้ชัดมากคิดเล็กๆอย่างนี้ก็แล้วกันขอบคุณครับ
1: ต่อเนื่องครับอาจารย์อภิชาติดำดี
2: ครับผู้นี้ถ้าเป็นทางประชันระนาดเนี่ย
1: โอ้โห
2: เขาเรียกทางดุเจอทางหวาน
1: นี่
2: เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์พนมได้ให้ความเห็นไว้แล้วหักล้างกับเหตุผลนี่ใกล้เคียงกันมาก
1: ครับ
2: แต่ที่จะเฉือนกันก็คือวาทศิลป์ใครพรั่งพรูกว่ากันใครอ่านโน้ตน้อยกว่ากันและใครสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ฟังได้มากกว่ากันนะครับเกษตรเคมีเขาขยี้จุดแข็งของตัวเองว่าเพิ่มผลผลิตต่อไร่ขึ้นของจำนวนประชากร
1: ครับ
2: เกษตรอินทรีย์ขยี้จุดแข็งของเขาว่าเป็นทิศทางของโลกที่ต้องหันมารักษาฟื้นฟูธรรมชาติให้เรามีอยู่มีกินกันอย่างยั่งยืนเหตุผลหักล้างใกล้เคียงกันมากน่าเชื่อถือแต่อยู่ที่ลีลาเคมีเกษตรเคมีจำเป็นผลผลิตผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่าเพิ่งยืนไนโตรเจนฟอสฟอร์เตรียมแร่ธาตุเหล่านี้ไม่ใช้จะไม่ทำปุ๋ยเคมีเกษตรเคมีทีเด็ดเกษตรเคมีทีเด็ดใช้แล้วสำเร็จนะครับคุณพี่เกษตรอินทรีย์สู้เขากลับไปไม่ต้องกลัว
1: ครับ
2: พื้นดินแห้งผากยากเข็นยุคนี้จำเป็นต้องเกษตรอินทรีย์ทำกินกันได้ยั่งยืนเราต้องพลิกฟื้นสร้างจุลินทรีย์ปลอดโรคผู้บริโภคจะปลอดภัยดียุคนี้ต้องไดนามิกผักออร์แกนิกรับรองขายดีเกษตรอินทรีย์ทีเด็ดเป็นอย่างบ่เฮ็ดกันล่ะคุณพี่
1: เอาละครับปิดท้ายครับอาจารย์กฤติกาธรรมเกศร
3: ต้องขอชมเลยนะว่าฝ่ายเสนอทำให้เคมีตรงกันหมดทั้ง4คนเกินเบอร์มากซึมเข้าไปในอาจารย์เลยค่ะตื่นเลยกาแฟถ้วยเดียวเอาไม่อยู่ฟังฝ่ายเสนอทั้ง4นั้นหลับไม่ลงอีกต่างหากต้องขอชมความชัดเจนในการเป็นนักโต้วาทียามแสดงออกแต่ยังมีบางคนอ่านโน้ตมีบางคนตะกุกตะกักเพราะตื่นเต้นหายใจลึกๆเข้าไว้ค่ะพูดหายใจลึกๆเข้าไว้สัก3 4 5วินาทีเดี๋ยวของดีจะเกิดขึ้นภายในเองวันนี้ที่อาจารย์อยากบอกก็คือว่าคำว่าจำเป็นกว่านั้นนะมันจำเป็นได้3ระยะ

0: อีกเหมือนกันในยัตติอาจารย์เป็นคนมองลึกแบบนี้แหละอย่าว่ากันนะแต่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราเฉือนกันได้ระยะแรกระยะเฉพาะกิจจำเป็นไหมเพื่อเศรษฐกิจคือระยะสั้นจำเป็นไหมแก้ปัญหาและ3ระยะยาวอันนี้คือเพื่อลูกหลานของเราจึงมีความจำเป็นจะต้องถ้าลูกเอาไปวินิจฉัยยติได้ระยะนี้แล้วก็3ระยะนี้แล้วเนี่ยมันออกมาแล้วมันเฉือนกันตกสำคัญนะคะจริงดีทั้งคู่มีตะกุกตะกักบ้างเล็กน้อยแต่จะบอกว่าบุคลิกวาจาความน่าเชื่อการหักล้างการรักษาเวลาเป็นคะแนนทั้งสิ้นมีคนโดนหักคะแนนเกินเวลาเสียดายจังวันนี้เราพูดกันเรื่องผักส่วนใหญ่นะบนพื้นดินนะเราไม่ได้ไปพาดพิงป้าหมอคังดำ เห็นไหมผักอาจารย์ก็อยากจะบอกว่ายิ่งกว่าไฮโดรโปนิกตอนนี้เขามีการเลี้ยงผักในห้องปลอดสารด้วยเพลงคลาสสิกของน้ำที่จะออกมาเป็นไดนามิกเป็นคริสตัลแล้วก็เป็นห้องปิดหมดเรียบร้อยมีแสงเฉพาะสำหรับคนที่เข้าไปต้องใส่ชุด PC เหมือนกับป้องกันโรคโควิดมีแล้วค่ะแล้วอาจารย์เป็นผู้ทานผักนั้นเพราะฉะนั้นชิกนะเขาไม่มีวัง
1: เอาละครับวินาทีที่ทุกคนรอคอยครับสำหรับการแข่งขันสภาวาทีรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่6ขอผลคะแนนขอบคุณน้องอิฟด้วยนะครับเอาละครับผลการตัดสินสำหรับการแข่งขันสภาวาทีรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่6ครับในยติเกษตรเคบีจำเป็นกว่าเกษตรและผลการตัดสินโรงเรียนที่ชนะเลิศไปในคู่นี้ได้แก่เอาชนะไปเป็นเอกฉันท์เจ็ดเสียงนวมินทราชินุทิศตรีมุตรปราการนนทบุรีอย่างที่บอกไปวันนี้ทำเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ได้ครับไม่ต้องเสียใจครับรับ 20,000 บาทนะครับและอีกหนึ่งรางวัลที่เราจะมอบให้กับน้องๆนะครับซึ่งน้องๆทั้ง8คนมีสิทธิ์นะครับในรางวัลนี้ก็คือรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือ Best Speaker ครับในครั้งนี้เองจะเป็น Best Speaker หรือรางวัลนักพูดครับถ้าได้ต่อไปก็จะเป็นระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทองครับซึ่งจะได้รางวัลเป็นประกาศเป็นเกียรติบัตรครับในพิธีปิดวันที่9กันยายนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับและเอกฉันท์ครับ5ต่อ2เสียงเอาละครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือเบสสปีกเกอร์ได้แก่ใครดีมีหลายคนเลยนะฮะอาชีวงครุฑครับผู้สนับสนุนและขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พนมปีเจริญครับท่านได้มอบรางวัลเบสสปีกเกอร์ให้กับน้องนาทีอย่างที่บอกไปครับว่าในวันนี้เองนะครับนวมินทราชินูชิตนะครับ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากจังหวัดสมุทรปราการจะไปพบกับศรัทธาสมุทรจากสมุทรสงครามนะครับในวันที่21สิงหาคมนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้น้องๆทั้ง2โรงเรียนยอดเยี่ยมจริงๆครับและต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง7ท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องๆทั้ง2โรงเรียนและในวันนี้ครับพบกันได้ใหม่ครับสภาวะทีมเว็บไซต์และทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง TP Channel
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
2: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาหวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ยังอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันท์ดิฉันวิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษาเมืออาจารย์คมคิดศาสนเกียรติค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะก็ได้ติดตามข่าวสารกันนะคะเรื่องจากว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องราวจริงๆค่ะที่เกิดขึ้นในแวดวงของรายย่อยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์อีกครั้งนึงนั่นเองค่ะ
0: ต้องบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับเรื่องของพรก.กู้เงินเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆในสภาการประชุมสว.การประชุมสส.ยติต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ายติที่น่าสนใจนะครับเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมาน้ำท่วมนะครับไม่ใช่แค่ที่ภาคเหนือที่น่านเท่านั้นยังมีอีกหลายจังหวัดที่โดนน้ำท่วมหนักๆในช่วงที่ผ่านมาแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ายติที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่า
1: ใช่เพราะว่าน่าจะมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันตอนนี้คือทยอยบางจังหวัดที่โดนกันไป
0: แล้วที่ผ่านมาอีก
1: ใช่
0: การเยียวยาต่างๆมันล่าช้ายังไงต้องเข้าไปแก้ไขโดยด่วน
1: แต่ก็มีความคืบหน้าจากของฝากตอบกระทู้ถามในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดสมัยการประชุมเช่นเดียวกันอย่างคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะก็มาชี้แจงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับชี้แจงหลักการการเยียวยานะคะกับมาตรการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงแรกเริ่มต้นกันก่อนกับกรณีนี้ค่ะมีกรณีของคุณศักดิ์สยามในช่วงที่ผ่านมาที่มีการทวงถามจากทางด้านของฝ่ายค้านเขาบอกว่าอยากที่จะให้ลื้อกลับมาดูขึ้นใหม
0: ่
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณศักดิ์สยามก็หายไปแล้วกับทางด้าน

0: ื่องของการที่ให้ปปช.เนี่ยพิจารณาเรื่องของคดีความ
1: เรื่องของทรัพย์สิน
0: ค่ะ
1: อันเป็นเท็จหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าปปช.เขาก็ตีตกเรื่องนี้ไปก
0: ็
1: ความสงสัยต่างๆของฝ่ายค้านนะครับก็ทวงถามประธานสภาไปว่าเอ๊ะอยากจะให้มีการตั้งกรรมการสอบปปช.ได้หรือไม
0: ่ซึ่ง
1: ที่เขาดูแลเคสนี้อยู่
0: คือถ้าจะตั้งขึ้นมาหรือว่าจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปก็คือต้องให้ทางด้านของประธานรัฐสภาเป็นคนชี้นำเป็นคนนำทางกันไปนะคะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการชี้แจงถึงกรณีให้ทางด้านของฝ่ายค้านอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่มีการขอเปิดชื่อแล้วก็กรอบการทำงานของเวลาคณะกรรมการพิจารณาปมของปปช.มีการเลือกคนนอกมากกว่าคนในอย่างแน่นอนเพื่อที่จะความเป็นอิสระพร้อมกับเปิดรายชื่อเหตุผลและก็ข้อเสนอแนะด้วยค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีการหารือในที่ประชุมสภาที่จะเข้าสู่วาระของการกับชุมในหัวข้อถึงกรณีที่ตนเองและก็สสหลายคนเขาเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญกรณีของการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.ทางด้านของนายโสพลสารัมค่ะซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดรายชื่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสพร้อมขอทราบถึงกรอบระยะเวลาในการพิจารณาแล้วก็ขอเปิดเผยเหตุผลรวมไปถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบการวินิจฉัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่มีการชี้ใหม่โดยประธานสภาเบื้องต้นเพื่อป้องกันการถูกกดแต่เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นลงคณะกรรมการรวมไปถึงเหตุผลและก็ข้อเสนอที่มีต่อประธานสภาอย่างชัดเจนยืนยันว่าไม่ได้มีแนวคิดที่จะมีกรรมการทิพย์ส่วนกรอบเวลาในการพิจารณานะคะนายโสพลสารัมระบุว่าได้มีการกำชับให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการตามความเหมาะสมโดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเนี่ยจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานพร้อมให้มีการบันทึกการประชุมและก็ข้อเสนอชนตามความเหมาะสมก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบรัศดรอีกครั้งฟังเสียงนะคะของประธานสภาผู้แทนรัศดร
2: ว่าการจะให้มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยการมีอิสระก็ตกลงกันว่าอิสระยังไงทีมที่บุคคลข้างนอกเนี่ยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ดีมานะครับผมก็รับข้อเสนอนั้นอันที่สองก็คือขอให้ทำงานอิสระคือขอว่าให้ได้พิจารณาโดยเป็นความลับเบื้องต้นเพราะเขาไม่โดยสื่ออะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วรายชื่อคณะกรรมการจะต้องถูกเปิดเผยเหตุผลหลักจะกรรมการจะเสนออะไรผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเสนอผมมาอย่างไรแต่ว่าจะต้องถูกเปิดเผยไม่ใช่มีกรรมการทิพย์แล้วก็ไม่ฉะนั้นรายชื่อของคณะกรรมการจะต้องถูกเปิดเผยเมื่อการพิจารณาสิ้นสุด
0: ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่กรรมการทิพย์แต่ว่าอยากให้กรรมการเนี่ยเขาทำงานอย่างอิสระแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคนนอกมากกว่าคนในซะด้วยซ้ำนะคะก็อยากให้กระบวนการนี้มันเสร็จสิ้นก่อนแล้วที่สำคัญเลยเดี๋ยวจะมาเปิดเผยนะคะสำหรับผลการพิจารณาแล้วก็รายนามของคณะกรรมการด้วยค่ะ
1: ก็ย้ำว่ายังไงว่าขอเวลานิดนึง
0: ในช่วงของกระบวนการก็อยากให้เขาสืบสวนกันไปเอง
1: ก่อนที่จะนำมาเปิดเผยผ่านสื่อยังไงก็ได้มีการแถลงผ่านสื่ออย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมาต้องบอกว่าในสภามีการพิจารณาหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะปัญหาพี่น้องประชาชนที่เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆเลยที่ภาคเหนือนะครับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากคุณวิภาบ้านเรือนเสียหายกว่า

0: หลักหมื่นคนนะครับนี่เป็นเคสตัวอย่างนอกจากนี้ยังมีที่แม่ฮ่องสอนด้วยนะครับก็ทำให้ถนนหลายสายเนี่ยมันอัมพาตเสาไฟฟ้าล้มพาดผ่านดินสไลด์แบบนี้เป็นต้น
1: ก็ทำให้เกิดเหตุที่เราจะต้องมานั่งตระหนักแล้วนะคะว่าจริงๆภัยธรรมชาติเนี่ยเราระมัดระวังได้แต่ว่าบางที่ไทยนะเนปาลตอนนี้ก็หนัก
0: ก็หนักพอสมควรเหมือนกันก็เป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงภัยธรรมชาติที่ต้องบอกว่าธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเขาใหญ่กว่าเรานะเราแค่ตัวเล็กๆเอง
1: ต่อให้มีเครื่องเตือนวัดยังไงก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมันจะไม่ดีคือมีมันก็น่าจะดีขึ้น
0: เราจะรู้ทันแล้วก็อยู่กับเขาได้ยังไงแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเป็นนานๆได้นี่นะครับล่าสุดก็มีการตั้งยติขึ้นมาในสภานะครับก็หาทางออกเรื่องของปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยชนด้วยครับโดยทางด้านของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับพิจารณายติด้วยวาจาเป็นยติด่วนนะครับเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลนำไปดำเนินการพร้อมพิจารณายติในทำนองเดียวกันอีก3ฉบับนะครับซึ่งก็มีส.ส.ร่วมกันเสนอโดยคุณเจริญอภิพัฒน์โกศลส.ส.จังหวัดน่านพรรคประชาชนก็กล่าวนะครับว่าปัญหาน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะอำเภอปัวมีพื้นที่กว่า 4,000 ครัวเรือนและประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 10,000 คนรวมถึงชุมชนบนพื้นที่สูงได้และสาธารณูปโภคถูกตัดขาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิต4รายนะครับถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ100ปีของจังหวัดน่านคุณเจริญเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนทั้งการทำความสะอาดพื้นที่การกำจัดดินโคลนและเศษซากพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาและเส้นทางคมนาคมนะครับรวมถึงจัดหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายต่างๆของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ก็ยังขอให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยลดขั้นตอนช้าด้านส.ส.แม่ฮ่องสอนอย่างคุณสมบัติยะศิลป์นะครับก็เป็นส.ส.แม่ฮ่องสอนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่านอกจากจังหวัดน่านแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ประสบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศพเมยและอำเภอแม่เสรียงนะครับซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักส.ส.สมบัติเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพโดยสามารถแจ้งเตือนได้ระดับอำเภอและก็ระดับตำบลเนื่องจากการแจ้งเตือนในภาพรวมอาจไม่สามารถสร้างการตื่นตัวให้ประชาชนเตรียมรับมือได้

0: ราชการคุณสมบัติยังเห็นว่ารัฐเนี่ยควรจะจัดระเบียบปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยการลงพื้นที่พบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 8,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การถล่มเกือบ 15,000 ไร่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกว่า 6,500 รายนะครับคุณวงอาเคือกล่าวนะครับว่าแม้หน่วยงานภาครัฐเอกชนจะเร่งเข้าไปช่วยหากประชาชนยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาคระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลยังไม่เพียงพอเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถรอขั้นตอนทางราชการได้ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งเยียวยาดำกินและมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องหนี้สินประชาชนเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้การเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: นอกจากนี้เลยนะคะในการตั้งกระทู้ถามจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้วยนะคะพูดถึงมาตรการในการเยียวยานะคะผู้ที่ประสบเบื้องต้นก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าครม.เองก็มีมติออกที่เหลือนะคะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็เงินเยียวยา2ล้านบาทแล้วเดี๋ยวจะมีการเร่งแก้ไขตามจุดต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนายประสิทธิ์โนทะสสจังหวัดน่านพรรคก้าวธรรมค่ะก็มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาก็ถามไปยังทั้งมนตรีนะคะถึงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมในการฟื้นฟูเร่งด่วนโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการมอบหมายให้ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะคะก็กล่าวนะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในเครื่องจักรจากหลายจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและก็อาสาสมัครเพื่อที่จะร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยช่วงวันที่19สิงหาคมวัดปริมาณได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรนะคะเลยส่งผลให้น้ำจากพื้นที่สูงผาภูเพียงเมืองน่านและก็ที่เวียงสาก่อนที่จะลงเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับการฟื้นฟูขนาดนี้ระบบแล้วค่ะส่วนประปาภูมิภาคกลับมาให้บริการครบแล้วเหลือบางพื้นที่ที่เป็นประปาหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขรับความเสียหายแต่ก็มีการนำสะพานแบรี่มาช่วยแก้ไขปัญหาในการเปิดเส้นทางให้กับประชาชนแล้วค่ะด้านมาตรการเยียวยากันบ้างค่ะครม.ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและก็กรณีของผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ2ล้านบาทนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเงินช่วยเหลือในด้านของเครื่องครัวจะอยู่ที่สิบนะคะแล้วก็ค่าเครื่องนุ่งห่มค่ะแล้วก็เครื่องนอนโดยรัฐบาลเตรียมที่จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มเติมส่วนบ้านเรือนที่เสียหายรัฐบาลเองจะมีการประเมินตามระดับของความเสียหายซึ่งบ้านที่ได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินหลังละ 88,600 ทั้งหลังจะพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถกลับมาสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยวางแผนทั้งการฟื้นฟูป่าต้นน้ำการเพิ่มพื้นที่แก้ไขจุดคอขวดแล้วก็ระบบระบายน้ำรวมไปถึงการพัฒนาแม่น้ำสาขาโดยมีโครงการเร่งด่วน18จุดด้วยกันก็คาดว่าจะเริ่มเห็นการทำงานภายใน4เดือนนี้เนี่ยแหละพร้อมส่งเสริมโครงการชุมชนสร้างฝายแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนฟังเสียงจากทางด้านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะ
2: เรื่องเกี่ยวกับบ้านเรือนที่เสียที่เสียหาย 100% นะครับบ้านเรือนที่เสียหายโดยประมาณสัก 50% ในจุดต่างๆนะครับที่เยอะๆที่เห็นในภาพที่ท่านนำเสนอเนี่ยก็เป็นที่ปัวนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการ

0: มันก้อนแรกก็จะเป็นงบประมาณที่อยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วที่การเข้าไปประเมินนะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบคุณท่านเจเศษนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีปภ.เนี่ยก็ได้เร่งในส่วนของกรมโยธาต่างๆนะครับแล้วก็ค่าเสียหายเนี่ยหลังแล้วไม่เกินนี่ก็เป็นการเพิ่มเติมแคปขึ้นมาจากในของรอบครั้งที่แล้วด้วยแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหานะครับเหมือนที่ท่านพูดนะครับก็มีสั้นกลางยาวแล้วก็แนวทางการพัฒนาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนนะครับเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับผมเรียนว่ายังเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการพัฒนาที่เก็บกักน้ำแล้วก็จุดบังคับน้ำนะครับแล้วก็ระบบการกระจายน้ำก็เป็นจุดที่พวกเรามีความจำเป็นต้องทำนะครับเรื่องระยะสั้นถึงระยะกลางถึงนะครับ18จุดนะครับดำเนินการต่ออยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีการนำเสนอมาก่อนอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้เองอยู่ในแผนที่จะเริ่มดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็จะท่อตอนนี้งบประมาณบางส่วนเริ่มแล้วนะครับใน4เดือนเนี่ยก็จะเห็นการขุดในจุดต่างๆเพื่อตรงนี้สามารถที่จะทำในส่วนของคอขวดให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนเมืองนะครับในส่วนของท่าวังผานะครับในส่วนภูเพียงในส่วนของเวียงสาครับผม
1: พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูปัญหาชายแดนใต้กันหน่อยนะครับก็มีข้อสังเกตจากรองประธานวุฒิสภาคนที่1อดีตแม่ทัพภาคที่4นี่นะครับท่านก็บอกว่าเรื่องการข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเนี่ยต้องชัดเจนต้องแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ฉันวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆถึงเป็นอันดับแรกๆ

มีสองสภาคนที่หนึ่งเนี่ยท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ด้วยก็มองเรื่องของปัญหาไฟใต้เนี่ยบอกว่าเรื่องการข่าวเนี่ยมันต้องแม่นยำนะครับ

0: มั่นคงนี่นะครับก็บอกว่าต้องให้มวลชนไว้วางใจอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องของกระบวนการโฮสต์สวเหมือนกันนะครับมติกกต.ทุกฝ่ายเนี่ยต้องอยู่ในกรอบกฎหมายครับรองประธานวุฒิสภาคนที่1 นะครับและอดีตแม่ทัพภาคที่4ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ปัจจุบันบอกว่าสถานการณ์ชายแดนใต้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเองประเด็นสำคัญคืองานด้านการข่าวในประชาคมไปด้วยหน่วยงานข่าวหลายส่วนด้วยกันทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4หรือหน่วยงานข่าวอื่นๆที่จะต้องทำงานร่วมกันพลเอกเกรียงไกรกล่าวนะครับว่าหากเราได้ข่าวสารต่างๆนำมาประมวลภาพและวิเคราะห์อาจจะเป็นช่องว่างในการนำข้อมูลซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การป้องกันปราบปรามเป็นหลักเรื่องนี้ต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างในหน่วยงานที่มีอยู่ทั้งการใช้กำลังล่าในการปฏิบัติหรือกลยุทธ์ลับลวงพรางในการปฏิบัติตนเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทราบดีนะครับแต่ก็ช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการบริหารพื้นที่มีเป้าหมายชัดมีโอกาสแล้วก็ทางหนีพร้อมแล้วก็มีในเรื่องของเมื่อหมายถึงอะไรพลเอกเกรียงไกรบอกนะครับว่าเรารู้ว่าสถานการณ์การข่าวปรากฏขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนแสดงกำลังและเทคนิคทางการทหารที่อ่อนแอใช่หรือไม่พลเอกเกรียงไกรบอกนะครับว่าตนไม่มั่นใจนะในเรื่องการข่าวแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมางานการข่าวที่แม่นยำก็คือการข่าวจากสื่อมวลชนถ้าเรามีความต่อเนื่องให้ความไว้วางใจกับเขาและเชื่อมั่นในตัวเขาเราก็จะมีโอกาสได้การวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้แล้วก็ระงับความรุนแรงได้หากไม่เปิดโอกาสปิดรอยต่อทำให้เขาหนีไม่ได้เขาก็ไม่ทำเมื่อถามถึงกรณีที่คุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียอมรับว่าเราทราบว่าการข่าวล่วงหน้านะครับทราบมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีความแม่นยำจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรพลเอกเกรียงไกรบอกนะครับว่าการไปสู่การปฏิบัติหรือไม่นั้นยืนยันว่าการข่าวที่แม่นยำต้องติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดนะครับจากสื่อมวลชนที่ทุ่มเททำงานซึ่งขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็และได้รายงานต่อผู้บริหารแต่ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในงานข่าวจนเกิดเหตุความไม่สงบในวันที่4มกราคม2547นะครับให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสวด้วยนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กำลังจะมีการลงมติในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้บอกว่าเป็นไปตามที่ตนนำเรียนอยู่เสมอทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นคำตัดสินตามที่กกต.จะดำเนินการลงมาไม่ว่าจะวันใดก็แล้วแต่เมื่อมีการพิจารณาเสร็จแล้วไต่สวนแล้วเสร็จยอมรับส่วนที่ฝ่ายค้านมีตนคิดว่าไม่เป็นอะไรก็บทบาทของเขาแต่อย่าก้าวล้ำและก้าวล่วงในสิทธิ์กำตัวบทกฎหมายนี่นะครับ
1: ย้อนไปในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับความคืบหน้านะคะความมั่นคงของรัฐค่ะก็ชุดหนึ่งนะคะที่เขาติดตามภารกิจด้านนี้กันอยู่ก็คือคณะกรรมการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎรค่ะติดตามนะคะว่าปัญหาหรือว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่ตอนนี้ได้ระอุจากสาเหตุอะไรมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมให้ข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงไปดูกันหน่อยค่ะโดยคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและก็สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายมนเทียนสงประชาเป็นประธานกรรมการโดยมีการประชุมภายหลัง14 สสจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการยื่นถึงแนวทางในการป้องกันในการเกิดเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมไปถึงสอบหาข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ที่มีการอ้างว่ามีการใช้อาวุธยิงประชาชนจากบนเฮลิคอปเตอร์ที่อำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยได้มีการเชิญค่ะ6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ประกอบไปด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ

0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งติดภารกิจศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาส่วนหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะโดยประธานกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเปิดเผยนะคะว่าได้มีการเชิญหน่วยงานที่เหตุซึ่งประเด็นสำคัญคือมีการกล่าวหาว่าผู้ใดเกิดในการตรวจการซึ่งจะต้องตรวจหาความเป็นจริงให้เกิดความกระจ่างเพื่อประชาชนเกิดความสบายใจสส.วันเทียนได้กล่าวนะคะว่าปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2547เป็นเวลา22ปีมีความซับซ้อนและก็ละเอียดอ่อนเพราะว่ามีเรื่องของกระบวนการในการแบ่งแยกดินแดนหากครั้งนี้เราไม่สามารถเราก็จะทำงานกันได้ลำบากแล้วปัญหาต่างๆนี่ก็จะตามมาอีกเราเองจะต้องมี22ปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์มีเป้าหมายเอาชีวิตประชาชนบ้างตรงนี้มีเพียงการทำลายทรัพย์สินทางราชการในส่วนของท้องถิ่นส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการผู้ส่วนท้องถิ่นมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยเราสันนิษฐานว่าเกิดเหตุจากอะไรซึ่งโดยมากเนี่ยจะเกิดจากการแบ่งแยกดินแดนของถือประมาณแล้วก็การเมืองทางนี้นะคะสสที่อยู่ในพื้นที่และทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลเองก็จะเร่งร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: มาดูเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นกันหน่อยคุณผู้ชมครับงานนี้แตะ2ล้านคุณพิภา2ล้าน
0: โอ้โห
1: มหาศาลขนาดนี้เลยเหรอ
0: ไม่เนี่ยคุ้มไหม
1: คุ้มไหม
0: ตอนนี้อยากจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เริ่มงงๆแล้วค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าไปอ่ะแล้วการที่เราได้รับเงินเดือนกว่าจะได้เงินเดือนอ่ะ
1: มันพอไหม
0: มันพอไหม
1: หรือว่าต้องไปหาค่าอย่างอื่นเหรออันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะ
0: แล้วมันจะกลายเป็นกลโกงต่อไปเรื่อยๆหรือไม
1: ่นะครับเรื่องนี้ต้องบอกล่าสุดเนี่ยประธานกรรมาธิการการป้องกันการประพฤติทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าคณะกรรมการปปช.หาเนี่ยมาคุยกันในสภาว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นอย่างไรองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทองจังหวัดยโสธรมีการจ่ายเงินให้กว่า2ล้านบาทเพื่อเอาเด็กเข้ารับราชการนี่นะครับโดยทางด้านของคุณอาจพลสันไตรภพประธานคณะรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาถึงการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณาเรื่องทุจริตสอบคันเชิญคุณพิบูลฝ่ายดีอดีตนายกเทศมนตรีจังหวัดยโสธรมาให้ข้อเท็จจริงเพราะคุณพิบูลเนี่ยได้ไปแจ้งความที่จังหวัดศรีสะเกษบอกว่าได้จ่ายเงินให้กับนายอันนี้คือผู้เสียหายมาเองนะเพื่อบรรจุข้าราชการ5คนคุณผู้ชมครับหารกันแต่เมื่อประกาศผลสอบปรากฏว่ากลับไม่มีใครได้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และรับฟังข้อเท็จจริงในส่วนนี้นะครับว่ากระบวนการในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงขณะเดียวกันก็ยังได้เชิญสำนักงานตำรวจแห่งความในศรีสะเกษนะครับรวมถึงยังในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ส่งไปยัง DSI บก.ปปป.และปปง.ต่อไปนะครับคุณอาจพลกล่าวต่อนะว่าข้อมูลเนี่ยมีเวลาที่เขามีการแจ้งความเกี่ยวกับการรับเงินข้อมูลไม่มีการแชร์กันในแต่ละหน่วยงานกรรมาธิการปปช.จึงพยายามเหล่านี้มาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้กล่าวถึงตัวการใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ก็พบข้อมูลตามข่าวท้องถิ่นเนี่ยมีการสอบสมัครเป็นพวงร้อยกว่าพวงนะซึ่งในการสอบแข่งขันปี2568เป็นการสมัครสอบแบบออนไลน์และซึ่งข้อมูลนี้ปปช.

0: แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายังมีจิ๊กซอที่มันดูเหมือนจะยังไม่เชื่อมกันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนปปงจะมีการสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับหรือไม่ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วอย่างไรบ้างและ DSI จะสอบถามความคืบหน้าของ20คดีด้วยเมื่อถามว่ามีแนวทางที่จะอุดช่องโหว่ในเรื่องของการทุจริตการสอบเพิ่มเติมหรือไม่นะครับคุณอาจพลบอกนะว่า TOR ปี2000กว่าเดิมจากปี2564ถึง2000ทั้งหลายอย่างซึ่ง TOR ปี68เนี่ยก็ได้นำ TOR ของสตง.และกพ.มาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ให้มีการเก็บเอกสารข้อสอบเอาไว้1ปีสถิตไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งนี้แต่เกิดมานานแล้วแต่เราเนี่ยจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะ TOR ในอดีตไม่ได้ระบุให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานเอาไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกระทั่งไปสู่ศาลหน่วยงานรัฐก็จะแพ้ทั้งหมดคุณอาจพลกล่าวด้วยนะว่าส่วนตัวแทนของคณะผู้จัดทำ TOR ที่ได้เชิญมานะครับก็มีการขอคุยกับคณะกรรมการเป็นการส่วนตัวด้วยนะบอกว่าไม่อยากให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเพราะว่าอยากจะพูดทั้งหมดกับเรื่องราวที่มันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวเนี่ยเราก็เห็นหมดแล้วทั้งฝั่งผู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตครั้งนี้แต่ข้อสงสัยของกรรมการก็คือคณะกรรมการจัดทำ TOR เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าและมีส่วนยังไงบ้างนะครับส่วนหลักฐานที่มีอยู่จะสามารถสาวถึงตัวการได้ระดับไหนคุณอาจพลบอกนะว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้ไปสูงกว่าวันนั้นเลยแม้สังคมจะตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีข้าราชการระดับสูงกว่านั้นผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แม้กระทั่งคณะกรรมการเป็นประธานก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยึดตามหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งส่วนตัวก็อยากให้ความจริงเนี่ยปรากฏไม่อยากให้โยงไปประเด็นการเมืองมากแล้ววันนี้ยังโยงถึงฝ่ายการบังจากข้อมูลของผู้มาชี้แจงเองก็บอกว่ามีปรากฏแต่ในส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัยยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับคุณอาจพลเปิดเผยอีกนะว่าหลังเกี่ยวข้องกับการทุจริตในปี64เข้ามาชี้แจงด้วยซึ่งก็ได้มีการเชิญกสทมาให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ปีครั้งและมหาวิทยาลัยไหนเป็นผู้รับจ้างซึ่งข้อเท็จจริงที่พบว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคู่สัญญารับจ้างกับกสทในปี2564ครั้งที่2แล้วก็กสทอีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้รับจากมบูรพานั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงครับ
1: จากเรื่องของการสอบนะคะมาที่เรื่องของการเรียนกันต่อเลยค่ะจะเรียนต่อได้หรือไม่นั้นสำหรับผู้ที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่ถึงกำลังสำคัญในการที่จะเรียนต่อในรอบเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสามารถสานฝันให้สำหรับผู้ที่อยากจะเรียนต่อสูงๆได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงติดปัญหาค่ะโดยเฉพาะยอมชำระหนี้บ้างส่วนผู้กู้รายใหม่ตอนนี้เห็นบอกว่านะคะเงินเนี่ยอาจจะไม่พอสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญค่ะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาร้องเรียนนะคะว่าตอนนี้ผู้กู้รายใหม่ค่ะไม่สามารถที่จะกู้เงินได้แล้วตามปกติค่ะสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญค่ะสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีการรับยื่นหนังสือนะคะจากกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะกู้เงินกองทุนกยศ.ต่อได้โดยนายปริญญาระบุนะคะว่าขณะนี้ทราบว่าทางกรรมาธิการวิสามัญประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ไม่ยอมปรับเพิ่มงบประมาณให้แก่กองทุนกยศ.อีก 5,000 ล้านบาทโดยประมาณจากที่ขอรับงบประมาณ 9,000 ล้านบาทและทราบว่ากองทุนไม่สามารถเก็บจนเป็นหนี้ 2.2 แสนล้านบาทแต่ว่าการตัดโอกาสนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนในปัจจุบันไม่ใช่วิธีการในการแก้ไขปัญหาและยังกำลังทำให้เด็กๆนักเรียนไทยเนี่ยหลุดจากระบบการศึกษาอีกด้วย

0: ไม่ถึงค่ะสว.ปริญญากล่าวนะคะว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลอย่าใช้งบกลางเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องจัดสรรงบให้แก่กองทุนกยศ. อย่างเพียงพอเพื่อให้โอกาสเด็กๆได้ศึกษาต่อไม่หลุดจากระบบการศึกษาดังนั้นนะคะตนเองก็คิดว่ารัฐบาลและกองทุนจะต้องไปหาวิธีการเก็บให้ได้อย่าจับผู้กู้ยืมกองทุนในปัจจุบันเป็นตัวประกันนายปราทิพย์พิมพ์สุวรรณค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็เปิดเผยนะคะว่าตนและกลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้ไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือแต่จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดว่าจะตกลงแล้วเนี่ยในภาคการศึกษานี้จะกู้เงินได้หรือไม่ตนเองได้ทำแบบสำรวจนักศึกษาผู้ประสบการศึกษาในปี2569ครอบคลุมทั้งประเทศจำนวน 17% กำลังจะหลุดจากระบบมีเพื่อนนักศึกษาหลายรายค่ะกู้นอกระบบเพื่อที่จะมีการนำเงินมาคงสภาพนักศึกษาไว้บางคนก็นำสาต่อแล้วตนจึงขอเป็นตัวแทนเพื่อนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบวิงวอนไปถึงผู้ใหญ่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือและว่าเกินกำลังของพวกตนเองถ้าไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจากกยศ.ก็จะเท่ากับว่าไม่ได้เรียนอีกแล้วอย่างไรก็ตามในการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือมาร่วมด้วยโดยกล่าวพร้อมด้วยกับน้ำตาคอเบ้านะคะว่าตนเองเนี่ยมีบุตรถึง3คนคนนึงก็กู้เงินกยศ.ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนนี้ก็กำลังศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่1แต่กู้เงินไม่ได้แล้วจึงไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งพาใครเพื่อให้ลูกได้ศึกษาต่อไม่รู้ว่าจะต้องให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนหรือไม่จึงจะหันกลับมาช่วยเหลือค่ะ
1: การไม่รับผิดชอบสามารถที่จะส่งผลไปถึงอีกคนนึงที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยมีสิทธิ์มีโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยเงินไม่พอให้กู้ไงทำยังไงอ่ะ
0: หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์เลยนะ
1: ครับ
0: หลายคนแบบนี้ก็เท่ากับหลายคนเขาหายไปที
1: ่
0: เขาไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไป
1: ใช่นะครับใครที่มีเงินเดือนมีการมีงานทำแล้วเนี่ยก็หันมาใช้หนี้เถอะหนี้ที่ตัวเองกู้มานั่นแหละไม่ใช่หนี้ใครคนอื่นหรอกนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของท่านประธานสุพลสารามกันต่อครับ
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: 10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าสายไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม. 1555
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลต่อของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลาย

0: อารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานเปิดนักกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองประธานคณะกรรมาธิการและประชาชนเข้าร่วมโดยท่านประธานโสพลกล่าวรู้สึกยินดีที่ได้เห็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยและก็ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและโอกาสของคนพิการนะครับพร้อมยอมรับว่าคนที่ไม่เคยมีญาติหรือว่าคนในครอบครัวที่มีความบกพร่องทางร่างกายอาจไม่เข้าใจโดยตนเองเนี่ยมีลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กจึงได้เห็นแล้วก็เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงประธานโสพลระบุนะครับว่าการรับรู้ปัญหากับการเห็นปัญหาแตกต่างกันเพราะการเห็นคือการได้สัมผัสและคุ้นคลีอยู่กับผู้ที่ประสบปัญหาทำให้เข้าใจพฤติกรรมและข้อจำกัดต่างๆได้อย่างแท้จริงเพราะมาเป็นมนุษย์ย่อมต้องได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันซึ่งคนพิการไม่ได้ต้องการความเมตตานะครับแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็การมีส่วนร่วมในสังคมมีเสียงของท่านประธานโสพลครับ
1: การเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความเมตตาหรอกเขาต้องการโอกาสการให้โอกาสการให้โอกาสเขาเอ็นผมก็จะเป็นเวทีที่เล็กๆของประเทศนี้แต่เป็นการจุดประกายเหมือนผมที่พูดวันนี้ว่าการรู้ปัญหาของคนพิการกับการได้เห็นปัญหาของคนพิการไม่เหมือนกันการได้เราได้มาทำวันนี้หรือแม้แต่การใช้คำว่าทำอย่างไรเราจะเปิดความบกพร่องทางร่างกายทางจิตอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราตั้งใจจะทำงานเพื่อกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาจะต้องได้รับ
0: นอกจากนี้ท่านประธานโสพลยังกล่าวอีกนะครับว่ารัฐสภาจะร่วมผลักดันการทำงานกับคณะกรรมาธิการและองค์กรต่างๆต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านประธานโสพลระบุนะครับว่าสิ่งที่ตนไม่ชอบก็คือพิธีกรรมเพราะทำให้เสียเวลาแต่ถ้าทำแล้วเกิดผลพิธีกรรมก็ได้ภาพแล้วถ้าทำแล้วเกิดผลเกิดแรงบันดาลใจก็จะทำให้หน่วยงานอื่นเห็นแล้วก็นำไปขับเคลื่อนต่อจากนั้นท่านประธานโสพลได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการด้านสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการซึ่งเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านอาชีพผ่านร้านกาแฟและกิจกรรมต่างๆอย่างเช่น home.coffee นะครับซึ่งดำเนินงานโดยผู้พิการทางสายตาและร้านยามาสกินะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการประเภทต่างๆนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายภายในงานด้วยนะครับขณะเดียวกันท่านประธานสุพลยังร่วมเป็นในแบบให้กับน้องๆได้แสดงความสามารถด้านการวาดภาพการร่วมทดลองชงกาแฟกับร้านยิ้มซูคาเฟ่นะครับซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยผู้ที่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้คณะกรรมการจัดสวัสดิการสังคมก็มีเป้าหมายพื้นที่ให้คนพิการและประชาชนได้แสดงความคิดเห็นปัญหาอย่างแท้จริงรวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อผลักดันแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนให้เป็นเองครับ
2: ปิดท้ายกันที่ทางด้านของคายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวนะคะไปดูกับการมองรอบด้าน Walking Street ที่พัทยานะคะซึ่งเป็นเม็ดเงินต่างชาติกับความท้าทายในการจัดระเบียบกันค่ะ

0: เศรษฐกิจแห่งนี้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยนางประทุมวงศ์สวัสดิ์นายธนกรถาวรชินโชตและนายปริญญาวงเชิดประกอบการเพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการพื้นที่ในมิติต่างๆจากการเปิดเผยของนายสุขราชการราประธานชุมชน Walking Street พัทยายืนยันว่าเม็ดเงินจากต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนอินเดียที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในรูปแบบของการร่วมทุนกับคนไทยตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดและที่ผ่านมายังไม่เคยพบปัญหาในลักษณะทุนต่างชาติเข้ามาฮุบกิจการหรือบีบให้คนไทยออกจากพื้นที่แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยท้องถิ่น
1: พบไหมคะว่าจังหวะแรกที่เขามาลงทุนเขาถือหุ้นกับคนไทยร่วมสักพักหนึ่งบีบชื่อคนไทยออก
2: สัมผัสดูไม่มีนะครับเพราะว่าที่ก็ดีใจของเขาใช่ไหมครับเขาก็มีรายรับของเขาแล้วก็คนไทยก็โอเคกับเขาด้วยเราคนมาลงทุนแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาด้วยไม่ใช่ว่าไปไล่เขาออกผมที่ผมดูก็ไม่มีผมก็เดินใน Walking Street ที่ผมเจอก็ไม่มีนะครับเขาก็ช่วยลงทุนด้วยกันอะไรอย่างนี้ให้ใน Walking Street เดียมาชาวอินเดียชาวท่องเที่ยวนะครับก็มาเยอะขึ้น
1: แต่จริงๆแล้วกระแสของชาวอินเดียต่อประเทศไทยเนี่ยเขามองประเทศไทยเป็นบวกแล้วก็เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าสนใจแบบนั้นถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าคุณต้องคิดดูประชากรอินเดียนี่เยอะมากทุกวันนี้อินเดียมาเนี่ยเพื่อมาที่ว่าเขาชอบอย่างนี้บ้านเขาไม่มีอย่างนี้นะครับบ้านเขาที่จะมีดิสโกเทคใหญ่ๆเขามานี่เขาว้าวเขาตกใจโอ้ยโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยก็มาคุยมีเพื่อนผมบอกว่าที่นี่ดีเวลาลงทุนแล้วก็มันเขาแฮปปี้ของเขาที่ว่า
0: แม้ภาพรวมการลงทุนจะยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและคณะสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตและส่งข้อเสนอแนะในเชิงป้องปรามโดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติเช่นรัสเซียและเมียนมาที่มาทำหน้าที่เรียกลูกค้าหรือแจกโบรชัวร์หน้าร้านซึ่งตามกฎหมายแรงงานกลุ่มบัตรสีชมพูต้องจำกัดร้านหรือกรรมกรเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ถูกมองว่าเป็นเขตอิทธิพลของต่างชาติจนบดบังโอกาสของคนไทย
3: ซึ่งรูปแบบนี้มันระเบียบชัดเลยครับว่าเขาผิดไหมผิดเลยเราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วคืออาจจะขอความรู้เพราะการทางลงทุนว่ามันเป็นไปได้ว่าให้ความรู้กันแล้วเราอยากให้กลับมาเป็นภาพว่าคนไทยค่อนข้างจะได้ประโยชน์จากนี่มันคือภาพหลักที่เห็นพอภาพลักตรงนี้ข่าวสารมันออกไปพื้นที่ของต่างชาติหมดท่านผมก็คือคนไทยแค่พวกนี้เขาสื่อสารภาษารัสเซียกันได้และภาษาอินเดียมันคือต่างชาติเป็นคนทำอันนี้คือภาพอาจจะลองวบกวนประธานเลยถ้าจำนวนไม่ใช่ว่าเราต้องหายไปหมดลดจำนวนลงมีคนไทยแทรกอย่างเช่นยืนกันต่างชาติแทรกยังดูคนน่ารักที่ดี
0: ความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการประชุมขันน็อตมาตรการความปลอดภัยในทุกเดือนคือเกราะป้องกันชั้นดีความการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ได้ทิ้งโจทย์และคำถามสำคัญไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายปกครองท้องถิ่นว่าในวันที่ประตูการท่องเที่ยวเปิดกว้างหน่วยงานหลักจะมีการลงทุนที่ถูกกฎหมายควบคู่กับการกวดขันตรวจสอบการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุนสีเทาหรือแรงงานแฝงเข้ามาฉวยโอกาสทำลายกลไกเศรษฐกิจและภาพลักษณ์อันดีงามของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต
4: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News เรา2คนและจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวสิเข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.จับตาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2560การในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทัพติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระสสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงทุกดวงใจสถิตกลางด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รัฐบาลจ่อลื้อกฎหมายยกระดับการควบคุมอาวุธปืนหลังคนร้ายต่อเนื่องชวนส่องวิวัฒนาการการควบคุมอาวุธปืนของไทยเป็นอย่างไรแต่ละประเทศเข้มงวดได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยได้จริงหรือ
1: สวัสดีครับ Parliament Review เรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีก็เจอกันในช่วงเที่ยงอย่างนี้ครับขอวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับความเข้มงวดในการควบคุมอาวุธปืนเพราะว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความถี่ครับรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อนั้นตอนนี้สภาพความรุนแรงเรียกได้ว่าเหมือนกับประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคความรุนแรงเหมือนกับต่างประเทศมีการตั้งคำถามนี้ครับว่าวันนี้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่กระบวนการการเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยจากการก่อเหตุโดยการใช้อาวุธปืนในสถานที่สาธารณะในรูปแบบณปัจจุบันแล้วเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คำตอบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคำตอบก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นณปัจจุบันแล้วก็ดูความถี่ย้อนหลังกลับไปครับก็ดังนั้นเราก็ต้องมาทบทวนครับว่ากระบวนการในการบังคับใช้ทั้งกฎหมายและก็มาตรการที่เราใช้อยู่รวมถึงสภาพจิตใจของสังคมไทยนั้นมันอย่างยาวนานก็ต้องบอกว่าในระยะเวลาในเรื่องของกระบวนการในไก่นั้นมีมาอย่างยาวนานครับ

แต่พอเข้าสู่กระบวนการของโลกสื่อสารข่าวสารออนไลน์ครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีการแพร่กระจายมากขึ้นรวมถึงผู้ก่อเหตุครับสามารถที่จะหาอาวุธปืนนะครับหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนมาดัดแปลงรวมถึงวิธีการในการดัดแปลงก็สามารถที่จะสืบค้นครับในระบบฐานข้อมูลในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีการสอนรูปแบบวิธีเราก็มีปัญหาในการควบคุมเนื้อหาครับเพราะเนื้อหาบางอย่างนั้นก็มาจากการผลิตคอนเทนต์จากต่างประเทศแล้วก็มีการเรียนรู้ผ่านปิดกั้นยากครับเราก็ต้องมาส่องดูว่าเรื่องของการควบคุมตัวอาวุธนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางภาครัฐนั้นมีแนวทางกันมาอย่างยาวนานแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการควบคุมตามวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและก็คือปี2566ครับมีการชะลอในเรื่องของการอนุญาตการพกพาคือป.12เรียบร้อยแล้วมา3ปีก็ยังเห็นนะครับยังคงเห็นมีการจับกุมนะครับทั้งจับกุมในขณะที่มีการพกพาถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการจับกุมในรูปแบบของกรณีที่ก่อเหตุเป็นอาชญากรรมแล้วก็ตรวจพบอาวุธปืนดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าอาวุธปืนยังคงมีเกลื่อนอยู่ในประเทศไทยตามฐานข้อมูลครับจาก East Asia Forum ก็มีสถิตินะครับในเรื่องของจำนวนอาวุธปืนที่เกลื่อนอยู่ในประเทศไทยสูงที่สุดในอาเซียนต้องย้ำอีกครั้งนะครับสูงที่สุดในอาเซียนไล่เรียเรียงกันไปทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาแต่ประเทศไทยอยู่สูงที่สุดตัวเลขในปัจจุบันนะครับที่มีการสำรวจอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตให้ครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายพลเรือนครับรวมถึงอาวุธปืนเถื่อนที่อยู่ในระบบทะเบียนที่มีการ10ล้าน3แสนกระบอกครับตัวเลขฟังไม่ผิดครับ10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นตัวเลขที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่6ล้านกระบอกแล้วก็เป็นอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนซึ่งอยู่ในทะเบียนระบบที่เราสามารถฐานข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ที่4ล้านกระบอกตอนนี้มันมีปัญหาจริงๆและก็ยังไม่ทราบว่าอาวุธปืนเถื่อนที่มีการดัดแปลงที่ยังมีเกลื่อนอยู่ในประเทศไทยนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่ผมมีตัวเลขอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการเรียกนะครับหน่วยงานอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงในส่วนของคณะกรรมการตำรวจนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าในเรื่องของการก่อเหตุคดีครับมีรวมทั้งสิ้น 72,000 คดีเอาตัวเลขกลมๆครับ 70,000 ที่เป็นปืนเถื่อนอยู่ 34,000 คดีก็หมายความว่าจำนวนประมาณครึ่งๆเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนที่เป็นปืนเถื่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าอีกประมาณคำถามก็คืออาวุธปืนที่มีทะเบียนเนี่ยทำไมถึงสามารถที่ไปก่อเหตุได้ก็เนื่องจากว่ามันก็จะมีอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการกำกับตรวจสอบกระบวนการหลังจากที่ผู้ครอบครองอาวุธอนุญาตครั้งแรกหรือมีการโอนอาวุธปืนจากกรณีที่มีการพ้นเงื่อนไขการครอบครองอาวุธปืนของปืนมือแรกไปเนี่ยมีแล้วก็มีบางกรณีนะครับที่มีการแจ้งว่าอาวุธปืนที่ขออนุญาตนั้นมันมีการสูญหายไปนั่นก็เป็นปัญหาสำคัญครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับในส่วนของทางกรรมธิการของทางสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานนะครับหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือกรรมธิการตำรวจครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นไปเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนนะครับก็มีการตั้งอนุกรรมการที่ชื่อว่าอนุกรรมการการศึกษาการป้องกันการค้าและเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับก็เป็นเรื่องของการค้าขายอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากรณีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ซึ่งมันมีมากขึ้นถึงแม้ว่าอาวุธขายออนไลน์มันสามารถตรวจสอบได้ผ่านการสแกนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุเนี่ยมันมาจากอาวุธปืนที่เป็นอาวุธปืนที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าของการสั่งห้ามมีการตรวจสอบนำเข้าแต่ก็ต้องบอกว่าในกระบวนการที่นั้นก็ยังมีข้อหละหลวมในเรื่องของการสแกนตู้สินค้าที่นำเข้าผ่านช่องทางต่างๆที่ศุลกากรบอกว่าไม่สามารถสแกนไ

ุกตู้คอนเทนเนอร์ครับแปลว่ามันก็จะต้องมีบางส่วนที่สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งและอาวุธสิ่งเหล่านี้ครับก็ผ่านมาช่องทางในเรื่องการส่งต่อบริษัทขนส่งครับโดยมีทางด้านจากการเองนะครับอภิชาติเนี่ยนะครับแก้วกุศลเนี่ยครับซึ่งท่านเป็นสสนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในส่วนของบริษัทขนส่งได้เห็นนะครับบริษัทขนส่งก็ให้ข้อมูลว่าบริษัทขนส่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์สแกนครับบริษัทขนส่งณปัจจุบันนะครับก็เป็นบริษัทขนส่งที่มีการแข่งขันแบบตลาดเสรีกับบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งเขาก็ทำตามระเบียบของกสการสื่อสารเรียกคือหรือกสทำได้ในระดับหนึ่งแต่จะสแกนทั้งหมดก็มีปัญหาเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของต้นทุนครับดังนั้นมันมีข้อบกพร่องจุดใหญ่ตรงนี้เหมือนกันดังนั้นวิธีการกระบวนการจะต้องทำอย่างไรวันนี้ครับออกในเรื่องของทางด้านแนวทางมาตรการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนคือมาตรการระยะยาวแล้วก็มาตรการระยะเร่งด่วนครับเรามาดูมาตรการระยะยาวที่ทางนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเป็นมติครม.ครับเรามาดูภาพใหญ่ทั้งหมดเลยก็กระทรวงมหาดไทยเสนอปรับปรุงแก้ไขพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนกฎหมายฉบับปัจจุบันนะครับเป็นกฎหมายที่เรานับปัจจุบันนะครับประมาณ80ปีก็คือตั้งแต่ปี2490ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยมีข้อเสนอว่าจะต้องนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตและการซื้อขายอาวุธปืนทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตั้งแต่การขออนุญาตไปแล้วเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าอาวุธปืนนั้นอยู่ที่ไหนตลอด GPS ครับระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามว่าปืนอยู่ที่ไหนก่อนและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบว่ามีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะมีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตครับตลักอาวุธปืนนะและเพื่อมาตรการควบคุมการค้าอาวุธปืนและความรับผิดชอบของผู้ค้าอาวุธปืนต่อความปลอดภัยของสังคมครับอันนี้ก็จะไปตรวจสอบกับประมาณเกือบ500ร้านค้านะครับที่ได้อนุญาตนะรวมทั้งเพิ่มอัตราโทษผู้กระทำผิดโดยจะต้องเสนอร่างฉบับแก้ไขภายใน60หน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองครับเรื่องของอายุนะครับอันนี้อายุใบอนุญาตน่าสนใจครับอายุใบอนุญาตเนี่ยจะปรากฏอยู่ในใบป.4ที่เราเรียกว่าใบป.4ครับใบป.4ก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็หมายความว่าถ้าคุณมีใบป.3คุณก็ใบป.3เนี่ยไปที่ร้านค้าอาวุธปืนที่รับอนุญาตแล้วก็ซื้ออาวุธปืนนะครับท่านก็เอามาขอใบอนุญาตใบป.4ก็คือใบนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับใบอนุญาตป.4ณปัจจุบันนี้คืออนุญาตแล้วอนุญาตเลยไม่มีวันหมดอายุครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่มีบันทึกอายุที่จะต้องมาต่ออายุตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยข้อเสนอตอนนี้นะครับก็มีข้อเสนออยู่2ระยะเวลาคือ5ปีหรือว่า3ปีนะแล้วก็จะมีการเพิ่มมาตรการควบคุมการค้าอาวุธปืนแล้วก็สนามยิงปืนมีการตรวจสอบยอดที่จำหน่ายกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันเนื่องจากว่าปัจจุบันครับมีการตรวจสอบว่ามีกระสุนหรือเครื่องกระสุนเนี่ยอยู่ในตลาดมากกว่าจำนวนที่แจ้งไว้อันนี้น่าตกใจนะครับว่าทำไมมันมียอดตัวเลขไม่ตรงกันก็ต้องครับว่าตัวร้านค้ามีอย่างไรจะได้แยกว่าตัวกระสุนปืนที่มีการตรวจสอบว่าเพิ่มมากขึ้นนั้นไม่ได้หลุดจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตต่อมาครับในส่วนของมาตรการระยะเร่งด่วนครับตอนนี้เป็นมติครม.ครับมติครม.คือไม่อนุมัติให้เปิดโครงการปืนสวัสดิการใหม่ปัจจุบันโครงการปืนสวัสดิการใหม่ไม่ว่าจะเป็นของตำรวจไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองครับตอนนี้ก็คือระงับเลยนะครับปืนสวัสดิการเนี่ยก็จะออกให้กับทางข้าราชการทหารตำรวจนะครับรวมถึงข้าราชการพลเรือนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองสามารถที่จะซื้ออาวุธปืนสวัสดิการในราคาถูกได้ต่อมาครับก็คือให้กระทรวงมหาดไทยระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อ

0: วุธปืนแบบป.3เป็นการชั่วคราวจะมีมติใหม่ต่อมาครับให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตให้ซื้อวุธปืนแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และรายงานให้มท.ทราบภายในสัปดาห์มีมติครม.ฉบับนี้ออกมามติครม.ฉบับนี้ออกมาเมื่อมีการอนุญาตไปแล้วและยังไม่มีการซื้อคือมีการขออนุญาตและนายทะเบียนได้อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนจะต้องไปตรวจสอบว่าจะซื้อนะครับซื้อแล้วหรือยังถ้ายังไม่ซื้อครับจะกำหนดระยะเวลาในการใบป.3ที่จะไปซื้อเนี่ยแต่เดิมเนี่ย60วันให้เหลือภายใน30วันคือคุณต้องรีบไปซื้อภายใน30วันถ้าเลย30วันเนี่ยหมายถึงว่าใบป.3เนี่ยนะครับหมดอายุทีนี้ก็คือว่าให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ซื้อวุฒิปืนแบบป.3และซื้อวุฒิปืนไปแล้วมาออกอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันที่ผมได้เรียนไปมาตรการเร่งด่วนต่อมาที่น่าสนใจก็คือให้กรมการปกครองรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตให้ซื้อวุฒิปืนแบบป.3หรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดและกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของร้านค้านั้นด้วยนะครับร้านค้าด้วยต่อไปครับให้กรมการปกครองครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบยอดเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของสนามยิงปืนทุกแห่งว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และให้การดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดและให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีด้วยตรงนี้ครับก็หมายความว่าถ้าเป็นอาวุธปืนนะครับของหน่วยประจำหน่วยเป็นอาวุธปืนหลวงอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนประจำหน่วยเมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องเอาอาวุธปืนเก็บนะครับคือหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะพกพาอาวุธปืนเนี่ยท่านจะต้องอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับในเรื่องของใบอนุญาตอาวุธปืนเพื่อใช้ในการกีฬาครับท่านจะพกพาห้ามพกพาเด็ดขาดไว้ที่สนามยิงปืนเครื่องกระสุนก็ไว้ที่สนามยิงปืนครับห้ามพกพาติดตัวไปไหนไปด้วยเป็นนักกีฬาเมื่อใช้ก็ต้องใช้สนามยิงปืนและต้องมีใบคุมทะเบียนที่สนามยิงปืนว่าสนามยิงปืนอยู่พกไปไหนไม่ได้เลยครับให้ฝ่ายปกครองและก็สตช.เร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนหากพบผู้ใดกระทำผิดให้เสนอให้ศาลพิจารณาลงโทษขั้นรุนแรงซึ่งประเด็นนี้นะครับนอกจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะคุยจะสั่งการไปยังฝ่ายปกครองและสตช.ก็จะไปหารือพูดคุยกับทางในส่วนของทางด้านอัยการและก็ศาลว่าถ้าหากมีการดำเนินคดีนะครับแล้วเรื่องมาที่พนักงานอัยการหรือมาที่ศาลแล้วเนี่ยก็จะขอให้ศาลออกเป็นนโยบายในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดในอัตราโทษการป้องปรามไม่ให้ใครที่คิดจะค้าหรือมีการดัดแปลงแล้วก็ทำอาวุธปืนเถื่อนขายนะครับจะได้เกรงกลัวต่อกฎหมายในการบังคับโทษถ้าหากมีการดำเนินคดีนี่คือมาตรการทั้งหมดนะครับที่เห็นภาพรวมนะครับทีนี้ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์การศึกษาการซื้อขายการค้าขายฟอร์มดิจิทัลและในคณะกรรมการการตำรวจนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอะไรสนใจเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของประธานอนุกรรมการชุดนี้ดูครับ
1: ประเด็นอาวุธปืนซึ่งเป็นข่าวคึกโครมมากในช่วงประมาณเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับนะครับก็ถือว่าเหตุที่ปืนนะครับทั้งอาวุธปืนเถื่อนและอาวุธแต่ปัจจุบันถ้าสถิติการก่อเหตุอาวุธปืนเถื่อนกับอาวุธปืนทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายสถิติการก่อเหตุนี้นะครับกายในจะพบว่าการก่อเหตุจากอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการก่อเหตุอาชญากรรมที่ผ่านมาประมาณ 4% เองครับพี่ครับผมคณะกรรมการนะครับได้มีมติแต่งตั้งผมเป็นอนุคณะอนุกรรมการการตำรวจหยิบเรื่องปืนเถื่อนบนโลกออนไลน์ทั้งทุกช่องทางมาเป็นแนวทางศึกษาแล้วหาแนวทางป้องกันเพื่อจะเสนอในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับซึ่งผมมองว่าในคณะอนุกรรมการเราจึงมองว่าสิ่งประการแรก

0: เราต้องรีบทำคือการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนบนโลกออนไลน์ทั้งหลายเยาวชนหรือคนที่คิดไม่ดีเนี่ยเข้าถึงง่ายครับเข้าไปพิมพ์ในแบบฟอร์มปืนเถื่อนภัยประดิษฐ์ขึ้นเลยแล้วก
1: ็
0: ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็พอเราได้ซื้อง่ายขายคล่องมันก็ที่ไม่คิดที่ไม่ดีประมาณนี้หรือเยาวชนซื้อแล้วยังนำไปก่อเหตุอย่างเมื่อวานเนี้ยผมได้ติดตามข่าวนะครับเกือบทุกช่องเลยครับ เยาวชนของสมุทรปราการซื้อปืนเถื่อนจากโลกออนไลน์ทางท่านเจ้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมและจับกลุ่มไม่ได้หาหลักนะครับส่วนอาวุธทะเบียนนะครับพี่ผมมองว่าการที่เรามีทะเบียนตรวจสอบบุคคลได้เนี่ยถือว่าใช่แต่เราก็ต้องมาออกกำหนดหรือหลักเกณฑ์ในการควบคุมคนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้มากขึ้นเช่นอย่างเหตุเมื่อ10วันที่แล้วที่ในโรงเรียนกรณีเคสแบบเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของปืนในการรับผิดชอบที่ลูกหรือหลานเอาปืนไปก่อเหตุในสถานที่ต่างๆหรือเหตุการณ์ต่าง
1: ๆ
0: กฎหมายต้องเข้มขึ้นในตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของปืนต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนคล้ายๆกับเยาวชนที่รถเครื่องไป
1: ผู้
0: ปกครองตำรวจต้องเรียกผู้ปกครองมารับทราบด้วยประมาณนี้ครับพี่ครับการครอบครองอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายการไปขออนุญาตเพื่อได้รับใบป.3คือการใบป.3ก็หมายถึงว่าอนุญาตให้ซื้อปืนนะครับง่ายๆนะครับคือการขอก่อนที่นายทะเบียนท้องที่นายอำเภอเป็นผู้อนุญาตตามข้อพ.ร.บ.อาวุธตรวจสอบต่อไปเนี่ยสภาพจิตใจวัยวุฒิขั้นตอนประมาณเนี้ยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องคือตรวจสภาพจิตใจเนี่ยผมมองต้องเป็นหลักครับพี่ครับแล้วก็ต้องมีการปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่หรือกำนันในท้องที่รับรองต่อไปนี้ต้องเพิ่มผลรับรองมากกว่านั้นครับหมอมีส่วนรับรองไหมออกใบแพทย์แล้วคือใบแพทย์ก็เป็นการรับรองของทางแพทย์อยู่แล้วแต่ใบแพทย์ต้องบุคคลคนเนี้ยที่จะได้รับครอบครองอาวุธปืนนะต้องระบุไปเลยว่าสามารถอนุญาตได้ซื้ออาวุธปืนได
1: ้ครับ
0: เราต้องเข้มข้นในการคนที่จะครอบครองอาวุธปืนได้ไอ้ใบป.4เนี่ยมันอยู่ปลายทางแล้วสำคัญที่สุดการที่คนที่จะมีอาวุธปืนได้ต้องได้รับอนุญาตใบป.3จากนายทะเบียนท้องที่ก่อนครับ
2: อะไรครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อเสนอของทางส.ส.อภิชาติแก้วโกศลเนี่ยนะครับมีข้อเสนอเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นถ้าเราจะเห็นว่าข้อเสนอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่กำหนดเรื่องของเงื่อนระยะเวลาการขอต่อใบอนุญาตอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าแต่เดิมมันไม่มีในเรื่องของเงื่อนระยะเวลาตรงนี้แต่ว่าข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับของทางส.ส.อภิชาติก็คือเรื่องของประเด็นว่าเวลาที่จะขอซื้อไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกป.3หรือว่าในขณะที่จะมาขอใบป.4คือใบต่อนี้ครั้งไหนก็ตามที่ช่วงไหนก็ตามทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่ซื้อครั้งแรกหรือว่าการต่อขอต่อใบอนุญาตที่เราจะกำหนดระยะไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือ5ปีก็ตามจะต้องมีผลการตรวจสุขภาพนะครับไม่ใช่ผลการตรวจสุขภาพของอายุปกติที่เราไปขออนุญาตแบบรองแพทย์ทั่วไปนะครับที่เราไปสมัครงานนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไปขออนุญาตทำพาสปอร์ตเดินทางต่างประเทศไปขอวีซ่าไม่ใช่เรียกใบรับรองแพทย์ที่เป็นจิตแพทย์อันนี้น่าสนใจครับเพราะจะตรวจสอบสภาพจิตเพราะปัญหาสำคัญเนี่ยนะครับมันก็คือว่าสภาพจิตใจของคุณเนี่ยนะครับมันมีสภาพจิตใจที่มั่นคงแน่นอนในการที่จะไม่นำอาวุธปืนไปใช้โดยเหตุที่ไม่จำเป็นฉุกเฉินหรือไม่อันนี้สำคัญครับทีนี้เรามาดูครับว่าขั้นตอนการขออนุญาตนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงวิวัฒนาการนะครับขั้นตอนขออนุญาตณปัจจุบันครับก็คือยื่นขอใบอนุญาตครับเมื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ

0: ประวัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปหรือว่าหลักเกณฑ์เฉพาะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่ามีการรับรองก็จะได้รับใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนก็ใช้สำหรับเอกสารตัวนี้ครับไปยื่นขอซื้อกับทางร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก็คือกรมการดักร้านที่รับอนุญาตหลังจากนั้นครับก็นำอาวุธปืนเนี่ยนะครับเพราะเวลาตอนขออนุญาตเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะใช้อาวุธปืนขนาดเท่าไหร่คุณก็นำปืนที่ซื้อจากร้านที่รับอนุญาตนั้นไปขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครองนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็จะได้ใบป.4คือได้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคำว่าได้มีและใช้มันก็จะอยู่เงื่อนไขของกฎหมายครับก็เงื่อนไขของกฎหมายก็คือกฎหมายอาญาคือกรณีต้องใช้ในเรื่องของเหตุที่มีความจำเป็นนะครับจริงๆนะครับและจำเป็นจริงๆนะครับซึ่งเราไม่ต้องอธิบายว่าจำเป็นขนาดไหนนะครับทีนี้ต่อมาครับเราก็จะเห็นว่ากระบวนการตรงนี้จะมีการแก้ไขอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าจะอาจจะต้องมีการเสริมประเด็นนะครับเพราะว่าทางอนุกรรมธิการเองจะเสนอเรื่องนี้เข้าประเด็นเครื่องของใบรับรองแพทย์การตรวจจิตเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใบอนุญาตประเภทของใบอนุญาตอาวุธปืนแต่ละใบที่เราต้องความเข้าใจครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าใบปอแต่ละปอนั้นคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยใบอนุญาตแต่ละใบครับใบป.2เนี่ยคือใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอันนี้ต้องเป็นบริษัทนะครับอาวุธปืนหรือนะฮะเครื่องกระสุนปืนใบป.3คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนครับใบป.4คือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนใบป.5คือใบอนุญาตเกี่ยวกับการทำหรือค้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนและใบป.2คือใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วครับไม่วิวัฒนาการการควบคุมอาวุธปืนของไทยนะครับจากอดีตจนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งครับคือในอดีตเนี่ยเรานับตั้งแต่ปี2490ครับยุคแบ่งเป็น5ยุคครับยุคที่1คือยุคเริ่มต้นการตรากฎหมายหลักก็คือเปลี่ยนวางระบบโครงสร้างใบอนุญาตนะครับและกำหนดมาตรฐานการพกพาไปที่ยุคที่2ครับยุคที่2เนี่ยจะเป็นยุคปรับปรุงเพื่อความมั่นคงและมาตรการนิรโทษกรรมก็คือว่าต้องการให้มันนิรโทษกรรมโดยที่มีกฎหมายเอาปืนมาคืนฮะก็มีการนิรโทษกรรมปืนเถื่อนในปี2491ถึงปี30จำกัดประเภทและขนาดอาวุธยุคที่3คือยุคเข้มงวดนะฮะคุณสมบัติและการยกเลิกบางวัตถุประสงค์ครับคือปี30ยุคที่4คือยุคปราบปรามสิ่งเทียมอาวุธและปรับบทลงโทษคือปี50-60คือควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนและแก้ไขเพิ่มบทลงโทษยุคที่5คือยุคการยกระดับมาตรฐานการควบคุมและความปลอดภัยนะฮะดิจิทัลก็คือปี65ถึงปัจจุบันก็คือการกวาดล้างแบล็งกันและปืนดัดแปลงนะฮะปฏิรูประบบอนุญาตและแนวโน้มปรับใหญ่เป็นกฎหมายดีทั้งหมดนะครับที่เราเข้าสู่กระบวนการก็ต้องปรับทุกอย่างครับแต่ปลายทางที่สำคัญก็ต้องมาดูสถิติครับสถิติแล้วก็จำนวนจะมีการลดลงหรือไม่อันนี้จะเป็นบทท้าทายสำคัญของตามเรื่องนี้กันต่อครับถ้ามีประเด็นที่ความคืบหน้าอย่างไรจะนำเสนอในรายการต่างๆของทีวีรัฐสภารวมถึง Parliament Review ด้วยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามกันได้ใหม่งานทุกคนลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วเอาสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ภาพจำของเดวัยเด็กคือให้แพรเชื่อมั่นในสิ่งที่เดเลือก
2: ท่านได้แต่งงานไปอะอยู่แล้ว
3: ในความว่าการตกลงกันให้คู่สามีภรรยาหาความสุขต่อกันได้
4: ก็ต้องนับถือศาสนาเดียวกันครับ
3: มันสิเกิดอีหยังล่ะถ้าลูกเกิดมาบ่ฮู้สิไป
5: เป็นสิเมื่อกูยังสิเป็นหมู่กันได้บ่พะเนี่ย
4: เฮา2คนน่ะต่างกันแขกต่างสิว่าเพื่อนจังได๋กูกับมึงก็ต้องเป็นหมู่กันจนหอดมื้อตายนะเว้ยกูมีมึงคนเดียวเด้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามเรื่องตามรอยวันนี้เราพาลงใต้มาถึงหนังคู่บ่าวนิกะของค่ายมนวิจิตครับเป็นหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของบ่าวอีสานที่ต้องเดินทางไปแต่งงานกับหญิงสาวมุสลิมซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องโปรดที่ได้เข้าไปอยู่ในใจคุณผู้ชมหลายๆคนเราจะพาคนตามเรื่องตามรอยของเรามาถ่ายรูปและเช็คอินสถานที่ตามรอยหนังด้วยกันครับ
1: สวัสดีค่ะซินนางสาวธนชยาตั้งก่อสกุลปัจจุบันทำธุรกิจที่บ้านกับครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์อินฟลูเอนเซอร์ด้านฟู้ดบล็อกเกอร์ด้วยค่ะกิจกรรมยามว่างของซินก็จะมีการเข้าเวทเทรนนิ่งแล้วก็ชอบไปดูหนังมากค่ะหนังที่ซินชอบมากๆเนี่ยเขามาถ่ายที่ปัตตานีด้วยชื่อว่าหนังผู้บ่าวนิกะค่ะสำหรับหนังเรื่องผู้บ่าวนิกะหนังเรื่องนี้สนุกมากค่ะแล้วก็มีความสอดแทรกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆของพี่น้องชาวมุสลิมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถิ่นแล้วก็อาหารด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยซินเป็นคนปัตตานีค่ะถึงแม้ว่าซินเนี่ยจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีแต่ตอนที่ซินได้ดูหนังเรื่องนี้กลับรู้สึกว่าเมืองปัตตานีบ้านเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวค่ะเอาจริงๆสถานที่หลายๆสถานที่เนี่ยซินก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนเอาเป็นว่าพี่ไปเรียนรู้วิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมอะไรบ้างไปเช็คกะไปพร้อมๆกับซินกันค่ะ

0: ทางเรามาที่มัสยิดกลางปัตตานีและได้นัดพบกับพี่ปาเพื่อพาไปเช็คอินตามรอยหนังผู้บ่าวนิกะและเรียนรู้พหุ
1: พี่ปาเลส
2: อ้าว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ทีมงานได้เองจะเป็นคนนำซินไปสถานที่ต่างๆตามรอยหนังผู้บ่าวนิกะพร้อมกับอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยมุสลิมใช่ไหมคะ
2: ครับยินดีอยู่แล้วครับวันนี้ครับเราจะได้พาไปที่หลายๆแห่งตามรอยต่อของหนังนะ
1: จริงๆแล้วหนูเป็นคนไทยพุทธค่ะที่อยู่จังหวัดปัตตานีค่ะ
2: ผมก็เป็นคนมุสลิมอยู่ในพื้นที่ปัตตานีมาเกิดมาปัตตานีมาโดยตลอดแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เรียนทำงานหรือความเป็นอยู่ในชีวิตในใจในเมืองปัตตานีก็ทั้งพุทธมุสลิมก็อยู่ด้วยกันหมดอย่างเช่นตลาดนัดน่ะคนมุสลิมเขาขายของคนจีนก็มาซื้อซึ่งเป็นวิถีชีวิตปอจังหวัดปัตตานี
1: ถึงแม้ว่าไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เหมือนกับในหนังผู้บ่าวนิกะเลย
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะมีความรักที่ต่างศาสนาแล้วก็เพื่อนที่ต่างศาสนาเหมือนกันค่ะ
2: ครับผมถูกต้องครับ
1: แล้วเรื่องผู้บ่าวนิกะไหมคะ
2: ดูสิครับน่าชื่นชมกับคนที่ทำฮะ

0: ว่าได้นำเสนอในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของลักษณะอย่างที่เป็นเสน่ห์ของปัตตานีฮะ
1: ทะเลหูยใหญ
0: ่ผมให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวครับเพราะอย่างน้อยการนำเสนอข่าวสารหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้ความเข้าใจในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจังหวัดอื่นก็เข้าใจพื้นที่มากขึ้นครับ
2: แต่งงานระหว่างหญิงสาวมุสลิมและก็ผู้บ่าวอีสานค่ะซึ่งทางด้านวัฒนธรรมชัดเจนเลยค่ะพี่ปาเลส
0: ครับในเรื่องของความรักระหว่าง2ศาสนานะครับแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่จะต้องปรับตัวเช่นการปฏิญาณตนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นต้นหรือรวมถึงการถือศีลอดการละหมาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาใจยังติดตามอยู่ตลอดเลย
3: ถ้าจะมาเป็นคนในครอบครัวก็ต้องลองถือศีลอดดูมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ก็กลับบ้านไป
2: พี่ปาเลสคะซินได้เตรียมภาพมาด้วยค่ะภาพนี้ค่ะอยู่ในหนังของผู้บ่าวนิกะห์ค่ะ
0: ใน
2: ภาพนี้เนี่ยค่ะก็จะมีพ่อของเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวค่ะพร้อมกับอิหม่ามที่มาคุยกันเรื่องพิธีแต่งงานค่ะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วเขายืนอยู่ตรงหน้าของมัสยิดกลางแห่งนี้เลยค่ะหรือว่าอธิบายในส่วนของมัสยิดกลางแห่งนี้ได้ไหมคะ
0: ครับเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะมัสยิดกลางเนี่ยหรือมัสยิดกลางปัตตานีหรือเขาเรียกว่ามัสยิดยาเมะเป็นศูนย์กลางของจังหวัดปัตตานีเลยที่งามแห่งหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวแล้วก็เป็นที่มาชมทั้งภายในทั้งภายนอกเป็นจำนวนมากในแต่ละวันแล้วก็โดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะครับแล้วก็ส่วนมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ประกอบละหมาดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีการรวมตัววันหนึ่ง5เวลาตอนเช้าเที่ยงตอนบ่ายแล้วก็ตอนพบค่ำแล้วก็ตอนดึกนะครับแล้วก็เป็นที่ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งที่ผ่านมาที่นี่ก็มีการประกวดอัลกุรอานการรวมตัวการถือศีลอดการร่วมกันเปิดศีลอดในช่วงพบค่ำ
2: มีด้วยอะค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ในมัสยิดก็มีการละหมาดแล้วก็มีการสอนศาสนาเพื่อให้คนเป็นคนที่อยู่ในกรอบศาสนาเป็นคนดีมีคุณธรรมเขาก็จะสอนทุกๆอาทิตย์ศูนย์รวมของมุสลิมที่นี่นะครับที
2: ่
0: น
2: ี่มี
4: คุณผู้ชมครับมัสยิดกลางเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีรูปทรงตรงกลางมีอาคารยอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร4ทิศผสมกับวิหารแบบตะวันตกเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเลยครับ
2: ที่อะไรบ้างคะพี่ปาเลส
0: ครับตัวอิหม่ามมีหน้าที่หลายอย่างนะในมัสยิดเนี่ยสำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบของบรรดาสัพพบุรุษต่างๆที่อยู่ในรอบๆมัสยิดนะครับจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยท่านก็จะมีบทบาทสำคัญทีเดียวในการที่จะสอนการอบรมในเรื่องของการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งส่วนใหญ่ถ้าบุคคลภายนอกต่างศาสนาจะมาแต่งงานตัวอิหม่ามก็จะมีอยู่ในเพื่อมารับทราบของพิธีแต่งงานถ้ามีคู่บ่าวคู่สาวซึ่งเป็นนับถือศาสนาอิสลามด้วยกันเนี่ยด้วยอิหม่ามจำเป็นต้องมีเพราะจะต้องมาทำพิธีให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามพร้อมทั้งบรรยายธรรมให้เข้าใจกันทั้งสองเนี่ยถ้าคนศาสนาอื่นมาอิสลามเนี่ยก็ต้องบรรยายให้มากขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: เพราะว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วแต่งงานกันแล้วมีความรับผิดชอบสูงต้องดูแลกับเจ้าสาวของเขาเองครับผมแต่นั้นอิหม่ามมีบทบาทสำคัญที่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆครับผม
3: การนิกะห์หมายความว่าการตกลงกันหาความสุขต่อกันได
5: ้ก็ต้องนับถือศาสนาเดียวกันครับ
3: มันสิเกิดอีหยังล่ะถ้าลูกเกิดมาบ่ฮู้สิไปทางไหน
5: มึงสิเข้ารับอิสลามอีนี่บ่เพื่อนมึงอย่ามองว่ามันแตกต่างสิวะเพื่อนจังได๋กูกับ

0: ก็ต้องเป็นหมู่กันจนหอนมือตายนะเว้ยกูมีมึงคนเดียวดิ
1: และนี่เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของแง่มุมนึงที่ซิมไม่เคยรู้มาก่อน
2: น่
1: าสนใจมากๆค่ะ
2: ครับผม
1: พี่ปาเลยคะสอบถามนิดนึงค่ะคือคนที่ได้เข้ามาในศาสนาอิสลามแล้วค่ะผู้ชายอะค่ะเขาต้องห้ามนี่อยากให้พี่บาเลสอธิบายหน่อยค่ะส่วนนี้
2: จริงๆเรื่องการแตะต้องตัวผู้หญิงเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันก็อิสลามเขาไม่ให้แต่งตัวกันอยู่แล้วแตะตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับของศาสนาอิสลามนะครับถ้าแตะตัวต้องได้ระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่จะต้องแต่งงานกันแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามเดี๋ยวเนี่ยผมจะพาไปรู้จักในพื้นที่ที่เป็นพหุวัฒนธรรมกับที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดเราลงพื้นที่ไปเลยนะไอ้จุดเดี๋ยวตามมาไปดู
1: โอเคค่ะพาซินไปด้วยนะคะ
2: นะยินดีอยู่แล้วครับ
3: พี่ปาเรสพาน้องซินคนตามรอยของที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าในอดีตและยังคงความเป็นเอกลักษณ์และได้สัมผัสกันอีกด้วยเราตามพี่ปาเรสและน้องซินนี้กันครับ
1: จริงๆแล้วซินก็มีโอกาสได้แวะมาที่นี่อยู่บ่อยครั้งค่ะทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมแล้วก็เชื้อสายจีนอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกดาจีนอก็ความหมายมันตรงตัวอยู่แล้วกดาเป็นภาษามลายูเขาเรียกว่าจีนอแปลว่าจีนตรงนี้ก็เลยเป็นชุมชนคนจีนส่วนใหญ่แต่เส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนปัตตานีพิรมถนนฤดีถนนนรูเนี่ยทับข้างด้วยชุมชนไทยพุทธและการตรงนี้เนี่ยมันเป็นพหุวัฒนธรรมอีกแบบนึงที่สามารถอยู่รวมกันได้แล้วก็นอกจากบ้านเรือนราษฎรเป็นสถาปัตย์ซึ่งเป็นของสมัยโบราณอีกแล้วเนี่ยมันก็จะมีชามจานช้อนซึ่งมีการค้าขายกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งยึดเหนี่ยวอีกสิ่งหนึ่งของคนจีนที่นี่ถึงเลขกระดาจีนอนี่ก็คือศาลเจ้าแม่ริมก้อนเหนียวซึ่งเป็นที่ศรัทธาของคนจีนแล้วก็คนต่างชาติอีกหลายๆแห่งที่ทั้งเลยทีเดียว
1: งั้นพี่บาเลสพาซินไปหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะ
1: โอเคค่ะ
3: คุณผู้ชมครับสำหรับศาลจ้มจูเกียงนี้ตั้งอยู่บริเวณย่านเมืองเก่ากือดาจีนอเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2000ในความเคารพนับถือกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวมุสลิมเชื้อสายจีนในพื้นที่เองก็ต่างเดินทางมาสักการะบูชาสำเร็จในด้านต่างๆนั่นเองครับจากชุมชนเมืองเก่ากือดาจีนอพี่ปาเรสได้พาน้องซินมาที่แหลมตาฉี่อำเภอยะริงเป็นอีกสถานที่ที่มีต้นสนทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งคล้ายฉากในหนังผู้บ่าวนิก้าเลยนะครับและยังมีประมงเรือกอและของชาวบ้านในพื้นที่ที่จอดเรียงรายอยู่เป็นเอกลักษณ์ของแหลมตาฉี่แห่งนี้เลยครับ

0: อีกแห่งหนึ่งและเป็นไฮไลท์ด้วยเพราะว่าหาดตะลอกโปเนี่ยเป็นมีท้องฟ้าที่สวยหาดทรายก็สวยแล้วก็เป็นไฮไลท์ของหนังเลยทีเดียว
1: โ
0: อ้ต้องสินจะเป็นฉากหนึ่งของเรื่องนี้
1: จำได้ค่ะที่นี่เนี่ยเป็นฉากที่ตัวละครเอกเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีแต่งงานกันระหว่างหนุ่มซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยงามมากแล้วก็ในฉากนั้นคือพิธีแต่งงานสวยมากพี่บาเลสคะในหนังชื่อว่าผู้บ่าวนิกะคำว่านิกะ
0: ซึ่งนิกะก็คือการแต่งงานการอยู่ร่วมกันนะฮะส่วนผู้ที่จะมาอยู่ร่วมกันได้ก็คือต้องสมบูรณ์ก็คือเป็นมุสลิมเป็นอิสลามทั้ง

0: 2คน
1: แล้วการที่แต่งงานกันข้ามศาสนาเนี่ยถูกหลักไหมคะ
0: จริงๆแล้วมันถ้าข้ามศาสนาเนี่ยก็มันไม่พูดที่จะมาแต่งงานเนี่ยจะต้องศรัทธาในความเป็นศาสนาอิสลามซะก่อนแล้วก็ต้องศึกษาหลังจากที่เข้าใจศาสนาอิสลามกันแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยเขาคัดมาก 100% แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องปฏิญาณตนกล่าวชาดะ
1: ปฏิญาณตนด้วย
0: ปฏิญาณตนว่านับถือศาสนาอิสลามก่อนนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามในเรื่องการละหมาดการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่เคร่งครัดมากใน
1: แปลว่ามีบททดสอบที่แบบหลายขั้นตอน
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็สามารถแต่งงานได้ครับ
2: ละหมาดเนี่ยเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการภักดีต่อพระเจ้าเจ้าพร้อมสิรับบททดสอบเลยบ
3: ่บททดสอบอย่างครับ
1: แล้วบททดสอบที่ว่านี้คืออะไรบ้างคะพี่ปาเลส
0: มีความเคร่งครัดในบททดสอบแต่ที่สำคัญทำมาที่สุดก็คือการกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ในเรื่องของการละหมาด5เวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในหลักการศาสนาอิสลามเช่นไม่ดื่มเหล้าไม่ทานหมูอะไรสิ่งต้องห้ามที่เขากำหนดไว้เนี่ยมันมีอีกจำนวนการชีวิตความเป็นอยู
1: ่
0: นะครับที่ไม่ขัดหลักต่อศาสนาอิสลาม
1: ค่ะพี่ปาเลสในหนังค่อนข้างที่จะมีวัฒนธรรมที่เยอะมากๆอย่างเช่นผู้ของมาลายูแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็ได้นำผ้าไหมของท้องถิ่นของคนอีสานได้มาปักผสมผสานกันใน
0: ชุดสนใจมากดูรายละเอียดกันเยอะในหนังเรื่องนี้นะ
4: กูจะล้มงาน
5: มันไม่มีอะไรจะมาขัดขวางงานแต่งน้องสาวมึงได้หรอก
0: มันเป็นอัตลักษณ์ของที่นี
1: ่
0: ใช่ไหมฮะจริงๆในเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยก็มีการแห่ช้างม
1: ี
0: การทำพิธีหลายๆอย่างมีการแห่
1: ขึ้นช้างด้วยอะค่ะ
0: มีด้วยครับบางครั้งมีด้วยแต่ส่วนใหญ่คนที่มีฐานะหน่อยถ้าการเขาเปลี่ยนแปลงไปนะฮ
1: ะ
0: แต่การแห่ยังมีอยู่นะการแต่งชุดส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเรื่องของการสวมชุดแบบอัตลักษณ์ของถิ่นส่วนใหญ
1: ่แต่ชุดแต่งงานของเขาคือสวยมาก
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของท้องถิ่นในพื้นที่นะคนเป็นที่นิยมกัน
6: แม่ให้เจ้าเนี่ยเอาไปเป็นสินสอดให้ผู้สาวของเจ้าก
7: ระเป๋ามูกูกระเป๋าสินสอดนี่แฮก
1: หนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจแล้วก็ถ่ายออกมาได้ดีมากๆค่ะทำให้ซีนเนี่ยได้เห็นถึงวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ที่สวยงามมากๆปัตตานี
0: ก็เช่นเดียวกับที่นี่ครับก็บริเวณหาดทรายทะเลกระปูก็เป็นพื้นที่ที่สวยงามเป็นหาดทรายสวยแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าเคยประกวดและได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลปัตตานีเนี่ยเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับมีมาหลายร้อยปีทีเดียวแล้วก็ความเป็นอยู่ของที่นี่ก็มีหลายหลักศาสนาแล้วก็มีทั้งพื้นที่ทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำตกแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของในพื้นที่นี่ก็มีหลากหลายมีพุทธมีจีนและมีอิสลามผสมผสานมาสมัยโบราณมากาแล้วจึงทำให้เรื่องราวของที่นี่เนี่ยมันมีพร้อมกับที่นี่ซึ่งเป็นเสน่ห์ของจังหวัดปัตตานีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปัตตานีก็คือยะลาและนราธิวาสเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาและก็เป็นเสน่ห์โดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วครับ
1: จริงค่ะวันนี้จินก็พาที่นำจินไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆตามรอยหนังข้อมูลทั้งทางด้านของวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับยินดีเสมอครับผมนั่งท่องเที่ยวเหมือนเดิมที่ปัตตานีครับ
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับเจนครับ

0: ไม่ไกลจากหาดตะโลกะโปที่จริงยืนอยู่ที่นี่เขาเรียกกันว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะพี่ๆทีมงานบอกกับชินว่าได้นัดอาแบไว้เรียบร้อยแล้วข้างในมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปกับชินกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แบคะที่เราจะไปเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: จุดแรกลงเรือไปเที่ยวที่อุโมงค์กงกลางนั้น
0: อุโมงค์
1: อุโมงค์กงกลางแล้วก็ชุดที่สองไปหลังไม้ไผ่นั้นแล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่สามไปดุนดกไปดุนดก
0: โอเคค่ะตื่นเต้นมากเดี๋ยวอาแบพาจินไปดูได้ไหมคะ
1: ครับได้ครับ

ป่าชายเลนบางปูเป็นหนึ่งในที่เที่ยวชุมชนของจังหวัดปัตตานีที่มีไฮไลท์ของธรรมชาติอย่างอุโมงค์กงกลางสวยๆที่มีต้นกงกลางขนาดสูงและใหญ่อยู่เต็มสองฝากฝั่งของป่าชุมชนบางปูชุมชนมุสลิมเล็กๆที่โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเข้ามาสัมผัสชุมชนที่ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ปีกนานาชนิดปัจจุบันชุมชนบางปูยังคงเป็นชุมชนที่คงไว้ซึ่งเอกเข้มแข็งด้านท่องเที่ยวในปัจจุบันครับ

นที่ซินอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดชมวิวนกกาน้ำซึ่งตรงนี้มีนกเยอะมากข้างหลังซินเห็นไหมเยอะมาก

วันนี้ซินรู้สึกสนุกดีใจแล้วก็ประทับใจมากที่ได้มีโอกาสมาตามรอยสถานที่ต่างๆในเรื่องผู้บ่าวนิก้าค่ะแล้วก็ได้เข้าใจถึงในเรื่องของความรักที่เป็นหนังที่ซินชื่นชอบมากในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจอีกว่ากันในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของเลยค่ะนอกจากเรื่องพหุวัฒนธรรมแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในปัตตานีอีกมากมายรอให้เพื่อนๆได้ไปเช็คอินกันนะคะส่วนตัวซินแล้วเนี่ยอินมากเหมือนเข้าไปในหนังจริงๆเลยมันเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมจริงๆค่ะซินต้องขอบคุณรายการตามเรื่องตามรอยในครั้งนี้มากๆที่พาซินไปเปิดประสบการณ์สุดแสนพิเศษในครั้งนี้มากๆเลยค่ะซินอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่มีใจรักในการดูหนังกันนะคะเพราะการได้มาสัมผัสสถานที่จริงๆเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แสนจะพิเศษมากๆมันเป็นการฮีลใจแล้วก็มันเติมเต็มความสุขซินมากๆค่ะสำหรับวันนี้ซินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกห้องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ดวงของการทำงานละครเดี๋ยวนี้มันเยอะอะถามว่าดีไหมดีมากที่เป็นละครพูดอะมี movement มี dance มี multimedia ครั้งเราไม่ได้มองดูคุณภาพของงาน
1: บางครั้งศิลปะที่ถูกพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบซับซ้อน performance ที่งงๆยากๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นหอคอยงาช้างของคนอีกหลายๆคนอยู่ดีสำหรับหลายคนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาหาเราอยู่ดี
2: การที่เราทำให้เชื่อว่าศิลปะมันสูงส่งอะป่ะอยู่ห่างจากคนนะต้องทำให้ศิลปะมันเป็นสามัญเนี่ยเป็น
3: คือเราเจอคนด่าพอสมควรอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าจะคิดว่าเขาจะชอบกันเนื้อครับลึกๆแล้วอะเราก็ยังแบบเวลาไปพ่นนอกสถานที่ผมก็ยังมีความระแวงอยู่ตลอดเวลานะ
4: มันเป็นการเห็นแก่ตัวในวงการศิลปะคือโดยการอ้างเพื่อมาจำกัดศิลปะที่ไม่มีผลประโยชน์กับตัวเอง

0: ิลปะมันเป็นเรื่องของความงามว่ากันว่าอะไรก็ตามที่มันงามเขาก็นับเป็นงานศิลปะเนี่ยถ้าเกิดงานศิลปะที่มันทําออกมาแล้วมันไม่งามมันดูแล้วหดหู่มันดูแล้วไม่จะลงใจไอ้สิ่งเหล่านี้เปล่าแล้วเรื่องราวของการเปิดกว้างยอมรับงานศิลปะในสังคมไทยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องตามไปดูกันละ
1: เชื่อในหลักการการแสดงอยู่ว่าถ้าเราเชื่อคนดูก็จะเชื่อถ้าเราจินตนาการว่าใช่แล้วเราเชื่อไปกับมันเนี่ยก็มันเป็นไปได้ที่มนต์สมมุตินั้นน่าจะเกิดขึ้นกับผู้ชมกับทดสอบพูดคุยหรือซอนเนี่ยค้นคว้าละว่ามัน

0: แล้วว่ามันใช่มันตรงไปตามที่เราต้องการจะสื่อสารไม่ได้ดูซับซ้อนนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราคิดว่ามันเรียบง่ายที่สุดแฟนละครเราหรือผู้ชมที่มาดูเราเนี่ยก็มีทั้งชอบและไม่ชอบซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบบังคับกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยตรงนั้นได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเราได้พูดแล้วเราได้นำเสนอสิ่งที่เราคิดแล้วก็ว่าอันนั้นน่ะมันสำคัญสำหรับเรามากกว่า
1: ปกติถ้าเราจะไปดูงานศิลปะเราไปตามแกลเลอรี่ต่างๆแต่เคยสังเกตไหมครับว่าตามถนนหนทางงานพ่นกำแพงที่เขาเรียกว่ากราฟฟิตี้หรือว่าสตรีทอาร์ตอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่เข้าถึงคนได้เยอะกว่างานแกลเลอรี่ด้วยซ้ำตรงเนี้ยคุณค่าของมันต่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ช่วงนี้ผมเริ่มพ่นกราฟฟิตี้ที่เราเริ่มชอบแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปอะไรตอนนั้นก็ช่วงปี2002เวลาผมไปพ่นเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันจบในเวลาพ่นแบบเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันคือมันเราอยากจะทำให้มันสวยคิดแค่ว่าเราพ่นสนุกอย่างเดียวเลยครับแล้วมันจบแป๊บเดียวแล้วมันมีคนมาเห็นสิ่งที่เราทำมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่มันพิเศษมากเลยผมเลยคิดครั้งนึงว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คนเขารู้สึกแฮปปี้กับเราในวันรุ่งขึ้นหรือว่าทำให้เขาด่าเราในวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยผมจะเลือกแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่างานไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะคนมาใส่ข้อความอะไรที่คนเขาเห็นผมก็เริ่มใส่เนื้อหาเข้าไปทีนิดเลยเริ่มปรับตัวเองอะไรครับผมก็เคยแสดงงานในพื้นที่กลับไปตอนเรียนจบใหม่ๆอ่ะแล้วก็มีคนที่มาดูน้อยมากมีคนที่มาดูก็คือเพื่อนแล้วก็อาจารย์แล้วก็รุ่นน้องไม่กี่คนคนภายนอกไม่เข้ามาดูเลยแต่พอเราได้ทำงานบนกำแพงอย่างน้อยคนก็ผ่านไปผ่านมาเขาต้องเห็นอยู่ละผมพ่นก็เจอคนทั่วไปอย่างคนเข็นรถเข็นส้มตำมาจอดแล้วก็ยืนมองเออเนี่ยนะมันน่าเศร้านะเนี่ยมันอย่างนั้นคือเขาพูดด้วยภาษาชาวบ้านคนในตึกร้างผมไปเจอคนชายขอบที่เขาอาศัยตึกร้างเป็นที่วิ่งเล่นอ่ะผมเคยไปพ่นแล้วก็เจอเด็กแม่เลี้ยงลูกเล็กๆนั่งอยู่ในตึกแล้วผมก็เด็กก็วิ่งเล่นผมก็เล่นกับเด็กไปอะไรไปคุยกันก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดไทยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเออเราไปเจอจริงๆครับเขาก็มีไอเดียทางศิลปะเขาก็มาคุยกับผมอ่ะบางทีเขาบอกหน้ากลัวตามันใหญ่มากเลยนะเนี่ยหน้ากลัวนะหน้ามันใหญ่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความคิดของเขาอ่ะจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในแกลเลอรี่หรือพื้นที่ในหอศิลป์เพื่อมาเกิดการพูดคุยมันพื้นที่ตรงนั้นมันก็เกิดการพูดคุยได้คนเดินผ่านไปผ่านมาบางทีเราก็นอกสถานที่เราต้องพร้อมที่เราต้องเจอคนต้องพร้อมที่บางทีเราก็ต้องคุย
0: ก็คนพบว่าก็ชอบเล่นละครโรงเล็กไม่ต้องใช้ระบบขยายเสียงนั้นอารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่โรงละครบางที่ต้องการใช้ไมค์หรืออะไรเงี้ยก็จำเป็นสำหรับการเล่นโรงละครใดมันก็จะช่วยทำภาพในแง่ของสิ่งที่เราต้องการหรือมีเดียต่างๆหรือสเปซหรือเซตติ้งสวยๆมันก็
3: คำถามข้อที่1
0: อะไรเราก็ยังเชื่อเรื่องพื้นที่ทุกที่เป็นโรงละครได้หมดเพราะว่าเราเริ่มต้นแบบนั้นไง
1: งานศิลปะเนี่ยบางทีก็ถูกทำให้กลายเป็นของสูงส่งเลอค่าแบบดูยากๆเลยอ่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยศิลปะมันยากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าลองสังเกตดีๆนะครับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยงานศิลปะมันไม่ใช่สิ่งสูงส่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับ
4: ด้วยความตั้งใจของ

0: และส่วนตัวของพี่เองเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไปเยอรมันเนี่ยจะไปเรียนอะไรจะไปเจอสิ่งไหนแต่ความตั้งใจของคุณพ่อคือว่าถ้าสมมติไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเราอาจจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรเทคโนโลยีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานของตอนเด็กๆพี่ไม่เคยสนใจเรื่องสิ่งหลายคนหรือคนอีกชาวบ้านอีกหลายคนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ในช่วงเวลาหนึ่งก็คิดอย่างนั้นมาตลอดว่าให้เราไม่สนใจศิลปะเราไม่ใช่ชอบศิลปินแต่พอช่วงปี2ที่เยอรมันวิชาเล็กๆวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนทำบางสิ่งบางรู้สึกและจินตนาการมาสร้างเป็นชิ้นงานโดยใช้ดินเป็นวัสดุเพราะหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ทำบางสิ่งบางอย่างในวิชานั้นแล้วเนี่ยครูท่านนี้ก็จะพาไปชมแกลเลอรี่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะไปที่มุนเชนไปมิวนิกกันเพื่อดูแกลเลอรี่ดูนิทรรศการดูงานศิลปะเชื่อไหมว่าจริงๆเนี่ยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตจากปิกัสโซได้รู้จักดาลี่ได้รู้จักมาร์กแอนส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นโลกของศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่เรายังเด็กๆปุ๊บเนี่ยไอ้สุดท้ายเราอ่ะไอ้ฉันไม่ได้เกลียดศิลปะเว้ยฉันไม่ชอบศิลปะเว้ยแต่ฉันยังไม่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าใช่แล้วก็สามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อสานต่อเสริมต่อหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตต่อไปได้นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมหลังจากเรียนจบอีกหลายๆปีที่ประเทศเยอรมันแล้วปุ๊บเนี่ยถึงอยากจะให้ราชบุรีเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่สามารถใช้ต่อยอดกับรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเขาต่อไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขได
1: ้คุณวสินต์บุรีคุณติ้วได้ทำแล้วให้เราเห็นว่างานศิลปะเนี่ยสามารถจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชุมชนได้มาให้ชาวบ้านได้สัมผัสเลยแกเอางานศิลปะไปแสดงตามร้านรวงเล็กๆน้อยๆในชุมชนเอาไปแสดงอยู่บนรถเมย์บนเรือโดยสารหรือแม้กระทั่งในตลาดจนมาวันหนึ่งแกเปลี่ยนเขียงหมูให้เป็นแคทวอล์กชาวบ้านงานศิลปะเข้ามาถึงชุมชนเราแล้ว
0: การที่คนมากินก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งหรือการที่คนมานั่งทำผมแล้วก็เห็นงานประติมากรรมหรือเห็นภาพถ่ายหรืออะไรๆทิ้งไรปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดคำถามเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทันทีมันคือความชอบและจินตนาการเขาอาจจะบอกเฮ้ยไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ชอบอย่างไรชอบเพราะอะไรและถ้าไม่สวยถ้าเป็นเขาคิดว่าเป็นยังไงจุดนี้คือสำหรับพี่เนี่ยมันมองว่าไม่จำเป็นว่าเขาต้องกลายเป็นคนที่สร้างงานศิลปะขึ้นมาอีกคนหนึ่งแต่เขาอาจจะใช้ความรู้สึกนี้ต่อไปในรูปแบบของงานที่เขาทำปกติของเขาพี่เลือกที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคนในชุมชนมากขึ้นให้ร่วมในการสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงมากขึ้นอย่างเช่นที่ถูกทิ้งขยะตรงทางเข้าเมืองเลยที่พี่เอาโมเสสไปติดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนั้นเนี่ยพอติดปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายนั้นเราจะมอบให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดเงิน60กว่าคนในช่วงเวลานั้นคนราบดี 2-300 คนเนี่ยก็มาซื้อโมเสสกันแล้วก็มาช่วยกันแปะริมทางรถไฟให้กลายเป็นภาพของงานศิลปะขึ้นมาถ้าสมมติเราจ้างศิลปินคนหนึ่งที่สามารถวางแพทเทิร์นได้สวยงามเนี่ยไว้มันอาจจะได้ชิ้นงานที่สวยงามกว่านี้นะแต่สำหรับพี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเป็นการสร้างความทรงจำร่วมกันของคนทั้งชุมชนเพื่อต่อยอดกับใครสักคนของชุมชนที่เขาอาจจะโตจากเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นมาพี่พูดกับเด็กในวันนั้นเลยเด็ก50 60คนในวันนั้นเนี่ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวจะเข้าใจศิลปะมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกพวกเธอทุกคนในวันนี้คืออย่ามองว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ววันนี้ศิลปะเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปคุณโตขึ้นพวกหนูโตขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใจมากขึ้นว่าเนี่ยศิลปะเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างให้เด็กสักคนที่มัน

0: อินกับความรู้สึกนี้แล้วโตขึ้นไปกับความรู้สึกนี้ได้สำหรับพี่อ่ะถือว่าคุ้มแหละ
1: ศิลปะมันไม่ใช่แค่การทำงานศิลปะมาเพื่อรับก็ยังมีหน้าที่ที่จะรับใช้สังคมบางครั้งงานศิลปะก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนสังคมและกระตุ้นให้สังคมได้คิดเรื่องราวบางอย่างไปพร้อมๆกัน
2: เราก็ตั้งคำถามกับตัวเองตลอดไม่รู้ว่าตั้งอะไรนักหนาช่วงนั้นคือเหมือนกับเรียนศิลปะไปทำไมแล้วก็ทำแบบสัตว์โฆษณาเหรอหรือว่าจะต้องเขียนรูปสวยๆเพื่อจะขายเหรอเราจะมีคำถามก็เหมือนกับเราก็จะมองหาว่าไอ้ศิลปะมันมีแบบอื่นไหมเนาะสนใจเรื่องชาวบ้านเพราะว่าเราก็มีอีกอย่างนึงคือเป็นนักเขียนสารคดีซึ่งเวลาเก็บข้อมูลทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยศิลปะแสดงสดเนี่ยมันลงไปเป็นเสียงให้ชาวบ้านได้นี่ไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเพ้นภาพสวยอย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือใช้ศิลปะเป็นสื่อนั่นแหละไอ้ปุ๊บอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านจะได้กำลังใจคือคนข้างนอกเข้าไปสนใจคือเรามองว่าเขาเป็นสองกลุ่มสุดท้ายในเมืองไทยแล้วที่ยังใช้ชีวิตแบบไม่สะสมเลยอ่ะอยู่ป่าแต่เขาว่าไม่มีป่าให้อยู่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นโยบายกฎหมายที่ดินของประเทศไทยที่การประกาศเป็นป่าสงวนประกาศอุทยานรวมทั้งการเกษตรที่ใช้พื้นที่ที่ลุกพื้นที่ป่าแล้วก็ใช้สารเคมีมันกระทบทั้งหมดก็เลยอยากจะเข้าไปทำเรื่องนี้ที่มะปิเนี่ยมีการแบบเป็นเวิร์กช็อปอ่ะเป็นปฏิบัติการร่วมกันจนได้งานอินสตาเลชันมาชุดหนึ่งเป็นงานที่ทำจากไม้ไผ่เขาเอาเหล็กยาวๆมาเผาไฟแล้วก็ทาบลงบนไม้ให้มันเกิดลายไอ้กระบอกใส่ยานี้เราก็บอกว่าขอทำอันยาวๆเลยยาวเป็นเมตรเลยอ่ะส่วนงานของผู้หญิงผู้หญิงเขาจะเอาเถาวัลย์ป่ามาถักเขาเรียกว่ายอกเอาเถาวัลย์ป่ามาถักเป็นกระเป๋าให้เขาทำอันนี้แล้วตัวเราเนี่ยเอามาทำเป็นงานอินสตาเลชันส่วนของมานี่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยจะทำงานฝีมืออ่ะแต่ว่าเราเนี่ยไปชอบการเป่าลูกดอกอ่ะเขาใช้ลูกดอกซึ่งลูกดอกที่แรกต้องทำจากเหล็กมันคมมากปรากฏว่าลูกดอกนี่ทำจากไม้ซึ่งเขาใช้ลูกดอกเขาว่ามาสร้างงานศิลปะแสดงสดหรือ performance art เนี่ยคำจำกัดความมันจะไม่มีคือมันไม่มีการเรียนการสอนมาก่อนในสถาบันศิลปะมันเพิ่งจะมีในมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อไม่กี่ปีนี้ทันเราคิดว่างานมันสัมพันธ์อยู่ที่แนวความคิดนะซึ่งขบวนต่อศิลปะกระแสหลักสมัยแรกๆเขาก็ไม่ได้มองว่าพวกเราเป็นศิลปะนะทั้งที่เราก็เรียนศิลปะมาเหมือนกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นศิลปะซึ่งคำถามนี้เราก็ยังเจออยู่ในปัจจุบันว่านี่มันใช่ศิลปะเหรอแต่สำหรับพวกเราไม่แคร์เราคิดว่าศิลปะอย่ามาพูดเลยว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นถ้วยเทพอะไรมาเนี่ยเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าศิลปะมันก็ธรรมดานี่แหละมันก็ทั่วๆไป
3: กลายเป็นคนแปลกหน้าและลืมตาหลงทางบนแผ่นดินเดิมลมหายใจเท่านั้นที่ยังเป็นของตัวเองลมหายใจเท่านั้นที่ยังเป็นของตัวเองลมหายใจเท่านั้นที่ยังเป็นของตัวเองหรือไม่ใช่
1: งานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้งามเพียงแค่รูปแบบอย่างเดียวบางครั้งมันจะมีความงามทางด้านความคิดด้วยและไอ้งามทางความคิดเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่ช่วยสะท้อนสังคมและก็ไอ้สิ่งที่สะท้อนสังคมเนี้ยมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้คนได้เห็นงานศิลปะเอาไปคิดต่อว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในสังคม
4: ศิลปะแต่ละคนเท่าที่เราสัมผัสได้คือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรเราจะไม่คิดถึงเรื่องรูปแบบมาก่อนว่ามันต้องสวยขนาดไหนทำแบบนี้

0: หน้าที่ของคนสร้างงานก็คือสร้างสรรค์ออกมาไม่เกี่ยวว่ามันจะหน้าที่ของงานศิลปะก็คือไปพูดคุยกับผู้คนอีกทีนึงสิ่งที่คาดหวังจากผู้คนเช่นการตอบรับการชื่นชมกดไลค์หรือว่าการซื้อของของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งเรารู้สึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่ทิศทางงานเราจะเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่เขารับมาพี่ป้าน้าอาเขาถ้าเขาเคยเห็นแค่ตรงไหนเขาก็จะเข้าใจตรงนั้นมันเป็นหน้าที่เรามากกว่าที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีอีกหลายแขนงคนเข้าใจในทุกอย่างแบบ 100% บ้านเรายังเข้าใจน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ว่ายุโรปทุกคนเรียนศิลปะนะครับพี่แต่ทำไมยุโรปหรือต่างชาติเข้าใจศิลปะมากกว่ามันอยู่ที่ตัวศิลปินนะไม่ได้อยู่ที่ตัวประชาชนถ้าเอาในอย่างในมุมมองของผมเลยเนี่ยศิลปินมีหน้าที่ทำให้เขาเข้าใจอย่างแรกก็คือโอเคถ้าสมมติคุณอยากการใช้สเปรย์วาดภาพก็ต้องมีการทำให้เขาเห็นว่ามันมีแบบนี้ถ้าคุณอยากจะให้เขาเห็นรูปแบบในการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆเราก็ทำให้เขาเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องจริงใจกับซื่อสัตย์กับงานเราด้วยศิลปะสำหรับเรามันต้องจริงใจสำหรับตัวเองก่อนเราต้องซื่อสัตย์กับศิลปะของเราก่อนเพราะฉะนั้นผมการทำงานเพื่อคาดหวังให้คนอื่นว้าวเนี่ยมันจะดีต่องานตัวเองยังไงแต่ศิลปินส่วนใหญ่ขี้เกรงใจหรืออยากให้คนชื่นชมอะไรผมไม่รู้แต่ทุกสิ่งที่เขากำลังทำนั่นคือการฉุดรั้งวงการงานที่มันมีแนวคิดที่หลากหลายมีความเป็นตัวเองสูงงานนี้เวลาไปอยู่ในชุมชนอะมันเกิดผมเคยเจอรุ่นใหญ่เลยครับมองว่างานพวกผมเนี่ยไม่ใช่ศิลปะแล้วก็พูดเลยว่าทำลายต่อหน้ากันเลยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะก็ไม่ชอบศิลปะแบบคุณเหมือนกันคุณจะมองศิลปะเราละลานยังไงก็ได้แต่ว่ามันมีหลายแขนงมากถ้าจะบอกว่ามันไม่เป็นศิลปะผมถึงถามว่าแล้วศิลปะมันกำเนิดจากอะไรล่ะคุณบอกว่านี่คือเพื่อการขายงานกับการงานกราฟฟิตี้เราไม่เคยตั้งราคาตรงข้างถนนนะครับถ้าศิลปะมันเกิดจากการสนองตัวเองผมรู้สึกว่ากราฟฟิตี้ผมบริสุทธิ์กว่ารู้สึกน่ารังเกียจนะแบบสำหรับผมนะผมรู้สึกรังเกียจวิธีคิดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการชุดลังตัวศิลปินและวงการที่ให้มันไปที่ไหนไม่ได้เลยมันเป็นการเห็นแก่ตัวในวงการศิลปะคือโดยการอ้างคำว่าศิลปะอีกครั้งนึงเพื่อมาจำกัดศิลปะที่ไม่มีผลประโยชน์กับตัวเองนี้ในมุมมองผมนะทุกอย่างผมจะชอบเน้นคำว่ามุมมองผมถ้าศิลปะบนโลกเกิดมาเป็นพันๆปีเนี่ยความหลากหลายมันเกิดแต่บ้านเรายังคงระบุหรือจำกัดไว้ว่าประเภทนี้เท่านั้นที่มีคุณค่าประเภทนี้เท่านั้นที่มันไม่มีคุณค่าประเภทนี้สิควรจะควรค่าแก่การเชิดชูหรือได้รางวัลประเภทนี้คือแบบมองว่าถ้าวิธีคิดหรือการตัดสินงานแบบนี้มาจากคนทำงานศิลปะด้วยกันเองผมรู้สึกว่ามาตรฐานคงไม่เหลือแล้วล่ะ
1: กักมองว่าความหลากหลายเกิดจากผู้คนที่เริ่มมองเห็นความสำคัญของผู้ผลิตงานนะสไตล์ที่ตัวเองสนใจและชอบเลือกเทคนิคเลือกวิธีการเลือกที่จะทำจะปั้นเทคนิคที่ตัวเองค้นพบคนเล่นละครก็เหมือนกันคนทำเสื้อผ้าแฟชั่นทุกอย่างมันดูหลากหลายขึ้นเพราะทุกคนเริ่มมีเราไม่ได้เปลี่ยนนะเรามองว่าทุกคนเริ่มหาเส้นทางชอบหรือถนัดนะมันเลยมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกัน
2: อย่างแรกก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของผมเองนะฮะดูแลคุณภาพชีวิตเพราะว่าเวลาทำงานศิลปะเนี่ยมันได้ผ่อนคลายเวลาที่เจอความเครียดเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูดอากาศกว้างทำบ่อยๆเนาะเวลาที่งานหนักขึ้นมาด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องการทำงานนะครับผมทำงานส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่นะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับมันเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับลองใช้ภาพในการช่วยคุยมันเรื่องนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นคุยได้ง่ายขึ้น
3: ศิลปะเนี่ยมีหลายแขนงแต่ละแขนงก็มีหน้าที่มีบทบาทในการรับใช้สังคมรับใช้พวกเรามาเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเราเปิดใจรับงานศิลปะและทำความเข้าใจกับ

0: างานศิลปะปรับมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้แค่นี้เราก็มีความสุข
1: ศิลปะไม่ใช่การวาดรูปปั้นรูปให้เหมือนเท่านั้นแต่ศิลปะอยู่รอบๆตัวเราโดยเราไม่รู้ตัวดนตรีการแสดงอาหารเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันล้วนมีศิลปะแทรกซึมอยู่ด้วยทั้งสิ้นศิลปะถูกนำมาใช้เพื่อสื่อสารความคิดความเชื่อและรับใช้ทุกกลุ่มชนเรื่อยมาศิลปะมีพลังช่วยสร้างรสนิยมยกระดับจิตใจขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนไม่ใช่เฉพาะศิลปินเท่านั้นที่จะถึงแม้ไม่เคยจะเรียนศิลปะมาเลยก็ตามเราใช้งานศิลปะได้ด้วยการเสพและเมื่อเข้าใจศิลปะแล้วเราก็สามารถนำศิลปะมารับใช้เราได้

0: พราะวิแม่วิตะก้อนมากินกันมาทั้งนั้นเลยฝรั่งยังกินเลยมันมีไผ่เป็นสักอย่างเลยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจสังคมเขาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือกินอาหารของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจจริงๆแล้วอาหารหนึ่งจานเนี่ยค่ะมันรอบๆมันที่สำคัญที่สุดคือมัน

0: ระบรมโพธิสมภารเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับใจรังสรรยุคสุขสมัย
1: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในพันนีพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6ถึง9เมษายนพุทธศักราช2ในครั้งนั้นเสด็จที่กรุงโตเกียวอย่างสมพระเกียรติและในระหว่างที่ประทับณกรุงโตเกียว

0: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิราชินีนางาโกณพระราชวังอิมพีเรียลสวนฮิบิยะปาร์คใกล้กับพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้บรรวิสาขบูชาในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2474ให้ความสำคัญในครั้งนั้นมีชาวญี่ปุ่นมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งพระราชินีจากสยามทรงร่วมในพิธีนี้ด้วยสถานที่สำคัญอีก2แห่งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมคือศาลเจ้ายาสุคุนิที่นี่เป็นสถานที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองและศาลเจ้าเมจิที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิแห่งยุคปฏิรูปบ้านเมืองญี่ปุ่นดินีโซเคนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับญี่ปุ่นได้อย่างแน่นแฟ้นขึ้นด้านการต่างประเทศที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งในรัช
1: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนตาฟ้าหลังมาผวาสวงร่วมทุกดวงใจสถิตกลางด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแจ้งราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนกด Close Caption โดยกดงานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือทีวีภาคพื้นดิน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวค่ะ
0: ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับ
1: หรือติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TPโซนสุขภาพกายในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภัยเงียบที่มาแบบไม่รู้ตัวค่ะนั่นก็คือโรคไขมันข้างตับค่ะ

0: ช่วงเมนูสุขภาพในวันนี้นะครับมาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์กับ
1: เฮชซอนซอนสุขภาพดี
2: ครับเนี่ยเพื่อนพี่ส่งไลน์ในกรุ๊ปมานะครับบอกว่าคุณผู้ชายที่บ้างงานต่อมลูกหมากได้ดูซิมันแปลกเนาะ
3: บ้างงานจนเครียดแล้วก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันใช่เหรอคะพี่ป๊อป
2: พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเครียดเนี่ยมันสะสมแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราไปเช็คข้อเท็จจริงกันว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมค่ะโบตันไปหาข้อมูลจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยได้ข้อมูลมาว่าจากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่าหากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนักจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้ลูกหมากนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีข้อมูลว่าอายุที่มากขึ้นและมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าความเครียดและการทำงานหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ
2: ความเครียดคือการตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะกดดันทางกายจิตใจและอารมณ์นะครับน้องโบตันจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าความเครียดอาจเกี่ยวข้องกับการขยายขนาดและแพร่กระจายอย่างไรก็ตามนะครับความเครียดเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแต่ความเครียดอาจนำไปสู่พฤติกรรมหรือเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มเหล้านะครับ
3: จริงค่ะพี่ป๊อปคุณผู้ชมคะความเครียดเนี่ยทำลายสุขภาพเรามากๆเลยนะคะหากคุณผู้ชมมีความเครียดเนี่ยหาวิธีผ่อนคลายกันดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังหากิจกรรมทำนะคะเช่นทางที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมควรจะหมั่นตรวจเช็คร่างกายครั้งนะคะนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งและอีกหนึ่งอย่างค่ะสังเกตการปัสสาวะของตนเองนะคะหากปัสสาวะยากและปัสสาวะไม่สุดอันนี้ต้องรีบพบแพทย์ค่ะ
2: ครับสรุปนะครับความเครียดที่ทำให้เกิดมะเร็งเท็จนะครับ

0: Party โซนสุขภาพกายในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภัยเงียบที่มาแบบไม่รู้ตัวค่ะนั่นก็คือโรคไขมันข้างตับค่ะโรคนี้เกิดจากการที่ไขมันนั้นมาสะสมที่ตับผู้ป่วยที่เป็นนะคะมักจะไม่แสดงอาการและมีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะโดยรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์แทนวันดีหัวหน้าหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเลขาธิการและฝ่ายวิชาการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในประเด็นนี้ให้ฟังกันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอทวีศักดิ์แล้วนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันข้างตับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: โอ้วันนี้พูดถึงเรื่องไขมันนะครับผมก็บอกว่าเอ๊ะไขมันพอกตับเนี่ยมันเกี่ยวกับโรคอ้วนไหมครับคุณหมอครับ
2: ครับก็เกี่ยวครับก็คือเป็นความจริงส่วนหนึ่งก็คือว่ามีไขมันพอกตับหรือข้างตับทุกคนนะครับแล้วก็ที่ว่าคำว่าอ้วนแล้วก็คำจำกัดความในคำว่าอ้วนเนี่ยนะครับเราคิดง่ายๆคือท่านผู้ชมดูดัชนีมวลกายของตัวหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยนะครับถ้าตัวเลขเกิน23เนี่ยอันนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์อ้วนนะครับแล้วเนี่ยอย่างในกรณีต้องมีไขมันพอกตับหรือไขมันข้างตับนะครับเห็นว่ามีชื่อหลากหลายเนี่ยนะครับการที่เรียกไขมันข้างตับเนี่ยมันดูให้ความหมายที่ดีกว่าเพราะพอบอกว่าพอกตับมันเหมือนกับว่ามีอยู่ข้างนอกเหมือนกับทำไข่เค็มอย่างนั้นนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้มันแทรกเข้าไปในเนื้อตับเลยนะครับแล้วอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหรือข้างตับไม่ได้เกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงหรือไม่สูงด้วยนะครับก็คือคนที่บางทีไขมันในเลือดสูงเยอะๆแต่ผอมก็ไม่มีไขมันข้างตับก็ได้นะครับมันก็แต่ถ้าเกิดอย่างที่

0: นั้นก็จะมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะมีไข่ครับแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอ้วนเสมอไป คือคนเข้าเกณฑ์ว่าอ้วนนะครับแต่มีปัจจัยอื่นๆก็เดียวกันเช่นที่สำคัญสุดเลยคือคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่เป็นเบาหวานเกือบทุกคนเนี่ยจะมีไขมันข้างตับไม่มากก็น้อยเข้าเกณฑ์ดัชนีมวลกายไม่ถึง23อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยแต่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า2ข้อเช่นในเพศหญิงเอวเกิน32หรือเพศชายเอวเกิน36นะหรือข้อ1แล้วนะครับข้อ2มีความดันสูงหรือมีไขมันในเลือดสูงหรือมีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือมีถ้าท่านมีกลุ่มต่างๆเหล่านี้อีก2ข้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีไขมันข้างตับเหมือนกัน
1: ฟังแล้วน่าจะเกิดจากการรับประทานไหมคะสาเหตุของไขมันข้างตับหรือว่าพอกตับเนี่ยค่ะเพราะว่าดูแล้วมีแต่เรื่องของเอวที่เกิน32 อะไรแบบนี้ค่ะหรือทานในเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเกี่ยวไหมคะ
0: เกี่ยวครับก็คือว่าโรคนี้จากเรียนท่านผู้ชมว่ามันเป็นโรคตับที่เป็นจากปากนะครับว่าเข้าไปเนี่ยมากกว่าที่เราใช้ใช่ไหมครับยิ่งอายุใช้น้อยลงใช่ไหมครับเราใช้ลูกหลานไปหยิบของแทนที่เราจะไปเดินไปหยิบของเองแต่ขณะเดียวเรานั่งกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นเนี่ยอุบัติการณ์ของข้างตับเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ย1ใน3ถึงเกือบครึ่งโดยเฉพาะที่เขายิ่งอายุเกิน35ไปแล้วเนี่ยเกิน 30% เนี่ยก็จะมีโรคไขมันข้างตับเกิดขึ้นนะครับในผู้หญิงก็โดยเฉพาะหลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะเห็นว่าเป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่การรับประทานอาหารครับ
2: อย่างเช่นเรารับประทานอาหารเช่นพวกไขมันอะไรนะของทอดของมันนี่ด้วยไหมครับอย่างเช่นอาหารในปัจจุบันเนี่ยพวกจังฟู้ดต่าง
0: ๆจริงๆเราคิดง่ายๆว่าเราเข้ามากกว่าที่เราใช้เพราะฉะนั้นเราไม่จะเรากินของหวานเรากินผลไม้หน้าผลไม้เงาะอะไรต่างๆลำไยอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลก็จะปีนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานส่วนเกินเนี่ยไขมันเป็นเหมือนกับเป็นรูปสะสมของร่างกายก็คือของเกินก็จะเก็บไปรูปสะสมใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องทานจริงๆของหวานจะเยอะกว่าจะสำหรับเพราะเราเสพติดของหวานเนี่ยมันอันเนี้ยยิ่งทำให้มีไขมันข้างตับเพิ่มมากขึ้น
1: นะถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นแล้วอาการมันจะเป็นยังไงคะเราสังเกตได้ยังไงคะว่าเอ้ยเราเป็นไขมัน
0: สุดครับดูพุงดูพุงกับดูน้ำหนัก
2: ต้องขมแ
0: หววแล้วถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยก็คือมีไขมันข้างตับแล้วอาการเนี่ยจะน้อยมากคือบางคนอาจจะมีอืดๆแน่นๆอ่อนเพลียบางคนอาจจะมีจุกๆนิดหน่อยจากการที่ตับมันโตมากขึ้นเนี่ยนิดๆหน่อยๆแล้วแต่อาการโดยรวมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าง่ายสุดเลยคือท่านดูน้ำหนักตัวท่านดัชนีอันที่สองคือท่านมีโรคร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งกลุ่มโรคร่วมที่สำคัญก็คือกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าเช่นมีเบาหวานมีไขมันมีความดันเนี่ยนะครับถ้ามี3เกลือเนี่ย
2: เกลือที่น่ากลัวนะ3เกลือน่ากลัวขอเรียนถามคุณหมอนะครับว่าคนไทยนะครับค้นหาคำว่าไขมันข้างตับเป็นระดับต้นๆเลยนะครับและโรคนี้นะครับสามารถหายขาดได้เองไหมครับ
0: อันที่หนึ่งคือทำไมในปัจจุบันเนี่ยคนเองก็ห่วงสุขภาพตัวเองเนี่ยครับพอเราไปตรวจร่างกายส่วนใหญ่ในการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจอัลตราซาวด์นะครับการตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็จะอ่านโดยการอ่านแบบสัมผัสก็คือว่าลักษณะสีของอัลตราซาวด์ของไตเนี่ยมันขาวกว่าเราก็เรียกมีไขมันข้างตับนะครับก็ทีนี้อันเนี้ยครูปั๊บถามว่ามันจะหายได้ไหม
2: จะหายเองไหมครับ
0: ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมี2ปัจจัยที่เราจะต้องดูแลที่1ที่คือทำให้น้ำหนักลดลงนะครับงั้นคนไข้ที่มีไขมันข้างตับจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปกติด้วยเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราลดน้ำหนักลงได้ถึงประมาณ 5% ถึง 10% เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราน้ำหนัก70กิโล

0: เราลดได้ประมาณสัก7กิโลเนี่ยไอ้ตัวไขมันที่ข้างติดแล้วมันกลับมาปกติเลยนะครับงั้นปัญหามาอยู่ที่ว่าเราลดได้ไหมนะครับคือผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่บอกให้ลดน้ำหนักมันกลายเป็นน้ำหนักขึ้นไปมันตรงกันข้ามครับเพราะว่าเราต้องยอมรับมากนะครับเพราะว่าเราอยากคิดว่าการลดน้ำหนักเท่ากับการออกกำลังกายไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราออกกำลังกายเนี่ยเราไปวิ่ง1ชั่วโมงครับเราไปเข้าเซเว่นซื้อซาลาเปาวิ่งชั่วโมงยังไม่หมดเลยครับ
1: เออจริงค่ะทีนี้เขากินน้ำตาลเยอะหรือว่ากินแป้งเยอะเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไขมันข้างตับไหมคะ
0: มีครับก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าอ้วนมักปัจจัยอื่นๆถ้ากินไขมันเข้าไปมากกินน้ำตาลเข้าไปมากเนี่ยขึ้นนะครับถึงไม่เท่าเกณฑ์ที่เป็นเบาหวานแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดได้นะครับแต่ตัวประเด็นเลยจริงๆหลักๆเลยอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหนึ่งก็คือว่าดูดัชนีมวลกายของท่านอันที่สองดูโรคหลานท่านไม่ได้เป็นความดันท่านไม่ได้เป็นไขมันเนี่ยถึงแม้ดัชนีมวลกายท่านเกินเนี่ยความซ้อนจากภาวะที่มีไขมันพอกตับหรือข้างตับเนี่ยน้อยนะครับเหมือนคนที่มีไขมันพอกตับหรือข้างตับเนี่ยส่วนใหญ่ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นโรคตับที่ดูเหมือนชื่อเป็นโรคตับก็จริงแต่เขามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นโรคตับเนี่ยกับรองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาด้วยการบอกเหตุว่าโรคอื่นต่างหากที่มาแล้วก็เป็นโรคที่สำคัญกว่าเพราะว่าเขามักจะมีโรคร่วมอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าความดันไขมันเบาหวานซึ่งโรคต่างๆเหล่านั้นน่ะจะทำให้หลอดเลือดเขาเสื่อมก่อนวัยแล้วก็ทำให้มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดสมองตีบตันเนี่ยก็จะทำใหเกิดมีภาวะโรคทางโรคแทรกซ้อนที่มาก
2: แสดงว่าโรคนี้มาเป็นแพ็คเกจเลยนะครับโรคไขมันข้างตับเนี่ยพอเป็นแล้วนะครับก็จะพ่วงมาด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาลดน้ำหนักงดของหวานงดของมันเราต้องกินยาไหมคะหมอ
0: ครับอยากเน้นว่าลดน้ำหนักเนี่ยนะครับอาหารให้ตรงเวลาพอเราหิวเราจะกินมากขึ้นเรากินเดี๋ยวเดินไปคว้าคำหนึ่งหยิบคำสองคำเติมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยของหวานเนี่ยมันเป็นของเสพติดมันทำให้สมองเราไม่เคยชีวิตเราไม่เคยเบื่อของหวานมันเราต้องตัดหวานอย่างเดียวบางทีอาหารรสจัดทุกชนิดอะคือของหวานหมดนะครับเพราะว่าอย่างเรากินแกงส้มต้มใส่เกลือใส่มะนาวให้มันกลมกล่อมกันเนี่ยมันพวกนี้คือถือว่ามีน้ำตาลเยอะมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะลดได้จริงๆเนี่ยต้องทำให้น้ำหนักมันลดลงให้ได
1: ้ยาไม่ต้องทาน
0: ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มียารักษาโรคไขมันพอศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยปรากฏว่ามันได้ผลไม่ดีแต่ยารักษาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการรักษาต้นเหตุของโรคเช่นเบาหวานคุมเบาหวานให้ดีขึ้นแต่ตัวคีย์สำคัญเลยนี่ก็คือกินให้น้อยออกกำลังกายให้มากนะครับทำชีวิตเราให้แอคทีฟตลอดเวลานะครับเรามีได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการลดทางอ้อมก็คือฉีดเป็นยาฉีดที่ยารักษาเบาหวานเนี่ยฉีดทำให้น้ำหนักมันลดลงนะครับแต่ว่าค่ายาเงินเอาไว
1: ้ไปดูแลเลี้ยง
0: ลูกหลานดีกว่าใช่ไหมครับแล้วหยุดฉีดใช่ไหมครับมันก็ท่านไปคุมอาหารจะง่ายกว่า
1: ง่ายๆเลยก็คือพฤติกรรมการทานอาหารได้ระยะยาวมากกว่าที่จะมานั่งฉีดยา
2: ระดับแสดงว่าเราต้องปรับ
1: ค่ะงั้นให้คุณหมอสรุปฝากนิดนึงนะคะสำหรับโรคไขมันข้าง
0: ครับว่าไขมันข้างตับในปัจจุบันในคนไทยเจอมากเราอยู่ในสังคมคนเมืองกินจุบจิบกินอาหารจังฟู้ดกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเราออกกำลังกายน้อยลงแล้วก็ประชุมกินนู่นกินนี่กันตลอดใช่ไหมครับมันโอกาสที่เราจะมีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับแต่อย่าตกใจนะครับโรคนี้เป็นตัวเฉยๆคือความดันไขมันเบาหวานซึ่งการรักษาเนี่ยกำปั้น

0: ทำอย่างไรให้น้ำหนักเราลดถ้าน้ำหนักท่านลดได้อย่างน้อยสัก 5% ขึ้นไปเนี่ยท่านก็จะดีขึ้นนะครับแล้วสุขภาพท่านก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยครับแล้วอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เป็นเฉพาะไขมันข้างตับอย่างเดียวนะครับโรคอื่นๆนั่นแหละเป็นมิดมากกว่าด้วยซ้ำไปก็คือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับโรคตับเองกับเป็นปัญหาน้อยกว่าครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ผมขอคำถามอีกคำถามนึงนะครับมันมีเรื่องของการล้างตับเขาบอกว่าพอมีไขมันปุ๊บเขาไปเข้าโปรแกรมล้างตับเนี่ยมันไขมันข้างตับได้ไหมครับคุณหมอเพราะว่าอันเนี้ยเห็นหลายๆปัญหาเรื่องตับไม่รู้เขาไปตรวจยังไงมานะครับเขาไปเข้าโปรแกรมการล้างตับ
0: ครับต้องขอบคุณครูป๊อปเพราะว่าอันนี้มันก็จะจริงๆโปรแกรมพวกนี้ฮิตมาเป็นสิบกว่าปีที่แล้วนะครับโดยความคิดของคนที่นะครับโดยความเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวที่มีน้ำดีไปคั่งอยู่แล้วทำให้มันเกิดโรคต่างๆแล้วก็มีการล้างพิษตับเนี่ยก็จะทำใหโรคต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยนะครับโดยการกระบวนการของเขาก็คือการอาหารกินน้ำกินน้ำผลไม้กินแอปเปิ้ลสตาร์มาได้กินน้ำมันมะกอกบวกกับการกินยาระบายชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้ผู้ขับรถกินยาระบายไปเยอะๆก็อาจจะถ่ายทำให้มีเกลือแร่เสียสมดุลแล้วการกินน้ำมันมะกอกเขาไม่ได้กินน้อยๆนะครับประมาณ100-200 ซีซีเนี่ยบางทีอาจจะสำลักเข้าไปในปอดทำให้เกิดมีภาวะปอดบวมได้แล้วก็มีคนที่เสียชีวิตทางพิษตับนะครับในโชคดีว่าในปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นครับ
2: ครับนี่ก็เป็นความรู้นะเพราะว่าปกติจะมีเรื่องของข่าวนี้ออกมาว่าเราไปล้างตับกันมันช่วยทำให้มันดีขึ้นร่างกายแบบว่าแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: ตอนนี้ก็จะมีเป็นยาที่โฆษณาเป็นยาที่บอกล้างพิษตับที่เป็นยาเม็ดยาต่างๆนะครับเช่นเป็นมีสมุนไพรหลายๆชนิดผสมกันเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการที่จะล้างโรคตับได้นะครับวิธีการที่ดีที่สุดของท่านก็คือแล้วก็ออกกำลังกายให้มากนี่แหละครับก็จะช่วยได้ครับ
2: ได้รับความรู้เยอะแยะเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคไขมันข้างตับครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมแค่ปรับพฤติกรรมการกินอาหารค่ะก็จะข้างตับได้แล้วนะคะส่วนคนที่เป็นโรคไขมันข้างตับอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันเลยค่ะปรับพฤติกรรมการกินอาหารนะคะ
3: สวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
4: ต้นสุขภาพกายโรคไขมันข้างตับเป็นภัยเงียบที่เผลอไม่ได้เลยทุกคนเสี่ยงจะเป็นภาวะไขมันข้างตับแม้ไม่อ้วนเพราะวิถีชีวิตแบบคนเมืองโดยพบว่าคนที่อ้วนมีไขมันข้างตับ 60% และคนที่ไม่อ้วนมีไขมันข้างตับ 19% ซึ่งโรคไขมันข้างตับเกิดจากการสะสมของไขมันในตับแม้โรคไขมันข้างตับอาจจะไม่ชีวิตได้โดยตรงแต่ก็เป็นภัยที่ทำให้เกิดชุดโรคใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหัวใจโรคความดันซึ่งสำคัญร้ายแรงถึงขั้นอาจทำให้เสียชีวิตได้แต่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะความจริงแล้วโรคไขมันข้างตับนั้นหรือป้องกันให้หายได้ง่ายๆด้วยการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือการลดน้ำหนักนั่นก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยสักนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของอาหารการแบ่งเวลาในการออกกำลังกายการจัดการในเรื่องของการพักผ่อนครับเพื่อที่จะได้ลดน้ำหนักโดยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันข้างแถมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการลดน้ำหนักที่เราอ้างอิงข้อมูลมาจากคลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรค

0: โดยมีเทคนิคดังต่อไปนี้ครับ 1. คือการไม่ควรยืนกินหรือกินในขณะดูทีวีเพราะจะทำให้การกินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว 2. เคี้ยวอาหารช้าๆเพราะสมองของเราจะใช้เวลาในการรับรู้ที 3. หยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่ม 4. ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราการเผาผลาญลดลง 5. อ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งเพื่อเลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังงานเพียงน้อยเกินไป 6. หากมีน้ำหนักตัวมากควรลดน้ำหนักโดยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเช่น 0.5 ถึง 2 กิโลกรัมต่อลดลงจากเดิมร้อยละ 5 ถึง 10 7. หากเป็นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงควรควบคุมอาหารให้ดีด้วยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารและออกกำลังกาย 8. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านี้ก็จะสามารถลดน้ำหนักป้องกันและก็สามารถแก้ไขปัญหาโรคไขมันข้างตับได้ด้วยตัวเองได้แล้วครับ
1: สุขภาพวันนี้พี่ป๊อปทำอะไรให้โบตันคะ
2: เมนูสุขภาพในวันนี้นะครับก็ทำเป็นสมูทตี้ครับน้องโบตันแต่เป็นสมูทตี้แบบน้ำผลไม้แบบไทยๆเลยไทยแบบโบราณเลยครับ
1: โบราณเลยคืออะไรคะ
2: ก็คือสมูทตี้ตีพลาครับ
1: แปลว่า3
2: ใช่ครับ
1: แล้
2: วพลาแปลว่าอะไรครับ
1: ผลไม
2: ้ผลไม้3 อย่างครับ
1: ค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างคะตีพลาของพี่ป๊อป
2: ก็คือตีพลาเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าตีพลาเนี่ยเป็นแบบเครื่องดื่มแบบโบราณนะครับที่จริงในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะใช้ตัวยาพวกนี้ผลไม้พวกนี้เป็น
1: นะครับสมัยนั้นค่ะที่ยังไม่ได้มียาอะไรในเหมือนสมัยเรา
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้เราจะเอาผลไม้3อย่างอันเนี้ย
1: ค่ะ
2: มาทำเป็นสมูทตี้แบบร่วมสมัยแบบเรากันนะครับ
1: อุ๊ยดีจังเลยพี่ป๊อป3อย่างนี้มีอะไรบ้างคะพี่ป๊อป
2: 3อย่างก็มีมะขามป้อม
1: มะขามป้อม
2: ครับแล้วก็สมอไทย
1: สมอไทย
2: สมอพิเภกครับ
1: สมอพิเภกตันรู้จักแต่มะขามป้อมค่ะพี่ป๊อปเพราะว่ารุ่นตันเนี่ยเคยคุ้นแต่ว่าถ้าจะแบบว่าเรื่องของแก้หวัดป้องกันหวัดเนี่ยต้องมะขามป้อม
2: เพราะ
1: แต่ว่า
2: วิตามินซีสูง
1: ใช่แต่อีก2อันเนี่ยสิตันไม่รู้จัก
2: อย่างสมอไทยสมอพิเภกนะครับบางทีเขาบอกว่าสมอไทยเราเอาไปอมกันหรือแบบเอาไปทำให้ชุ่มคอนะครับแล้วก็ขับเสมหะด้วยสมอพิเภกก็แก้เรื่องเกี่ยวกับระบบท้องไส้ได้ด้วยจุกเสียดขับลมบางคนก็บอกว่าแก้ลิสิดูทวารด้วยครับ
1: ก็แสดงว่ามีคุณประโยชน์คนละแบบกัน
2: ใช่ครับแต่เรามาทำเป็นองค์รวมก็คือเอาแต่ละอย่างมาต้มรวมกันเพื่อทำเป็นน้ำผลไม้ที่ชื่อว่าตีพลานี่แหละครับ
1: แสดงว่าตันทานเนี่ยตันจะต้องไม่เป็นหวัดแน่นอนแล้วก็อีกหลายๆโรครวมเนี่ยพอมันมารวมกันเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกัน
2: มาแน่ๆมาแน่ๆครับ
1: สำหรับคนที่แบบว่าเป็นไข้หวัดได้หมด
2: ไม
1: ่แพ้อากาศก็ได
2: ้
1: อุ๊ยเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
2: เป็นเครื่องดื่มป้องกันไข้หวัดก็ได
1: ้
2: นะครับเดี๋ยวอย่างเนี้ยเราจะต้องไปต้มหรือเขาเรียกไปต้มให้มันแบบเป็นน้ำเขาเรียกเป็นน้ำเหมือนน้ำผลไม
1: ้
2: นะครับเดี๋ยวเรามาต้มกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวพี่ติดไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งน้ำครับ
1: ใส่น้ำเยอะไหมคะ
2: ก็ประมาณ2ถ้วยครับโดยประมาณ
1: 2ถ้วย
2: ครับก็คือ2ถ้วยเราต้มให้มันเหลือถ้วยเดียวนะครับ

0: ออกมาใช้ในการเคี่ยวหน่อยอย่างเช่นน้ำ2ถ้วยนะ
1: คือจริงๆเราต้องใช้ตัวของผลไม้แห้งนะคะหรือว่าใช้สดได้คะ
0: ส่วนมากจะใช้เป็นแห้งเราเก็บไม่ได้บางทีมันเน่าก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถเก็บได้ก็เอาผลไม้แห้งนี่มาทำ
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ได้หรือยังคะพี่ป๊อป
0: ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: มันหอมมากค่ะ
0: แล้วสีก็เข้มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวยา มันออกมาแล้วนะครับทั้งตัวมะขามป้อมเดี๋ยวรสชาติเนี่ยมันจะออกมาอีกเหมือนกันก็คือมันจะมีรส
1: ฝาด
0: ครับนิดๆติดปลายขมนิดๆ นะครับ
1: ที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
0: ใช่ครับ
1: คือขมเป็นยาคือของดี
0: ใช่ครับเดี๋ยวลองชิมได้นิดๆก็ได้ครับ
1: ค่ะพี่ป๊อปเราต้อง
0: เดี๋ยวเราต้องมากรอง
1: ได้แล้ว
0: เดี๋ยวปิดไฟก่อนเน
1: า
0: ะครับเนี่ยเข้ม
1: สีออกแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อย
0: ครับ
1: แต่นึกนะคะนึกถึงแบบว่ายาสมุนไพรไทยยาสมุนไพรจีนเลยอ่ะพี่ป๊อปสีเหมือนเลย
0: สีเหมือนเลยใช่ไหมครับ
1: แต่ดูแล้วน่าจะอร่อยกว่ายาสมุนไพร
0: เพราะอันนี้จะไม่ขมเลยแต่มันจะแบบ
1: มีฝาดนิดหน่อย
0: มีฝาดนิดหน่อยพอเรากลืนน้ำลายไปปลายอ่ะครับมันจะมีความหวานติดตรงโคนลิ้นหน่อยแต่เราก็ไม่ต้องมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเป็นสมูทตี้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อเราจะไปปั่นกันอีกทีนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นสมูทตี้ตรีพลานะคะ
0: ครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ
1: ก่อนอื่นเราชิมกันก่อนไหมคะพี่ป๊อป
0: ได้เลยครับ
1: ตันอยากรู้มากว่ารสชาติของตรีพลาเป็นยังไงคืออันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่ตันจะเคยชิมน้ำตรีพลาพี่ป๊อปด้วยไหมคะ
0: ได้เลยครับพี่ก็แอบชิมตอนต้มไปแล้ว
1: อ้าวนี่ไงตันไม่เห็นอุ้ยมันมีความเปรี้ยวแล้วก็ฝาดฝาดนิดนึงจริงด้วยค่ะพี่ป๊อป
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวกับฝาด
0: ฝาดแล้วก็มีแบบขมไปปลายเดี๋ยวพอคือน้ำลายปุ๊บจะมีหวานลงคอนิดนึง
1: ใช่ค่ะใช่
0: ให้มันชุ่มชุ่มคอเพราะอันนี้เราเข้มข้นเพราะเราเคี่ยวนาน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มันก็เลยจะแบบฝาดเยอะหน่อย
0: ใช่ครับก็คือฝาดเนี่ยเป็นตัวสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของมีเรื่องของฝาดสมานช่วยบำรุงอะไรบำรุงตับได้ด้วย
1: ฝาดสมานคืออะไรคะพี่ป๊อป
0: ก็คือแบบเป็นเรื่องของฝาดสมานก็บอกว่าอะไรที่มันสมานเช่นเราอาจจะเป็นแผลในกระเพาะหรืออะไรเงี้ยฮะช่วยในการรักษาแผลในกระเพาะอย่างเงี้ยนะครับ
1: มันเป็นเหมือนกับการสมานแผลเลยเรียกว่าฝาดสมาน
0: ใช่ครับ
1: รสชาติฝาดนี่แหละแล้วไปสมานแผล
0: ใช่ครับอย่างเปรี้ยวฝาดเนี่ยเขาก็บอกมีสรรพคุณในช่วงบำรุงตับอย่างเงี้ยนะครับบำรุงร่างกายเงี้ยแล้วมีสรรพคุณอีกก็คือต้านอนุมูลอิสระ
1: พี่ป๊อปขาตันว่ากินแบบสมูทตี้ดีกว่าค่ะตันนะ
0: ได้เลยครับเนี่ยเรามาปรับให้มันเข้ากับยุคของเรานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก็คือมีน้ำผึ้งมีกลิ่นแหลมขึ้นนิดนึงแล้วเราจะเพิ่มผลไม้เข้าไปก็คือสับปะรดนะครับถ้าเกิดเรามีแอปเปิ้ลเขียวก็ได้นะครับมาใส่แล้วปั่นไปพร้อมกันเลยแล้วใส่น้ำแข็งจะช่วยสดชื่นมากขึ้น
1: น่าทานมากเลยค่ะพี่ป๊อป
0: เรามาเริ่มกันเลยไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ตัวแรกเดี๋ยวพี่เอาตัวน้ำตรีพลาที่ใส่ลงไปก่อนโดยประมาณนะครับเราแบบไม่ต้องมากให้พอมีรสชาตินิดนึงไอยาตรีพลาเนี่ยครับอ๋อ
1: ใช่ไม่เยอะประมาณแบบ2ถ้วยตวงของทัพพี
0: ใช่ครับแล้วก็สับปะรดนะครับใส่ลงไป
1: สับปะรดก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ใส่เยอะได้หน่อย
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งใครชอบหวานก็ซัดได้เต็มที
0: ่ชอบหวานไหมครับ
1: ชอบหวานค่ะ
0: แต่หวานไม่มากเนาะ
1: ให้แบบว่ารสกำลังดี
0: ครับเกลือนิดนึงนะครับทำให้เหมือนน้ำผลไม้เลยนะน้ำสมูทตี้ผลไม้นี่นิดเดียวนะครับรสเพิ่มความจัดนิดนึงก็คือน้ำมะนาว
1: ค่ะ
0: ครับต่อไปก็น้ำแข็งครับ
1: ครับน้ำแข็งนี่เวลาเราทำสมูทตี้เราใส่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ป๊อป
0: มีเกล็ดน้ำแข็งนะครับแล้วก็ให้มันเพื่อเรียกดูให้มันสมดุลกันนะครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดเราใส่มากบางทีมันรสชาติอาจจะจืดเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาปั่นกันทำสมูทตี้แบบรักษาสุขภาพแบบเราๆ

0: เขาวัยเนี้ยเขาอาจจะไม่ทานแบบฝาดคือวัยพี่ป๊อปด้วยอะก็คือแบบว่าคนยุคเก่าอาจจะทานฝาดได
1: ้
0: แต่คนยุคใหม่เนี่ยอาจจะแบบติดอร่
1: อ
0: ยถ้าติดอร่อยก็อาจจะต้องเป็นสมูทตี
1: ้
0: คือมีสับปะรดเข้ามาช่วยมีน้ำผึ้งมีมะนาวเข้ามาช่วย
1: คือติดหวานได้แต่หวานน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ดีกว่ากินฝาดอะค่ะพี่ป๊อป
1: ได้ครับให้ถูกปากแล้วกันแล้วก็รักษาสุขภาพในตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ครับล้างหมดละเดี๋ยวเราก็จะปั่นสักพักหนึ่งนะครับขอแบบดูเป็นสมูทตี้แบบแล้วก็แบบถ้าเกิดจะเพิ่มหวานก็เพิ่มได้โอเคนิดนึง
0: อันนี้เป็นขนาดแบบกำลังทานคนละ
1: แบบ
0: คนละแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แก้วหนึ่งพอดีเลย
0: พี่ป๊อปค
1: ่
0: ะอยากทานแล้วค่ะ
1: เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องโมตัน
0: แต่เรามาแต่งให้มันดู
1: แต่ต้องให้น้องโมตันแต่งเหลืองนะครับฝาน
0: นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถูกไหมคะนี่ถูกไหมครับ
1: เป็นแว่นนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆนะคร
0: ับ ชิ้นใหญ
1: ่ๆนี่นะครับน้องตันก็วางเสียบที่ปากแก้วเลยครับครับ
0: อันนี้
1: มูตตี้ตีพลานะครับ
0: ได้ค่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อป
1: เรียบร้อยไหมครับฝีมือใครเอ่ย
0: ฝีมือตัดแล้วพี่ป๊อปแล้วกันค่ะ
1: ต้องชิมกันดูครับ
0: ได้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว่าสีน่าทานมากเดี๋ยว
1: เป็นเมนูสุขภาพครับ
0: พี่ป๊อป
1: ครับ
0: ที่เราบอกว่าเนี่ย
1: ร
0: สชาติฝาดเนี่ยเบาลงไปดื่มง่าย
1: ใ
0: ครที่แบบว่าไม่ชอบกินขมไม่ชอบกินฝาดทานง่ายขึ้นเยอะเลย
1: ได้สรรพคุณ
0: คร
1: ับ
0: ถูกครบนะคะอ่ะเดี๋ยวตัดไปทานต่อป่ะนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: เชื่อว่าหลายๆคนต้องเผชิญกับภาวะความเครียดนะคะใช้ได้กับทุกเพศและทุกวัยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจะพูดคุยกับเราค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ทุกคนนั้นเป็นกันเยอะมากในสังคมทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ท้องถนนก็รู้แล้วว่าหลายๆคนขับรถกันเคร่งเครียดเร่งรีบมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
2: เดี๋ยวต้องบอกก่อนความเครียดคืออะไรก่อนอันนี้เครียดเนี่ยมันคือความรู้สึกด้านลบเครียดบางคนเหมือนเป็นกังวลเป็นความไม่พอใจเป็นกดอะไรสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าความเครียดเนี่ยคืออารมณ์รวมๆไม่โอเคดังนั้นถามว่าความเครียดเนี่ยเครียดสักครั้งเครียดเป็นยังไงอันนั้นต้องหาหมอจ้ะ อันนั้นมีปัญหาสมอง
1: หอดนี่ไม่ได้
2: ไม่ใช่ครับเพราะว่าสมองของคนเราจริงคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเจอฟ้าผ่าเจองูเจอ
1: มีความสุขที่เห็นงูอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปลูบ

0: มีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดความเครียดเราเจอเรื่องที่อันตรายหรือว่าเรื่องไม่สบายปีการหลีกเลี่ยงรวมถึงปัจจุบันอยู่แล้วมันอยู่กับตรงนี้มันกดดันมันเกิดความเครียดเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงหรือสั่งให้เรารู้สึกเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงได้หนีรอดจากอันตรายเราอยู่กลางคืนแล้วไม่มีแสงไฟหาคำเขาก็ใจเหลืองไฟฟ้าทางการแพทย์เหล่านี้เกิดจากความเครียดบางทีความเครียดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอเราก็อาจจะไม่เป็นไรความเครียดที่ดีด้วยซ้ำอย่างเช่นเป็นการพัฒนาตัวเองให้ทำนู่นทำนี่ได้ดีว่ามันเครียดเยอะเกินไปมันจะเรียกว่าความเครียดเป็นไม่ดีมันจะเกิดความเศร้าต่อใจได้นะครับอ่ะเครียดเนี่ยถ้ามันเริ่มไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดว่าระดับอ่อนๆหน่อยเนี่ยความเครียดที่มันเกินเบอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลความสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเรามีความเครียดอยู่เนาะนอนไม่หลับหรือบางคนตรงข้ามกลายเป็นนอนมากเกินเหตุครับมากกว่านั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของสมาธิไม่ดีความมั่นใจตัวเองลดไม่รู้ทำยังไงดีอย่างเงี้ยว่าถ้ามันมีแต่น้อยหยัดมากอันนั้นถ้าถามว่าเราจะดูได้ยังไงว่ามันเริ่มมากเกินเหตุแล้วเอาอยากคุยกับใครละเริ่มมีสุขภาพกายมีปัญหาละเหล่านี้ให้สังเกตหรือเท้าท้องเสียทั้งวันหรือแบบนอนไม่ได้จนแบบต้อง
1: ทำทีนี้คุณหมอบอกว่าอ่ะโอเคมีความเครียดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันกลัวงูอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้พอเครียดมากมีวิธีสังเกตยังไงบ้างคะคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยแล้วตอนนี้ฉันเครียดหรือยังสบายหรือยังเราจะต้องสังเกตตัวเองไง
0: เบื้องต้นกันละกันถ้าเกิดว่าเป็นเวลาความเครียดมันอยู่นานๆนะครับซึ่งฮอร์โมนความเครียดเนี่ยทำให้รักผมร่วงกว่าปกติหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องความจำไม่ดีหรือเปล่าอาจจะเริ่มมีของระบบไหลเกิดความเครียดนานๆเนี่ยก็หลอดเลือดการสูบฉีดเลือดมันแรงความดันผูกอย่างเงี้ยหรือมันเดี๋ยวผูกเพาะมาจากฮอร์โมนความเครียดแย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาระบบช่วงโควิดเนี่ยชัดเจนใครยิ่งเครียดยิ่งติดง่ายขึ้นลุกลามเร็วขึ้นการรักษายากตัวส่วนของเรื่องของอารมณ์ถ้ารู้สึกอะไรก็ตามที่มันด้านลบแล้วมันเริ่มสลัดยากมันเริ่มสลัดการใช้ชีวิตถ้าเริ่มมันดรอปลงงานคนอื่นมันดู
1: แย่ลงไป
0: แย่ลงเรากับชาวบ้านมากขึ้น
2: เรื่องของคุณ

0: เตียงด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่ก็จะแย่ลง
2: แล้วแหละคุณผู้ชมบอกว่าเออฉันรู้ตัวแหละแต่ทีนี้ฉันหนีออกจาก
3: เราลืมนึกว่าสาเหตุความเครียดจริงๆนะครับจดลงกระดาษซ้ำแล้วบางทีมันคิดไม่หลุดนะครับนะการจดเนี่ยอะไรบ้างพฤติกรรมเรามีปัญหาอะไรบ้างร่างกายเรามีอะไรบ้างเครียดกับแม่หรือแบบมีปัญหากับหัวหน้างานหรือแบบจะแก้ปัญหาผิดจุดให้เราเหมือนไม่มีทางออกนะครับน
4: ะ
3: มันอาจจะมีก็ได้อย่างเช่นเรามีคนบอกเนี่ยเครียดเดือนทำงานสาย5วัน10วันอย่างเงี้ยเขาไม่ด่าก็แปลกแล้วนะร่างกายไม่ได้งั้นเปลี่ยนตารางชีวิตด่าเหตุอย่างเงี้ยบางทีเราแก้สายอย่างเช่นถ้าเกิดของเดิมเราใช้เราสื่อสารกับเขาน้อยลงไหมครับแต่ว่าถ้านึกไม่ออกจริงๆแก้ปรึกษาด้วยนะคะเพราะว่าไปศึกษาเป็นนางทรงนางงูเห่าอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: คุณหมอรับปรึกษาแน่นอนเพื่อนต่านเนี้ยเขาเครียดจากการที่ความเครียดแล้วก็เป็นแรงผลักดันตัวเอง
3: วิตอย่างเงี้ยเราก็มันมีหลายเส้นทางอ่ะแทนที
2: ่ก็เกิดขึ้นกับตนเองน
3: ั่
2: นเองโอ้ก็แก้ไม่ยาก
0: อันนั้นเป็นความเกิดความซึมเศร้าคืออันนี้มันก็ต่างกับน้องโบตันความเศร้าอะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งพวกนี้ไม่เคยทำให้ใครลืมนอกจากสมองเสื่อมเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยอันนั้นคือความแตกต่าง
2: เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจัดการ
3: ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองดูครับเพราะว่าบางทีเราอ่ะจริงๆลึกๆไม่ต้องยากขนาดไม่ต้องฝึกตัวเองให้มันยากตลอดเวลาก็ได้
0: ไม่ต้องอดทนกับเรื่องความเครียดด้วย
3: ให้มันน้อยลงนะครับดังนั้นระหว่างนี้ก็ต้องรู้จักการผ่อนคลายให้เป็นหลับได้นอนเลยพักผ่อนให้พอพักผ่อนให้ดีนะครับเปิดแล้วก็จะวางแผนไปเที่ยวเวลาในการพักเพราะว่าบางคนไปเที่ยวทีคนกินแบบทรมานเพราะฉะนั้นนะกินให้ครบมื้อกินให้ครบ
2: หมอจะพูดว่าการใช้ก็คือจะเป็นวิธีการผ่อนคลายจิตใจเรา

0: สัน
1: สมดุลทุกอย่างในชีวิต
2: ถึงท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าฟังถึงตื่นแต่ถ้าเกิดเครียดมากไปต้องสังเกตและต้องดูแลตัวเองให้ดี
3: คนรู้สึกกดดันคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดูจากคุณหมอมีดังนี้นะครับเอากระดาษเปิดใจปรึกษาอารมณ์ทุกอารมณ์ของตนเองเพื่อหาทางแก้ไขครับฝึกพัก
4: เฟซบุ๊กวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเราก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียล
5: สำคัญให้ชีวิตไม่ต้องมารอรีบ GH Zone
6: สุขภาพดี
7: สาระก็มีแต่สำหรับ

0: หรือ audio description โดยกดรีโมทเปิด
1: อันนี้มีบริการคำบรรยายแทนสิ
2: อยู่บ้างค่ะต้องระวัง
3: เราดูแล้ว
4: โอ้ถ้าไปเที่ยวใหญ่กันนี่อยู
5: ่ตากร้อน
3: อันนี้นะผม
2: เราได้ทั้งคน
3: ผมอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครโอ้เซอร์ไพรส์แต่ชามเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันเลยว่าจะขวางทางกันมากพอแล้ว
6: เราไปเก็บ
5: หลักโ
6: บแม่แม่แถวเป็นคนแถวบ้านบัวครับ
5: เอาไปแปลร
6: ู
5: ป
6: ครับเราไปเชื่อมด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโอ้ค
6: ่
2: ะ
6: โอเค2 กิโลชิวๆ
7: นี่ทุกคนถุงเท้าเรียบ
2: ต้องหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะอากาศจะ